0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนโอมานอาจถูกคว่ำบาตรหากร่วมมือกับอิหร่านจากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่ารายการนี้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานThailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและความเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยและเวียดนามมีมูลค่าการค้าณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ทั้งสองประเทศกำลังต่างเร่งสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตมีทั้งโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดผมและท่านประธานาธิบดีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทั้งยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามเป็นแนวคิด3 connect หรือ3เชื่อมประสานก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
2: ด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทย
4: ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับการผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
2: ขณะที่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมในการยกระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับไทยทางด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมมองว่า

0: ไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดเวทีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจที่รวมตัวผู้นำด้านการเงินระดับโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการประชุมหลักแล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการประชุมคู่ขนานของภาคส่วนต่างๆคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้สูงถึง 10,000 ถึง 20,000 คนซึ่งจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญกระทรวงการคลังประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะเดินทางเข้ามาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
3: คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญเพราะว่าผู้แทนที่มาประชุมเนี่ยระดับผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีกับกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ400แต่คนมาประชุมทำไมเราเชื่อว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าทุกคนมีทีมมาและในการประชุมก็จะมีการประชุมซ้อนการประชุมจะนอกจากการมีการประชุมหลักแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกลุ่มต่างๆของเขาซึ่งมาใช้โอกาสนี้การประชุมของกลุ่มธนาคารจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มที่เขาจะก็เรียนว่าในการประชุมเนี่ยเราเป็น hosting country หรือว่าเป็นประเทศที่รับจัดการประชุมเราเองเราก็พยายามจะมีโชว์เคสต่างๆนะครับว่าเราต้องการจะส่ง voice อะไร
2: ด้านการบริหารจัดการนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในระดับคณะทำงานทุก2สัปดาห์และนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจะติดตามความพร้อมและความคืบหน้าด้วยตนเองในทุกๆ1เดือนกฤตระวิวรรณรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังประกาศมาตรการกักตัว21วัน
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังออกประกาศให้กักกันตัวผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาอย่างน้อย21วันว่าหลังออกประกาศไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 2-3 คนอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาในไทยและยังคงค้างอยู่ขอให้ติดตามตัวแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการแสดงอาการหรือเป็นผู้ติดเชื้อทางนี้ย้ำว่าการใช้มาตรการกักกันซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันที่สูงกว่ามาตรการขององค์การอนามัยโลกแนะนำเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดโดยไม่ประมาทส่วนจะมีการประกาศเพิ่มประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จากกรณีที่บางประเทศมีการเพิ่มประเทศซูดานใต้เข้าไปด้วยนั้นกำลังให้กรมควบคุมโรคพิจารณาตัวเลขและติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า24ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมสูงถึง110ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง
1: กบข.สนับสนุนสมาชิกวางแผนทางการเงินตัวช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อเกษียณได้ง่ายขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าสนับสนุนสมาชิกให้สามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงโดยการพัฒนาเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลสำคัญและสามารถวิเคราะห์แนวทางการออมและการลงทุนได้อย่างสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือวางแผนทางการเงินออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมสถานะทางการเงินของตนเองทั้งเงินออมในกองทุนรายได้ในอนาคตและความเพียงพอของเงินหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจุดเด่นคือการช่วยให้สมาชิกประเมินรายได้และเงินออมเมื่อถึงวัยเกษียณการวางแผนเงินเพื่อการเกษียณการวางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้การวางแผนภาษีและวางแผนประกันชีวิตสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านมหินหลวงตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่5ศาลาประชาคมบ้านสำม่วงตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดตากที่หมู่8บ้านวังน้ำเย็นตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโอมานควรรับรู้ว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกรณีการอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงพันธมิตรที่เต็มใจให้ความร่วมมือจะถูกลงโทษพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะนำระบบเก็บค่าผ่านทางมาใช้ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งสหรัฐไม่ต้องการที่จะให้บุคคลหรือสถาบันการเงินของโอมานต้องถูกคว่ำบาตรถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับอิหร่านจะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน
1: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเสี่ยงที่จะบานปลายเกินกว่าจะควบคุมได้และวงจรแห่งความรุนแรงนี้จะควรจะหยุดลงทันทีด้านนายโวเกอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจกลับสู่การเจรจาและยุติความทุกข์ทรมานของพลเรือนซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งใช้ทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนทั้งนี้ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วง4เดือนแรกของปีนี้จนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย815คนและบาดเจ็บอีก 4,174 รายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
4: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ผู้นำฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มการเจรจาแบ่งปันข้อมูลลับร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะกระชับความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาการจัดหาเรือพิฆาตและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรูปแบบใหม่ทั้งนี้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่ขยายอิทธิพลบริเวณทะเลจีนใต้และรอบเกาะไต้หวันเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดการห้ามส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งคาดการว่าจะส่งผลดีต่อฟิลิปปินส
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษย่าเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่คุณวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน 21-15 21-16 แต่เขาได้8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-16 21-19 แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปี French Open 2026ที่รองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีเอาชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น 3-1 เซต 6-3 6-2 6-7 ไทเบรก 7-9 และ6-3 ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาดาวรุ่งจากบราซิลเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 4-7 6-3 และ6-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
12: 1 นาทีกับกปท.การขับรถผ่านบนรางรถไฟต้องหยุดมองฟังคิดไม่ว่ารถไฟจะมาหรือไม่ห้ามหยุดค้างบนรางรถไฟเด็ดขาดการขับรถหากเจอทางตัดรถไฟใจและสมาธิต้องนิ่งและคิดให้ไวเพราะอุบัติเหตุบนทางรถไฟเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาเช็คระยะปลอดภัยที่ถูกต้องกันดังนี้ค่ะ 1. หยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจ 2. มองสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณไฟวาบ 3. ฟังสังเกตสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างโดย2ตัวเลขสำคัญที่คนขับรถต้องจำให้ขึ้นใจคือ 30 เมตรคือระยะที่งดแซงก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาด 5 เมตรคือระยะที่ต้องเว้นห่างจากรางรถไฟเมื่อจอดรอ Safety Tip เพิ่มความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอรอให้รถคันหน้าขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนมีพื้นที่เหลือเฟือแล้วค่อยขับตามไปและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงค้างบนรางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่2บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งขนาดใหญ่มีที่ราบอยู่ตอนกลางของแอ่งเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตกและทิศใต้ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายและมีชั้นของหินกรวดมนหินดินดานและเกลือแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆทิวเขาที่กั้นขอบทางทิศตะวันตกได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นหินทรายที่พบมีลักษณะเป็นภูเขายอดราบลานหินกว้างเพิงหินเสาหินภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมขรุขระถ้ำและโพรงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจันยาอ่าน
18: ใต้ร่มพระบารมี
14: แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนหลังจากภาคเอกชนเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์การเรียกรับสินบนในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสร้างความตื่นตัวกับผู้ประกอบการอย่างมากนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อเร่งปราบปรามขบวนการรับเงินใต้โต๊ะในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินนโยบายม็อกซีโร่คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ No Gift Policy ที่ชัดเจนซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำแนวทางเหล่านี้มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจังภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยคุณศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
21: สวัสดีค่ะ
0: ครับช่วงนี้ครับรัฐบาลจริงจังอย่างมากในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของการรับสินบนของหน่วยงานภาครัฐทราบมาว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายดำเนินงานเรื่อง MOC Zero Corruption ที่จริงจังและมีแนวปฏิบัติเรื่อง No Gift Policy กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนำแนวนโยบายนี้มาปฏิบัติกับกรมอย่างไรบ้างครับ
21: ค่ะก็ต้องเรียนว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็มอบนโยบายว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะขณะเดียวกันก็สนองนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะมุ่งยกระดับเรื่องการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาตินะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองเนี่ยค่ะเราตระหนักนะคะถึงความสำคัญเรื่องนี้นะคะในฐานะหน่วยงานราชการเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องสินบนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งดำเนินการเนี่ยค่ะเรามุ่งปรับความคิดของบุคลากรนะคะปลูกฝังต้องมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ละอายต่อเรื่องการทำทุจริตนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนคงต้องช่วยกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็จะได้เน้นนะคะเรามีการประกาศนโยบายนะคะ No Gift Policy ก็คือไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่านโยบาย No Gift Policy เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ขณะนี้ก็ได้ย้ำนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายเนี่ยค่ะเราตั้งใจว่าเราจะต้องไม่พบนะคะเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดนะคะของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็มีการเปิดนะคะเพื่อที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆนะคะในเรื่องการเปิดรับช่องทางเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนี่ยจะสามารถอุดช่องโหว่ในการเรียกรับสินบนได้อย่างไรครับ
21: ค่ะต้องเรียนว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่กรมก็มองว่าเราก็ควรจะหาแนวทางในการแก้ปัญหานะคะก็คือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะลดการติดต่อพบหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะระบบดิจิทัลที่นำมาใช้เนี่ยก็จะช่วยสามารถติดตามบันทึกนะคะการสนทนาหรือการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะคะรวมไปจนถึงอย่างเช่นช่องทางการจ่ายเงินนะคะปัจจุบันก็มีช่องทางที่เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรับเงินสดนะคะเพราะว่าอาจจะมี e-payment อะไรต่างๆนะคะก็มองว่าระบบนะคะอย่างเช่นการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยค่ะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้ยื่นเนี่ยค่ะ สามารถที่จะเอกสารทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์โดยตรงนะคะจะติดตามสถานะจะติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะค่าธรรมเนียมก็สามารถจ่ายนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการติดต่อส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะช่วยการลดเอกสารต่างๆด้วยนะคะข้อมูลต่างๆที่ท่านส่งมาเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบหรือจะไปแทรกแซงกระบวนการทำงานเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าใครเป็นผู้ดำเนินการก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะแล้วเทคโนโลยีเองเนี่ยก็น่าจะช่วยด้วยในเรื่องสนับสนุนการดูแลตรวจจับพฤติกรรมอะค่ะที่อาจจะเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะ
0: ครับในเรื่องของขั้นตอนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะถูกจับตาในเรื่องการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอระบบการควบคุมเชิงลึกที่กรมนำมาใช้เนี่ยมีกลไกยังไงครับที่จะการันตีว่าทุกคำขอเนี่ยจะถูกพิจารณาด้วยกฎเกณฑ์เดียวกันนะครับอย่างเท่าเทียม
21: ค่ะก็ระบบควบคุมคุณภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากว่าต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่นะคะตรวจเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบนะคะเราก็เลยให้ความสำคัญนะคะกับการมีกลไกในการควบคุมคุณภาพนะคะเช่นเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจสอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าคู่มือการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรทั้งการประดิษฐ์นะคะอนุสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานกลางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้เป็นหลังพิงนะคะเพื่อลดความแตกต่างการใช้ดุลยพินิจนะคะซึ่งคู่มือนี้นะคะเราก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูว่ามาตรฐานการตรวจสอบของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานระหว่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญค่ะ
0: ครับทราบว่ามีการเปิดช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตถึงอีเมลของอธิบดีโดยตรงเลยเรื่องนี้ถือว่ามีความกล้าหาญอย่างมากอยากทราบว่าท่านมีกระบวนการในการคัดกรองข้อมูลอย่างไรให้เกิดไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะครับ
21: ก็ต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ได้มีการพูดคุยนะคะสื่อสารไปทางกกร.ด้วยว่าเวลาจะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริตนะคะเราต้องการสร้างระบบที่น่าเชื่อถือนะคะช่องทางหนึ่งก็คือการส่งอีเมลถึงอธิบดีโดยตรงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราพร้อมจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบมาช่วยดูได้ว่าเราได้รับการแจ้งการทุจริตหรือเปล่าแล้วเราดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อให้โปร่งใสนะคะแล้วก็ยุติธรรมขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ถามว่ามีกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันนะคะเราก็ต้องดูว่าข้อมูลนะคะที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยกรมก็จะต้องมีระบบที่จะคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะอาจจะมีการแยกประเภทนะคะเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลประกอบชัดเจนเนี่ยตรงนี้เราสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการร้องเรียนโดยมีเจตนากลั่นแกล้งด้วยนะคะทุกเรื่องเนี่ยเราตั้งใจนะคะเป็นความตั้งใจว่าเราจะต้องยึดหลักว่าตรวจสอบได้เป็นธรรมนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินล่วงหน้านะคะแล้วเราก็ยินดีนะคะที่จะให้หน่วยงานกลางเข้ามาร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้กระบวนการเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสค่ะขณะเดียวกันนะคะเราให้ความสำคัญอย่างมากด้วยกับเรื่องการคุ้มครองผู้ร้องเรียนนะคะข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยค่ะต้องเป็นความลับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกับผู้ร้องเรียนนะคะก็ต้องแยกเก็บนะคะไม่ให้ผู้อื่นรู้เพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กรมก็ยอมรับการร้องเรียนโดยไม่ระบุชื่อนะคะแล้วก็จะดำเนินการสอบสวนนะคะต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการนะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะ
0: ครับและหากในอนาคตตรวจพบว่าเรื่องที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทางกรมมีขั้นตอนลงโทษที่เป็นมาตรฐานเร่งด่วนอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมปกป้องคนผิดนะครับ
21: ค่ะมีจุดยืนชัดเจนนะคะเราไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดนะคะถ้าตรวจพบนะคะหรือว่ามีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราเปิดช่องทางและรับเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเช็คช่องทางนี้เป็นประจำนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก็ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนนะคะตามกระบวนการนะคะตามวินัยราชการแล้วก็กฎหมายนะคะคงจะต้องมีการดำเนินการแล้วก็ให้สมมุติว่ากล่าวหาใครถ้ามีข้อมูลเพียงพอควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะตัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแทรกแซงนะคะ
0: ครับจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่อยู่ในระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่องท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้และอะไรเป็นจุดอ่อนที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริตครับ
21: จุดแข็งนะคะก็คิดว่าเรามีการดำเนินการนะคะป้องกันการทุจริตและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณชนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนความตั้งใจนะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งคือเราคงจะต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการนะคะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วมีกระบวนการที่จะดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะอย่างไรก็ดีอะค่ะสิ่งที่อาจจะต้องขันน็อตนะคะก็คือเราก็มองว่าเราคงจะต้องมีการพัฒนานะคะภาคเอกชนก็มองว่าอยากจะเข้ามานะคะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนานะคะงานบริการของประชาชนเนี่ยตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะ บุคคลภายนอกที่ยังมองว่าไม่ชอบใจการบริการนะคะบางส่วนอาจจะเสี่ยงนะคะมีความไม่โปร่งใสตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะแล้วก็จะนำไปแก้ไขพัฒนาให้งานบริการดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างที่นำเรียนไปว่าเราจะลดการเผชิญหน้าโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะเราก็หวังว่าเมื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยค่ะจะตอบสนองนะคะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวดเร็วขึ้นแล้วก็งานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้สวัสดีครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
3: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
2: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประสบความสำเร็จการแก้ปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐติดตามจากรายงานค่ะ
23: ปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2558จนถึงปัจจุบัน ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 1,672 พื้นที่ใน73จังหวัดเนื้อที่ประมาณ 4,530,000 ไร่ดำเนินการอนุญาตตามกฎหมายแล้ว 3,700,000 ไร่หรือร้อยละ82ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดโดยจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 101,453 รายและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว389พื้นที่ใน69จังหวัดสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคตช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมกันยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินบรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้ประชาชนเข้าถึงที่ดินอันเป็นทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อช่วยลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดินโดยใช้กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ที่โปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักวิชาการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ย้ำว่าสิ่งสำคัญขอให้ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์คทช.ก้าวไปสู่ตลาดโลกโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตให้สอดรับกับมาตรฐานสากลการันตีว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่กับการส่งเสริมมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมลดการปลูกพืชเชิงเดียวและลดการใช้สารเคมีซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์กระแสโลกในการลดและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5: ในขณะนี้ทราบว่าสคทช.เองเราก็เข้ามาทำเพราะมีระเบียบมีกฎหมายเป็นพระบัญญัติต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ทุกคนได้ร้องสิทธิ์เนี่ยได้มีสิทธิ์สิทธิตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพราะเวลาการเข้าไปอยู่ในที่ดินแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ดินอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นมันใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
23: การเร่งรัดขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศของสคทช.จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังคงเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายกัมพูชาก่อขึ้นอย่างต่อเนื่องและประชาชนไทยควรรู้เท่าทันเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือในการปั่นกระแสเหล่านี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ภายหลังที่ผู้นำของประเทศไทยและกัมพูชาได้พบปะพูดคุยกันในห้องการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมาแม้ภาพที่ผู้นำพบปะกันจะมีบรรยากาศที่เป็นไปได้ดีแต่สถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนกลับเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารรู้สึกกังวลใจกับท่าทีของทหารฝ่ายกัมพูชาที่ยังคงมีการยิงปืนในบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพฤติกรรมยั่วยุทหารฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้โดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเล่าว่าเสียงอาวุธปืนจากฝ่ายกัมพูชาอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นยิงยั่วยุเพื่อให้ฐานไทยยิงแจ้งเตือนเพื่อตอบโต้และนำประเด็นเหล่านั้นไปสื่อสารขยายผลแต่ยืนยันว่าหากประเมินแล้วว่าการยิงที่เกิดขึ้นหวังผลถึงชีวิตและทรัพย์สินการตอบโต้ของฝ่ายไทยจะยกระดับขึ้นตามการคุกคามที่เกิดขึ้นทันที
7: ถ้ากรณีมีเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยเนี่ยที่ฝ่ายไทยต้องการจับปลามเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นมีการใช้อาวุธยิงนัด2นัดหรือบางทีก็ไม่เกิน5นัดจะไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดนะเหมือนที่กัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่จะวัตถุประสงค์ต้องการจะให้เกิดเสียงนะครับไม่ได้ยังไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นทรัพย์สินหรือชีวิต
6: ขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงนำเรื่องพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาไปกล่าวขยายผลในเวทีนานาชาติ เช่นในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่เพิ่งเกิดขึ้นนายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวตอบโต้ไปตามสมควรพร้อมเล่าว่าในการหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาในห้วงการประชุมดังกล่าวทั้งไทยและกัมพูชายังคงไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันในเรื่องต่างๆได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชายังคงท่าทีและเจตนาในการบังคับให้ฝ่ายไทยทำตามเจตนารมณ์ฝ่ายเดียวของกัมพูชาซึ่งไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเดินหน้าความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆระหว่างกัน
8: จริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยคือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
6: สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาขณะนี้ในฉากหน้าจึงเหมือนทั้งสองฝ่ายพยายามเดินหน้าร่วมกันแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังก่ออุปสรรครายทางที่ทำให้การเดินหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากและชะงักงันในบางครั้งและอาจสรุปได้ว่ายังคงยากต่อการจะเจรจาให้เกิดความคืบหน้าอื่นๆเช่นการเปิดด่านชายแดนตามที่มีข้อกังวลในสื่อสังคมออนไลน์ประชาชนไทยจึงต้องตระหนักรู้และไม่ตกเป็นเครื่องมือจากการปั่นกระแสของฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนในสังคมไทยและการกดดันรัฐบาลซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความเสียเปรียบของประเทศและเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายกัมพูชาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: ททเปิดตัวบริการเติมเองเซลล์เซิร์ฟสั่งเติมชำระเงินผ่านแอป Blue Plus จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกระทรวงพลังงานแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน OR ยกระดับมาตรฐานบริการน้ำมันในยุคดิจิทัลเปิดตัวบริการเติมเองเซลล์เซิร์ฟที่ PTT Station โดยมีจุดเด่น3ด้านได้แก่ 1. รับส่วนลด40สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันทุกชนิดโดยไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ 2. ใช้งานง่ายผ่านแอป Blue Plus เติมเสร็จเดินทางต่อได้ทันที 3. รองรับการชำระเงินดิจิทัลบัตรเครดิตหรือเดบิตบนระบบที่ปลอดภัยพร้อมสะสมคะแนน Blue Plus อัตโนมัติจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทปตท.ได้ที่เว็บไซต์ www.pttor.com หรือโทร02-196-5959 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
6: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องใดสมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานช่างเทคนิคค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์ค่ะ
1: ครับข่าวสารในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับสำหรับบรรยากาศการสมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกนะครับเปิดตัวเต็งอะไรต่างๆมากันตรึมนะฮะพูดง่ายๆก็กว่าจะไปถึงวันสุดท้ายในการรับสมัครคือ1มิถุนายนนะครับก็ต้องจับตาดูครับว่าจะมีใครคนอื่นเนี่ยที่มาสมัครแล้วทำให้เรารู้สึกว้าวบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เหมือนว่าตัวหลักตัวเต็งตัวใหญ่ๆเนี่ยมากันหมดแล้วนะครับจับเบอร์จับเลขอะไรกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณชัชชาติได้เบอร์9ดร.โจได้เบอร์10คุณชาญเทพได้เบอร์12นะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับมีกองเชียร์มากันเต็มเมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของโรคติดต่ออีโบลานะครับในประเทศไทยยังไม่มีผู้ป่วยอีโบลานะครับแต่ว่ามีผู้ที่เดินทางจาก DR คองโก1รายก็ต้องเข้าสู่ระบบเฝ้ากักตัวตามปกตินะครับยังไม่ได้มีเชื้อนี้เข้าสู่ประเทศไทยอันนี้โดยกรมควบคุมโรคออกมาแถลงเพราะมีข่าวในโลกออนไลน์บอกมาแล้ว1รายจากคองโกนะฮะคองโกขออภัยนะครับที่ติดอีโบลาอันนี้ยังไม่เป็นความจริงนะครับคุณทักษิณเมื่อวานรายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้พักโทษนะครับหลังจากที่ได้พักโทษเดี๋ยวมาติดตามดูคุณเสกโลโซลืมกันไปหรือยังฮ
2: ะ
1: นักร้องชื่อดังก็จะได้พักการลงโทษเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่โดนศาลอาญามีนบุรีพิพากษานะครับอันนี้เป็นการพิพากษาของศาลฎีกานะครับโทษจำคุก2ปี12เดือนกับอีก20วันนะครับล่าสุดเนี่ย26มิถุนายนนี้ก็จะได้การพักโทษนะฮะจัดระเบียบหอพักอพาร์ตเมนต์ฮะรัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้เช่านะฮะแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บสาธารณูปโภคเกินจริงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงข่าวทั้งหมดกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากเรื่องของโรคอีโบลานะครับนายแพทย์วิชาญบุญกิติกรฮะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าเจอผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าสู่ไทย1รายและอยู่ในการดูแลของสถาบันบำราศนราดูรบอกว่าไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคืออะไรครับความจริงเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคนะฮะ DR คองโกนั่นแหละเป็นผู้หญิงชาว DR คองโกนะฮะเดินทางมาถึงเรากักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคที่ผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะฮะเคสนี้เป็นการกัก

0: วตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคไม่มีอาการอะไรและตรวจสอบสอบสวนแล้วไม่พบประวัติการสัมผัสโรคเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่มาจากเขตติดโรคจึงเข้าเกณฑ์ของการควบคุมโรคนะฮะแล้วยังบอกว่าผู้หญิงรายดังกล่าวเนี่ยได้จองตั๋วเครื่องบินเพื่อกลับประเทศแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเขาก็ประสานขอเดินทางไปยังประเทศใกล้ๆแต่ปรากฏว่าประเทศใกล้ๆเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับตัวเขาก็เลยซื้อตั๋วกลับไปยังประเทศต้นทางนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยมีทั้งความจริงแล้วก็ข่าวปล่อยจริงๆเนี่ยก็คือว่ามีคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเดินทางมาจาก DR คองโกในเขตที่มันติดโรคจริง มาสู่ประเทศไทยมาถึงประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็นำตัวหญิงคนนี้ไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรโดยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีการติดเชื้อไม่มีอาการแต่อย่างใดนะครับและล่าสุดเนี่ยก็คือจองตั๋วกับประเทศ DR คองโกของเขาแล้วนะครับยังไม่มีเชื้อนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นการแถลงโดยกรมควบคุมโรคไอ้ที่ย้ำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อว่าจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับทำไมถึงตื่นตระหนกกันก็เพราะว่าในโลกออนไลน์ไปตีข่าวกันเยอะเอาทั้งเอาข่าวที่เป็นเอาความจริงไปปนกับความเท็จทำให้คนเกิดความสับสนโดยสรุปแล้วยังไม่มีผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2นะครับรายการเราจะสัมภาษณ์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยคำถามที่ผมอยากจะถามจริงๆว่าทำไมเนี่ยโรคอีโบลาเนี่ยที่มันเงียบๆกริบๆหายไปนะฮะตั้งแต่ตอนก่อนโควิดแล้วเนี่ยทำไมถึงมีความตื่นตระหนกตกใจกันทั้งโลกมันกลับมาอีกแล้วเหรอแล้วโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วมียารักษาไห
1: ม
0: มีวัคซีนป้องกันไหมและที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนช่วงที่2เดี๋ยวเราติดตามกันยาวๆในประเด็นนี้กันครับไปดูเรื่องของอุณหภูมิโลกกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ค่ะอุณหภูมิโลกนะคะเขาบอกว่าในช่วง5ปีหน้าเนี่ยอาจจะสูงสุดเป็นประวัติการเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการออกมาแถลงจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติค่ะเปิดเผยรายงานคาดการณ์นะคะเขาบอกว่าโอกาสที่อุณหภูมิโลกจะสูงเนี่ยคือโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงประมาณปีนี้นะคะตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี73เนี่ยจะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็โอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งเนี่ยช่วงประมาณ5ปีนี้เนี่ยโลกจะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าช่วงปี67ที่เคยสูงสุดมาก่อนแล้วหน้านี้นะคะก็คือร้อนขึ้นนั่นแหละจะร้อนมากกว่านี้อีกนะคะการคาดการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าภูมิภาคยุโรปตะวันตกเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือเนี่ยแอฟริกาเหนือถูกกักเอาไว
0: ้
1: ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกก็เลยทำให้อุณหภูมิช่วงเดือนนี้แหละพฤษภาคมนะคะที่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยของทางทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสนะอีกหลากหลายประเทศในฝั่งตะวันตกร้อนเป็นประวัติการเลยทีเด
0: ีย
1: ว
0: โอ้นะฮะคือมีร้อนแล้วร้อนแล้วตายก็มีนะฮะ
1: ใช
0: ่อย่างที่อินเดียเนี่ย คือไม่ใช่คนตายอย่างเดียวนะครับนกที่บินอยู่บนฟ้านะครับร่วงตกลงมาตายเพราะอากาศร้อนจัดนี่คือที่อินเดียเมื่อช่วงปีที่แล้วนะฮะเขาบอกว่านกร่วงลงมาตายเต็มเลยไม่ได้โดนยิงแต่เพราะความร้อนนะครับเรื่องของโลกร้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับประเทศไทยเนี่ยคำถามคือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับโลกร้
1: อ
0: นเรามีกรมโรคร้อนใช่ไหมชื่อจริงๆเนี่ยชื่อเขาเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าชื่อที่เราเรียกเล่นๆเนี่ยคือกรมโลกร้อนโรคกรมอะไรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน
1: ี่
0: ยสมัยก่อนคือกรมอะไรสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ทำงานเหล่านี้กันอยู่คำถามที่คนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องมากลัวเรื่องโลกร้อนด้วยท่านอย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาเกษตรกรรมและพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจถูกไหมฮะพูดถึงเศรษฐกิจเราคิดถึงภาคเกษตรกรรมพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับถ้าน้ำถ้าภัยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดจากโลกร้อนเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันก็ผลิตได้น้อยลงน้อยลงนะครับชาวนาก็จะมีปัญหาภาคการเกษตรก็จะมีปัญหาผลผลิตน้อยลงนั่นแหละครับก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้อง จับตาดูนะครับเพราะประเทศไทยพึ่งพาเกษตรกรรมนะครับเป็นสัญญาณเตือนให้รัฐบาลต้องเร่งยกระดับแผนบริหารจัดการน้ำภัยแล้งแล้วก็นโยบายพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังนะฮะเพราะว่าโซล่าเซลล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จำเป็นแล้วล่ะนะครับคนบอกว่าโอ้โหมันแพงจังตรงนี้ก็เป็นโจทย์หลักที่รัฐบาลจะต้องทำให้การใช้พลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานที่ประชาชนสามารถจับต้องได้นะฮะสำหรับตรงนี้เพื่อที่จะลดโลกร้อนพอเวลามีปัญหาพลังงานเราก็บอกว่าโอ้ปิดไฟประหยัดพลังงานวิกฤตทีไรทำแบบนี
1: ้
0: นะครับจริงๆทำได้ทุกวันนะฮะจริงๆทำได้ทุกวันแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็คือพลังงานหมุนเวียนนะครับที่จะทำให้เราใช้พลังงานทดแทนได้ดีกว่านะฮะอันนี้จะช่วยลดโลกร้อนให้ได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าร้อนทีไรเราก็เปิดแอร์เปิดแอร์เนี่ยมันก็ทำลายโอโซนเพราะมันมีสาร CFC ถูกไหม
1: ใช
0: ่อะไรต่างๆในโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็จะส่งผลเรื่องของภัยแล้งนะครับฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลดูอย่างปีนี้เนี่ยชัดเจนคุณเห็นฝนตกน้อยลงใช่ไหม
1: น้อยลงมากค่ะ
0: ร้อนขึ้นไหม
1: ร้อนมาก
0: อันนี้คือความรู้สึกถูกต้องไหมฮะมันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลต้องเร่งยกระดับแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ภัยแล้งกันนะฮ
1: ะ
0: ไปดูท่านนายกรัฐมนตรีบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็จับมือนะฮะกับประธานาธิบดีเวียดนามนะครับเปิดเวที Thailand Vietnam Business Forum นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยภายใต้หัวข้อ Growing Together Celebration 50 Year of Thailand Vietnam Relation นะฮะแปลเป็นภาษาไทยนะครับไม่รู้เขาเขียนภาษาอังกฤษมาทำไมนะฮะก็คือว่าครบรอบ50ปีไทยเวียดนามความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนะครับทำไมถึงต้องเติบโตไปด้วยกันฮ
1: ะ
0: เพราะว่าไทยกับเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยทางเศรษฐกิจเป็นคู่แข่งกันนะครับเรื่องข้าวเนี่ยจำได้ไหมฮะเขาเป็นคู่แข่งกับเรานะฮะเผลอๆเข้ามาที่1เราเป็นที่2หรือบางทีเราเป็นที่1เขาเป็นที่2นะฮะเวียดนามเรื่องของการท่องเที่ยวก็คู่ขี้สูสีดูดีกับไทยนะครับก็แย่งลูกค้ากันนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากการเป็นคู่แข่งเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเราจะไม่แข่งเราจะไม่ฟาดฟันกันแล้วนะครับเราจะเติบโตไปด้วยกันนี่คือความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่เราจุดมาเป็นประเด็นนะครับในการที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอบคุณนะคะทางนายโตเลิมนะคะที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานนะคะในเรื่องของการมาร่วมพบปะกันนะคะซึ่งในงานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะท่านนายกก็กล่าวขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของทางไทยแล้วก็เวียดนามอย่างต่อเนื่องท่านบอกการจัดงานครั้งนี้นะคะมีความพิเศษเนื่องจากว่าเป็นโอกาสครบรอบ50ปีนะคะความสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามซึ่งอย่างที่คุณสมพลบอกก็คือความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศเนี่ยพัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะที่มีความสำคัญต่อทั้งอนาคตของทั้ง2ประเทศซึ่งท่านนายกปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายปัจจัยโดยเฉพาะกับไทยแล้วก็เวียดนามที่เป็น2ประเทศที่มีศักยภาพนะคะรวมทั้งในอาเซียนเนี่ยก็กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดด้วยมีการพูดถึงผลการหารือนะคะการประชุมอาเซียนสมิตนะคะที่ผ่านมาซึ่งก็สะท้อนถึงกำลังสำคัญที่จะผนึกรวมกันทั้งความมั่นคงทางอาหารนะคะทางพลังงานแล้วก็การรับมือของความขัดแย้งรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆค่ะซึ่งถือว่าเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนโดยปัจจุบันเนี่ยไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของเวียดนามในอาเซียนนะคะในขณะที่เวียดนามเองก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในอาเซียนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งท่านนายกบอกปัจจัยที่สำคัญที่จะกำหนดเรื่องของอนาคตนะคะความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามเนี่ยก็คือภาคเอกชนซึ่งจะมีบทบาทในการลงทุนการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็การจ้างงานต่างๆนะคะยืนยันว่าไทยเราเองก็เปิดกว้างสำหรับการลงทุนนะคะที่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะปรับปรุงกฎระเบียบมีศักยภาพที่จะเป็นส่วนกลางโลจิสติกของภูมิภาคด้วยนะคะก็ท่านก็กล่าวขอบคุณที่ทางนายโตเลิมเนี่ย เลือกที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งก็นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของทางรัฐบาลไทยนะคะในโอกาสนี้ก็ยังถือเป็นแขกต่างประเทศคนแรกของรัฐบาลด้วยสะท้อนถึงมิตรภาพแล้วก็ความไว้วางใจรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีงามของทั้งสองประเทศนะคะที่จะนำไปสู่ความร่วมมือการลงทุนแล้วก็โอกาสใหม่ๆนะคะที่จะทำให้ไทยแล้วก็เวียดนามสามารถก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เติบโตไปด้วยกันรวมไปถึงการสร้างอนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันต่อไปค่ะ
0: ครับนี่คือเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับความสัมพันธ์50ปีนะครับเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็ชูแนวคิดและเติบโตไปด้วยกันนะฮะเราจะไม่เป็นคู่แข่งกันอีกต่อไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: แข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยมันไม่มีใครรอดอ่ะคือในสนามทางการค้าเนี่ยคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคู่แข่งเนี่ยฟาดฟันกันไปฟาดฟันกันมาสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตายทั้งคู
1: ่
0: ถูกไหมฮะก็จับมือกันดีกว่าในการที่จะทำธุรกิจแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแล้วก็แนวคิดเนี่ยในการที่จะในประชาคมโลกนะฮะก็คือเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินคำนี้เยอะก็คือว่าความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะฮะไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องนะฮะแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมกันไม่ได้มีผู้ให้ไม่ได้มีผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ที่จับมือเดินหน้าไปด้วยกันนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้บ้านพี่เมืองน้
1: อง
0: แล้วเราก็จะโดนคำถามว่าใครพี่ใครน้องอันนี้ก็ตอบไม่ถูกไงมันก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งอีกโอ้ใครพี่ใครน้
1: อง
0: อันนี้ประเทศนี้คือผู้ให้ประเทศนี้คือผู้รับก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็คือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะฮะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจก็คือมีความเท่าเทียมกันแล้วก็จับมือเดินหน้าไปด้วยกันอันนี้คือบริบทของยุคใหม่โลกใหม่นะครับประชาคมโลกที่เราจะได้เห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นนะครับไปดูการเมืองกันบ้างฮะคุณทักษิณชินวัตรจำได้ไหมครับได้รับการพักโทษเนี่ยได้มาพักหนึ่งแล้วนะครับวันที่คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษจริงๆเนี่ยจะไปอยู่วันที่9เดือน9ในปีนี
1: ้
0: นะฮะเพราะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกจองจำในเรือนจำตั้งแต่วันที่9เดือน9ปีที่แล้วจำง่าย
1: ๆ
0: นะครับระหว่างนี้เนี่ยก็คือได้รับการพักโทษอยู่ที่บ้านจันสองล่าแต่ต้องติดกำไร EM เพื่อที่จะได้อยู่ในเงื่อนไขของการคุมประพฤติเหตุผลในการติดกำไร EM นะฮะในทางราชทัณฑ์ก็คือลดความแออัดในเรือนจำอันนี้คือหลักการสำคัญของเขานะฮะถามว่าอ้าวแล้วคุณทักษิณติดกำไร EM แล้วคนอื่นเนี่ยทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์แบบนี
1: ้
0: นะฮะตรงนี้เองฮะก็มันก็เป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของคนที่ติดกำไร EM ก็คือต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วจะต้องมีอะไรต่างๆนะครับในการที่จะติดกำไร EM เมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ไปรายงานตัวนะครับก็เดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติเพื่อรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติซึ่งถือว่าเป็นการรายงานตัวครั้งแรกนะครับหลังจากขอเลื่อนมานะครับจริงๆเนี่ยต้องมาตั้งแต่25พฤษภาคมแต่ขอเลื่อนมาเป็นวันนี้ครับก็มีทนายความมาด้วยฮะก็คือคุณวินยัติชาติมนตรีนะครับเดินทางมาด้วยนะครับคุณทักษิณยังคงสวมกำไร EM โดยมีถุงเท้าสีดำสวมทับเราเห็นได้ยังไง
1: นะ
0: แต่ใส่อยู่แล้วนะฮะเมื่อพยายามสอบถามคุณทักษิณคุณทักษิณก็บอกว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคุณทักษิณก็ยิ้มแย้
1: ม
0: ตอบผู้สื่อข่าวว่าดีๆไม่มีอะไรก่อนที่จะเดินขึ้นอาคารไปพบกับเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับทนายความประจำตัวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณสิทธิสุธีวงศ์นะครับรองอธิบดีคุมประพฤติก็ได้มารอรับรายงานตัวคุณทักษิณด้วยนะครับไม่ใช่รอต้อนรับนะครับมารอรับครับ
1: รายงานตัว
0: อย่าพูดผิดกันนะครับมารอรับรายงานตัวคุณทักษิณใช้เวลารายงานตัว10นาทีจากนั้นก็เดินทางลงมาจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติพร้อมทนายความครับก็มีกลุ่มกองเชียร์คนเสื้อแดงอยู่บริเวณบันไดด้านล่างคุณทักษิณก็ได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามคุณทักษิณด้วยว่าการรายงานตัวในวันนี้เป็นอย่างไรคุณทักษิณก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าตามประสาคนแก่วันนี้ไม่มีอะไรจากนั้นก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางออกจากสำนักงานคุมประพฤตินะครับรถยนต์รถเบนซ์นะครับไมบัคนะฮ
1: ะ
0: ทะเบียนอะไรครับทะเบียน พท.4444ฮะไม่ต้องไปซื้อหวยนะครับไม่ได้ใบหวยนะฮะแต่พอทอ4444นะพอทอนี่ น่าจะมาจากย่อมาจากเพื่อไทย
1: ใช่ไ
0: หมทะเบียนนี้น่าจะแพงนะนี่ก็เป็นคุณทักษิณรายงานตัวเมื่อวานนะฮะ
1: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็มีผลออกมาจากทางกระทรวงยุติธรรมค่ะเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษนะคะเห็นชอบรายชื่อผู้ต้องขังที่ผ่านคุณสมบัตินะคะทั่วประเทศเลยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีรายชื่อของนักร้องชื่อดังนะคะคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซนั่นเองนะก็เตรียมได้รับการพักโทษ26มิถุนายนนี้นะคะซึ่งคุณเสกโลโซเนี่ยเขาถูกจำคุกนะคะจาก3ข้อหาก็คือครอบครองอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีอาวุธปืนแล้วก็เสพยาเสพติดนะคะซึ่งศาลอาญามีนบุรีเนี่ยมีการอ่านคำพิพากษารวมโทษจำคุก2ปี12เดือน20วันนะคะส่วนทางด้านกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าระหว่างที่ถูกคุมขังนะคะคุณเสกโลโซก็เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบำบัดแล้วก็มีการสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังด้วยรวมไปถึงยังได้รับอภัยโทษตามหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติครบเข้าเกณฑ์การพักโทษค่ะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ย้ายตัวนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็คืออยู่ที่เรือนจำมีนบุรีไปยังเรือนจำชั่วคราวที่เขากลิ้งที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะพักโทษนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเสกโลโซเนี่ยเป็นคนดังรายเดียวนะที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ไม่ได้มีอดีตนักการเมืองที่เคยมีคดีรวมอยู่ในนี้ด้วย
0: คือใครเนาะ
1: ข่า
0: ว
1: เนี่ยไม่
0: ค
1: ่
0: อยชอบบอกเนี่ยผมเบื่อข่าวเดี๋ยวแบบชอบบอกแบบ
1: เป็น
0: สรรพนามนะใครที่เข้าข่ายคือหลักการเดียวก็คือต้องรับโทษก่อน2ใน3นะครับแล้วก็มีเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยตามกฎเกณฑ์ของราชทัณฑ์นะฮะซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการพักโทษหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่สุดท้ายนะการพักโทษอะไรต่างๆมันคือดุลพินิจที่อยู่มีข้อกฎหมายส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูจากข้อเท็จจริงและสุดท้ายมันคือดุลพินิจนะฮะของเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะให้พักโทษหรือไม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมก็จับตามองคือมีคำว่าการใช้ดุลพินิจมันก็คือการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็การใช้ดุลพินิจของแต่ละคนเนี่ยอย่างคุณกับผมเนี่ยดุลพินิจในการที่จะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยด้วยวุฒิภาวะและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ในข้อกฎหมายเดียวกันแล้วก
1: ็
0: อะไรต่างๆที่มันเหมือนกันเนี่ยมันทุกคนควรเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูแต่ผมเชื่อนะสังคมทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่เท่าเทียมกันคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สังคมมองว่านี่คือการเลือกปฏิบัติสุดท้ายมันจะเจอโซเชียลแซงชั่นนะฮะหรือว่าความกดดันทางสังคมเนี่ยแหละที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยผุดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายธรรมชาติหรือความยุติธรรมที่เกิดจากประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบโลกใหม่ก็ว่าได
1: ้
0: นะฮะมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของค่าบำรุงการศึกษาวันเวลาเดี๋ยวนี้นะส่งลูกเรียนทีนะฮะปาดเหงื
1: ่อ
0: ปาดเหงื่อคือผมไปดูข้างบ้านเขาก็ส่งลูกเรียนในระดับมัธยมมัธยมเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามมานานปรากฏว่าโอ้โหค่าเทอมเด็กม.หนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเลยเหรอ
1: ใช่หลักหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้
0: เป็นหมื่นเลยเหรอดูไปดูมาแล้วค่าเก็บค่านู่นค่านี่นะฮะแล
1: ้
0: วถ้าเกิดเป็นห้องที
1: ่ห้องพิเศษหน่อย
0: ห้องพิเศษหน่อยเนี่ยเรียนภาษากลุ่มภาษาอังกฤษเนี่ยดูไปดูมานี่มันแพงกว่าเด็กมหาลัยนะครับเนี่ย
1: ใช่
0: ก็เลยบอกว่าโอ้โหสมัยก่อนเขาบอกว่ามีลูกมากจะยากจนผมเชื่อแล้ว คือค่าใช้จ่ายเนี่ยสำหรับเด็กคนหนึ่งกว่าจะโตขึ้นเนี่ยในระดับมัธยมในระดับทำงานได้เนี่ยหมดเป็นล้านนะครับถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เองฮะกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานครับหลังจากที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามว่าเฮ้ยเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยที่บอกว่าเรียนฟรีเนี่ยมันไม่จริงหรอกไม่มีเรียนฟรีจริงให้ทบทวนประกาศกระทรวงศึกษาปี54ด้วยว่าการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยมันส่งผลกระทบและสร้างภาระค่าใช้จ่ายแอบแฝงให้กับ ผู้ปกครองนะฮะคุณอัครนันท์ก็บอกว่ารากเหง้าของปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรฮะการอุดหนุนงบประมาณรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละโรงเรียนในปี70เนี่ยจัดสรรงบในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับโรงเรียนเป้าหมาย 15,000 กว่าแห่งช่วยค่าบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร 800 กว่าแห่งปี71กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาออกแบบจัดสรรงบประมาณใหม่โดยคำนึงถึงความห่างไกลความยากจนของผู้เรียนและสถานศึกษาทางนี้รัฐมนตรีช่วยยืนยันว่าพร้อมทบทวนเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเปิดช่องให้ผู้ปกครองร้องเรียนผ่านระบบ Traffic ฟองดูมาที่ศูนย์พิทักษ์ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับคือถ้าชี้แจงในสภาเนี่ยมันก็เป็นเชิงตัวเลขเป็นเชิงตัวเลขแต่ว่าตอบถ้าตอบให้ตรงคำถามจริงๆเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วจะแก้กันยังไงนะจะแก้กันยังไงสำหรับการศึกษาที่มันมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะทุกวันนี้คือสมัยก่อนเหลื่อมล้ำไหมก็เหลื่อมล้ำสมัยก่อนเนี่ยคนต่างจังหวัดเวลาจะไปเรียนทีนะฮะต้องไปโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วถ้าเกิดส่งลูกไปเรียนกรุงเทพโอ้โหเท่มากเลยถูกไหมฮะคือก็ต้องส่งลูกมาเรียนกรุงเทพกันนะนี่มันคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งมาเรียนกรุงเทพคนกรุงเทพก็เหมือนกันนะฮะต้องเรียนโรงเรียนเกรด A เกรด B เกรด C ถูกไหมแล้วค่าเทอมค่าอะไรต่างๆมันก็แตกต่างกันสังคมก็แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนนี่คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีเงินเยอะก็ได้การศึกษาที่ดีมีเงินน้อยก็จะได้การศึกษาที่ลดระดับลงมาหน่อยอันนี้คือความจริงที่เราต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับว่าประเทศเรามีปัญหาเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นี่คือการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคือ
1: คุณ
0: จำไม่ได้ใช่ไหม ผมก็จำไม่ได
1: ้
0: ผมก็จำไม่ได้นั่นแหละนั่นนะฮะท่านจะต้องเริ่มทำแล้วก็มีการปฏิรูปอย่างจริงจังกันสักทีนะครับสำหรับเรื่องของการศึกษาเพราะว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตนะครับคนจะทำงานได้ดีคนจะมีความคิดได้ดีคือคนที่จะต้องมีองค์ความรู้และการศึกษาเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นมิติทางการศึกษาที่เราต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาเราอยากให้เด็กไทยมีคุณภาพเราก็จะต้องมีการจัดการบริหารการศึกษานะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายแอบแฝงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วผู้ปกครองเนี่ย ก็เครียดกันนะครับสำคัญนะฮะก็คือการลดความเหลื่อมล้ำเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ผมต้องชื่นชมเพราะว่าเขาผลักดันว่าจะใช้ Traffic ฟองดูคือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือให้ประชาชนได้ร้องเรียนบอกว่าอ้าวตรงนี้มีการเก็บค่าแป๊ะเจี๊ย
1: อ
0: ันนี้มีการ เรียกค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่เป็นธรรมนะฮะรู้จักค่าแป๊ะเจี๊ยไหม
1: รู้จัก
0: คือ
1: เวลาบางโรงเรียนนะบางโรงเรียนเวลาเข้าเรียนเนี่ยคือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเข้าเรียน
0: ในให้ลูกเข้าเรียนจะต้องจ่ายเงินพิเศษสักหน่อยนะฮะโรงเรียนก็บอกว่ามันไม่มีหรอกแต่ผู้ปกครองก็บอกว่า
1: ก็มีนะ
0: มันมีใช่ไหม
1: ก็มี
0: ใช่ไหมมันคือสิ่งที่เรารู้อยู่ในจิตใจอ่
1: ะ
0: เรารู้อยู่ในจิตใจว่ามันมีแล้วมันเป็นระบบที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยความเท่าเทียมการทางการศึกษาเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นแล้วล่ะในการที่จะต้องปฏิรูปอะไรต่างๆเพราะปัจจุบันเนี่ยอะไรต่างๆโรงเรียนเนี่ยสมมติผมพาลูกเข้าโรงเรียนเกรด A ไปได้แล้วผมจ่ายค่าแปเจียคำถามคือผมก็ไม่กล้าร้องเรียนหรอกเพราะว่ามันจะเกิดผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับลูกกับหลานผมถูกไห
1: ม
0: มันต้องมีมาตรการในการปกป้องนะครับผู้ที่ร้องเรียนมีการปกป้องเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเหมือนคุ้มครองพยานนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเร่งปฏิรูปเรื่องของการศึกษาพักกันสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุข
3: ทำให้เหล่าพระสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามครับเรื่องเชื้อไวรัสอีโบลานะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในระดับโลกเป็นอย่างไรครับแล้วทำไมประเทศไทยต้องกลับมาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนะครับเพราะอะไรครับและอาการของโรคอีโบลาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมีชุดตรวจแบบ ATK ไห
1: ม
0: ในการที่จะคัดกรองวัคซีนยารักษาเนี่ยควบคุมโรคอีโบลาในวันนี้มีหรือยังนะครับพ
1: ู
0: ดคุยในประเด็นนี้กันครับเจาะลึกกันครับไวรัสอีโบลาหมันตะไพไวรัสที่โลกต้องเฝ้าระวังครับกับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปริศลานะครับ
1: ค่ะคุณหมอคะ
7: ด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันแล้วเนี่ยสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในระดับโลกเป็นยังไงบ้างคะแล้วทำไมตอนนี้เราถึงต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งคะคุณหมอ
7: ครับนะอีโบลาไม่ใช่โรคใหม
0: ่
1: ค
7: ่ะเป็นโรคที่เรารู้จักกันมานานแล้วนะครับนะฮะที่มาพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีการระบาดใหญ่พอสมควรนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกับอูกันดา
0: คร
7: ับ นะครับอย่างที่เป็นข่าวผมคิดว่าผู้ฟังทั่วไปเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าขณะนี้เนี่ยมันระบาดในแอฟริกากลางนะครับถ้ามองย้อนไปเนี่ยนะครับตัวอีโบลานะครับ
0: ครับ
7: มันเคยระบาดก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันระบาดมาตั้งแต่คือพบครั้งแรกตั้งแต่โอ้โห1970อะไรประมาณนั้นนะคร
1: ับ
7: ที่ตั้งชื่ออีโบลาเนี่ยนะครับเพราะว่าสถานที่พบเนี่ยพบที่ริมแม่น้ำอีโบลาชื่อแม่น้ำนะครับนะฮะทีนี้มันก็ระบาดเป็นหย่อมหย่อมมาเรื่อยๆตลอดส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกา
0: ครับ
7: นะครับการระบาดใหญ่ที่สุดนะครับเกิดขึ้นในปี2015นะครับถ้าเป็นของเราข้อเอาละ2015เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยเป็นหลักหมื่นแล้วระบาดทุกปีนะครับกว่าจะควบคุมได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการระบาดเนี่ยมักจะเป็นหย่อมเล็กๆนะฮะผู้ป่วยอาจจะมีหลักสิบนะฮะจนอย่างมากก็หลักร้อยนะครับมาครั้งนี้เนี่ยเราถือว่าการระบาดที่คองโกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเพราะว่ามีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยแล้วขณะนี้เนี่ยมากกว่า 1,200 รายแล้วเสียชีวิตถึงมากกว่า200กว่ารายสามร้อยราย นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอีโบลาเนี่ยอัตราการเสียชีวิตมันแล้วแต่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่ผ่านมาระบาดใหญ่เนี่ยการเสียชีวิตเกือบ 50%
0: ครับ
7: นะครับแต่การระบาดครั้งนี้เนี่ยการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 30-50% นะครับเราลองมานึกภาพดูว่าโรคอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแล้วโอกาสเสียชีวิตขนาดนี้เนี่ยมันน่ากลัวไหม
1: ค่ะ
7: นะครับนะเพราะว่าไม่ต้องอะไรอะโรคระบาดแค่โควิดนะอัตราการเสียชีวิตแค่ 1% เรายังตื่นเต้นควบคุมกันค่อนข้างที่จะมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเมื่อโรคเนี่ยมันความรุนแรงมันสูงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นความรุนแรงมันสูงเนี่ยมันก็ต้องตื่นตระหนกแล้วก็กลัวนะครับว่าถ้าระบาดเข้ามานะครับในประเทศไทยเจอแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเพราะมันโรคติดต่อนะครับนะฮะทีนี้เอาละนะครับอีโบลาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่ร้ายแรงเมื่อมันร้ายแรงเนี่ยโอกาสที่มันจะกระจายใหญ่แบบโควิดเนี่ยยากนะครับที่บอกว่ายากก็เพราะว่าความร้ายแรงของมันเนี่ยนะเมื่อเป็นปั๊บเนี่ยมันเดินทางยากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะป่วยหนักเนี่ยมันไปไหนไม่ไหวอะฮะนะ
0: ครับ
7: นะมันก็เลยที่จะกระจายออกไปเนี่ยจะยากกว่าโรคที่ไม่ร้ายแรงอย่างไข้หวัดใหญ
0: ่
7: นะครับนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับอีโบลาก็ยังมีข้อดีอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยนะครับก่อนมีอาการจะไม่แพร่กระจายจะเชื้อจะไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่น
0: ครับ
7: มันจะแพร่กระจายได้หลังจากผู้ป่วยที่มีอาการแล้วเท่านั้น
0: ครับ
7: นะครับนะฮะเพราะงั้นไม่เหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่ไม่เหมือนอย่างโควิดนะครับมันแพร่ได้ตั้งแต่ก่อนมีอาการอ
1: ัน
7: นี้น่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นอีโบลาเนี่ยโดยหลักการแล้วทำให้มันแพร่กระจายได้ยากกว่าแต่ทีนี้ทำไมในคองโกเนี่ยนะครับจึงแพร่กระจายไปได้ขนาดนั้นนะตอนนี้เป็นหลักพันนะต่อไปก็หลายพันนะครับทั้งนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือเศรษฐกิจสังคมนะครับภาวะเศรษฐกิจเราก็รู้แล้วว่าในแอฟริกากลางเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจน
1: ค่ะ
7: ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะป้องกันตนเองเนี่ยนะครับนะฮะมันก็ไม่มีหรือมันขาดแคลนนะครับนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในแอฟริกากลางเนี่ยนะครับคนแอฟริกาเนี่ยนะครับคือพิธีศพนะครับพิธีศพของเขาเนี่ยนะครับเมื่อผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องทำความสะอาดร่างกายนะก่อนที่จะไปทำพิธีอื่นแล้วก็ญาติใครๆต่างๆเนี่ยนะก็จะมาช่วยกันทำความสะอาดการทำความสะอาดตอนนี้เนี่ยนะครับนะฮะมันจะต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับเพราะเรารู้ว่าอีโบลาเนี่ยนะครับการติดต่อของมันเนี่ยติดต่อโดยการสัมผัสเท่านั้นนะครับนะฮะไม่เหมือนอย่างโควิดเนี่ยนะครับการติดต่อของมันเนี่ยมันต้องอยู่ระยะ2เมตรภายใน2เมตร
0: ครับ
7: นะครับถึงจะติดต่อว่ามีการไอด้วยฝอยละอองขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็โรคบางโรคเนี่ยอยู่10เมตรเนี่ยก็ยังแพร่กระจายได้ก็อย่างผมยกตัวอย่างเช่นโรคหัดที่ระบาดในบางประเทศตอนนี้เนี่ยนะครับยืนอยู่ห่าง10เมตรก็ยังแพร่กระจายได้แต่อีโบลาไม่ใช่นะครับอีโบลาถ้าบอกแพร่กระจายง่ายแบบหัดแบบไอ้โควิดเราเดือดร้อนแน่นอนนะครับการแพร่กระจายของเขาจะแพร่กระจายได้ต้องมีการสัมผัสนะครับต้องไปสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นประชากรกลุ่มเสี่ยงของอีโบลาที่จะติดอีโบลาเนี่ยจึงแบ่งเป็นสองพวกสองกลุ่มเท่านั้นเองนะครับกลุ่มแรกก็คือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวคือคนในครอบครัวนะครับพวกนี้จะมีการสัมผัสกันใกล้ชิดนะครับแล้วกลุ่มที่สองคือบุคลากรทางการแพทย
0: ์ครับ
7: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อีโบลาระบาดจะมีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์พอสมควรทีเดียวในแอฟริกา นะครับเพราะว่าจะต้องไปดูแลคนไข้สัมผัสคนไข้ไปอะไรต่างแล้วถ้าขาดแคลนเครื่องมือในการปกป้องตัวเองนะเช่นชุด PPE ชุดอะไรต่างๆมากมายต้องมีโรงพยาบาลสนามต้องมีอะไรต่างๆมากมายนะฮะบุคลากรทางการแพทย์เลยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: คร
7: ับ นะครับแม้บุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ไปสัมผัสเนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยจะต่ำมากๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนนะครับเราต้องบอกก่อนว่าอีโบลาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อของไวรัสส่วนนี้มันอยู่ในสัตว์ป่า
0: ครับ
7: นะครับสัตว์ป่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือค้างคาว
0: ครับ
7: นะครับ
1: ค
7: ่ะค้างคาวเนี่ยนะครับอาจจะคล้ายๆเป็นตัวพาหะแล้วค้างคาวเนี่ยนะครับจะแพร่เชื้อจากค้างคาวเข้าสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้ำนมเนี่ยนะชนิดอื่นนะผมยกตัวอย่างเช่นลิงนะเก้งกวางอะไรก็ได้นะครับนะฮะแล้วคนแอฟริกาจะมีพวกหนึ่งที่เรียกว่าต้องไปล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารนะครับแล้วตอนที่ไปล่าไปทำไปลุกล้ำเข้าไปนี่แหละตอนนี้นี่แหละครับเป็นตอนที่จะเอาเชื้อจากสัตว์ป่าเนี่ยเข้ามาสู่คนแล้วจากคนมันจึงติดต่อระหว่างคนสู่คนได
0: ้ครับ
7: นะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยบ้านเราไม่มีเชื้อตัวนี้อยู่นะครับไม่มีเชื้อตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยจะมีเกิดการระบาดได้ก็ต้องรับเชื้อมาโดยตรงจากคนของทาง
0: คองโก
7: หรือทางใช่ครับริยาคองโกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นนะฮะว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องมีมาตรการการเฝ้าระวังนะครับว่าคนที่มาจากอูกันดามาจากดีอาร์คองโกนะครับนะฮะเราจะต้องทำการกักตัวทำการไอ้นู่นทำการไอ้นี่อะไรต่างๆมากมายนะฮะเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้แคร์รี่ไม่ให้นำเชื้อตัวนี้มาเข้าสู่ประเทศไทย
0: คร
7: ับ นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ห่างไกล
0: ครับ
7: และเชื้อตัวนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะขึ้นเครื่องบินก็น้อยนะครับเพราะว่าความรุนแรงของโรค
0: ครับ
7: นะครับนะฮะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงอาการของเขาเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
7: อาการของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นจากอาการไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนไข้ที่เราเป็นไข้ติดเชื้อไวรัสทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
7: นะครับอ่านเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับบางคนมีอาเจียนมีท้องเสียมีอะไรก็ได้และพอเข้าสู่วันที่3ที่4เนี่ยนะครับก็จะมีอาการเข้าสู่อวัยวะต่างๆทำให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวนะครับโดยเฉพาะมีเลือดออกนะครับอาจจะมีเลือดออกคล้ายกับไข้เลือดออกนะฮะเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวนี่นะครับโอกาสเสียชีวิตก็มีได้มากนะครับเพราะความรุนแรงของเขาโดยตัวโรคเขาเองเนี่ยมีความรุนแรงแล้วเราก็ไม่มีภูมิต้านทานกันมาเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเทียบกับไวรัสตัวอื่นๆแล้วเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับนะฮะทีนี้พอมาถึงบอกว่าเอาละถ้าเป็นแล้วมียารักษาไหม
0: ครับ
1: ค
7: ่ะตอบได้เลยว่าปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนนะครับที่รับรองให้ใช้รักษา
0: ครับ
7: นะครับยาต้านไวรัสที่รักษาโดยตรงกับอีโบลาเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเสร็จเนี่ยการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จึงต้องเป็นรักษาตามอาการนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของเขาเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับอายุด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
7: ถ้าเป็นในวัยเด็กหรือหนุ่มสาวอัตราการเสียชีวิตก็จะต่ำกว่าในวัยผู้สูงอายุนะครับนะมันอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันจะสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะครับนะฮะเมื่อไม่มียารักษาเนี่ยจากการระบาดใหญ่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้มีการพัฒนาวัคซีนนะครับมีวัคซีนในการป้องกันอีโบลานะครับแต่วัคซีนที่ป้องกันในอีโบลาเนี่ย เนื่องจากอีโบลาเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ระบาดใหญ่อยู่ทั่วไปเลยเกือบทุกครั้งเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ซาอีนะครับสายพันธุ์ซาอีเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซาอีเนี่ยเขาก็พัฒนาวัคซีนต่อระบาดต่อสายพันธุ์ซาอีนะครับเพราะฉะนั้นแต่การระบาดครั้งนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นสายพันธุ์ซาอีมันกลับไม่ใช่นะฮะการระบาดครั้งนี้กลับเป็นสายพันธุ์อะไรบุญยาจิตโบเกียวนะครับนะฮะเพราะงั้นสายพันธุ์นี้นี่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยระบาดนะฮะเพิ่งมาระบาดครั้งนี้ระบาดใหญ
1: ่
7: นะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อระบาดด้วยสายพันธุ์คนละสายพันธุ์แบบนี้วัคซีนที่ผลิตไว้กับสายพันธุ์นั้นนะฮะก็เอามาใช้ป้องกันไม่ได้นะครับก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมาอีกว่าถ้าจะผลิตวัคซีนให้ตรงกับสายพันธุ์นี้แน่นอนนะครับต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือน
0: ครับ
7: ครับ6เดือนถึง9เดือนและถ้า6เดือนถึง9เดือนเนี่ยนะครับกว่าวัคซีนจะผลิตออกมาได้ในมาตรการการป้องกันเนี่ยนะครับนะมันก็คงจะระบาดไปเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ในระดับการกระจายของโรคของเขาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าอีโบลาเนี่ยนะครับผู้ป่วย1คนเนี่ยจะมีอำนาจในการกระจายโรคไปยังให้ผู้อื่นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ2คนนะฮะเพราะฉะนั้นจาก1ไป2 2คนนี้ก็จะกระจายโรคไปให้ผู้อื่นได้อีกคนละ2
0: ครับ
7: ก็เป็น4นะครับถ้าถามว่าเยอะไหมอัตราของตัวเลข2เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโควิดเนี่ยอัตราการกระจายของโรคในยุคแรกๆของโควิดเนี่ยแค่ 1.5 เองนะ
0: ครับ
7: คนนึงเนี่ยกระจายไป 1.5 แต่ขนาดกระจาย 1.5 เนี่ยนะครับระยะเวลามันสั้นและมันแพร่กระจายง่ายเนี่ยมันยังระบาดทั่วโลกได้นะครับแต่อีโบลาเนี่ยจาก1ไป2เนี่ยนะครับมันรุนแรงมันเลยกระจายไปทั่วโลกเนี่ยไม่จะยากนิดหนึ่ง
0: ครับ
7: นะครับแล้วก็โรคอะไรก็ตามแต่ที่รุนแรงเนี่ยมันจะปิดล้อมได้ง่ายนะครับปิดล้อมไม่ให้แพร่กระจายได้ง่ายนะครับจากทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าเราทำอย่างไรจะควบคุมนะครับไม่ให้จากคองโกเนี่ยขยายไปประเทศอื่นหรือขยายข้ามทวีปนะครับถ้าขยายข้ามทวีปเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นแพนเดมิกนะฮะเพราะฉะนั้นอีโบลาโอกาสที่จะขยายข้ามทวีปเนี่ยมันน้อยอยู่แล้ว
0: ครับ
7: นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประมาทไม่ได
1: ้
7: นะครับและเมื่อประมาทไม่ได้เนี่ยนะครับทุกชาติหรือทุกประเทศเนี่ยครับอาจจะต้องระดมทรัพยากรนะครับเข้าไปช่วยนะครับใช้คำว่าทรัพยากรเนี่ยเข้าไปช่วยนะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญนะครับอาจจะเห็นว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้ความสำคัญขึ้นมาเลยว่านะเพราะว่าเขาขาดทรัพยากรนะถ้าเราไปเห็นแล้วเนี่ยมันขาดทรัพยากรจริงๆแล้วแอเรียที่ระบาดพื้นที่ที่ระบาดเนี่ยนะครับมันดันเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบนะครับมันมีการสู้รบอีกรัฐบาลจะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้อีก
0: คร
7: ับ นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่อันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมก็ยังนึกคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่ออกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเราจะควบคุมได้อีกนานแค่ไหนนะฮะแต่ถ้ายิ่งช้าก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะการระบาดมันก็จะแพร่กระจายในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับไฟลามทุ่งนะครับมันก็จะลามออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ประเทศข้างเคียงตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการในการป้องกันกันเต็มที่ละนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยนะครับจะเห็นนะฮะว่าอีโบลาเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะเราพูดได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำอันนี้เนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้ ะครับเราจะเห็นว่าทางกระทรวงนะครับบอกว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงนะครับถ้าใครเห็นใครพบใครตรวจที่ได้แอปเนี่ยนะฮะต้องรายงานภายในเป็นชั่วโมงเลยนะครับเรียกว่ารายงานเดี๋ยวนั้นเลยว่างั้นดีกว่าน
1: ะ
7: ฮะแล้วจะต้องไปควบคุมทันทีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะ เราจะต้องช่วยกันนะครับนะฮะการ
0: ครับนี่คือเรื่องของไวรัสอีโบลานะครับสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ความเสี่ยงว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็คือมีความเสี่ยงต่ำนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
7: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับเป็นโรคที่เคยระบาดหนักๆอันนี้คือหนักๆนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะแต่กำเนิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย1970ริมแม่น้ำอีโบลานะครับคำถามคือว่าเอาแล้วทำไมอีโบลาเนี่ยมันถึงมีอัตราการระบาดที่ไม่น่าหวาดวิตกและตกใจก็เพราะว่าเชื้อมันเดินไม่ได้นะฮะถ้าเป็นโควิดเนี่ยเชื้อมันเดินได้เพราะว่าก่อนมีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะระบาดได้ก็คือคนที่ไม่มีอาการเดินไปเดินมาก็สามารถไปติดคนอื่นๆได้แต่อีโบลาจะติดได้ก็ต่อเมื่อมีอาการหนักๆไปแล้วนะฮะพอมีอาการหนักๆเนี่ยแน่นอนฮะอยู่บนเตียงนะฮะใครไปใครมาเนี่ยก็คงไปไม่ถึงนะฮะอันนี้มันคือทำให้อีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่มีความการระบาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากยกเว้นใน DR คองโกเพราะว่ามันจะต้องมีพิธีศพในการที่จะมาช่วยมาจับมาอะไรล้างเลิงอะไรเนี่ยมันก็ติดจากตรงนั้นนั่นเองนะครับแต่ความอันตรายก็คือเป็นแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากมากสำหรับประเทศไทยมีความเสี่ยงน้อยมากมากก็คือมีความเสี่ยงต่ำในการแพร่กระจายนะครับอันนี้ก็โดยสรุปครับ
1: สำหรับช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นงานอาหารระดับประเทศนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือไทยเฟกอนุกาเอเชียค่ะงานนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่นะคะเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่เป็นงานแสดงอาหารนะคะที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยซึ่งปีนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นด้วยเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารรวมไปถึงเครื่องดื่มสินค้าและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะที่รวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยรวมไปถึงใครที่อยากจะไปหาคู่ค้านะคะในการทำธุรกิจการเจรจาการค้าการสร้างเครือข่ายธุรกิจหรือไปอัปเดตเทรนด์ต่างๆรวมไปถึงการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจก็สามารถไปได้นะคะซึ่งภายในงานค่ะรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมทั้งหมด56ประเทศเอามาไว้ในงานเดียวซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีอาหารนะคะแล้วก็อาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะรวมไปถึงแต่ละโซนเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายต่างๆครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคค่ะทั้งกลุ่มผู้บริโภคอาหารทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกนะคะรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการเฉพาะด้านแล้วก็อาหารแห่งอนาคตรวมไปถึงความยั่งยืนต่างๆอีกด้วยค่ะหรือใครอยากจะไปหาความรู้นะคะในงานนี้ก็มีเช่นเดียวกันอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดการค้าโลกกับทูตพาณิชย์ค่ะและนิทรรศการพิเศษต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญในงานนี้เลยนะคะก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit ค่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดนะคะพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agi Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยนะคะซึ่งไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026ปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปอีก4อาคารนะคะรวมทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของการเปิดเจรจาธุรกิจนะคะ เป็นวันสุดท้ายนะ26ถึง29พฤษภาคมนะตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะรวมไปถึงการเจรจาธุรกิจแล้วก็จำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะ30พฤษภาคม10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันนะคะใครที่จะไปร่วมเจรจาธุรกิจนะคะวันนี้นะก็ขอความร่วมมือแต่งกายชุดสุภาพนะคะชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปค่ะยกเว้นในวันพรุ่งนี้นะคะ30พฤษภาคมวันสุดท้ายเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะคนไปจำนวนมากเลยคนสนใจเยอะแยะเลยนะคะแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงที่สถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีเสร็จแล้วก็ลงสถานีเนี่ยเดินเข้าสู่งานได้เลยนะคะใครที่อยากจะไปเข้าชมงานนี้ถ้าไม่อยากจะเสียเวลานะลงทะเบียนไปก่อนได้นะคะล่วงหน้าไปที่ลงทะเบียนได้ที่ www.thaifexkid.anuka.com นะคะพอไปถึงงานแล้วเนี่ยไปรับบัตรเข้างานได้เลยนะคะที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะหรือใครไม่ได้ลงทะเบียนไปอยากจะเข้าชมงานร่วมงานก็ walk in ไปได้รับบัตรที่จุดเดียวกันเลยนะคะก็คืออาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นั่นเองค่ะใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มนะคะห้ามพลาดเลยหรือว่าใครที่กำลังมองหาไอเดียในการทำธุรกิจใหม่ๆก็ไม่ควรพลาดงานนี้โดยประการทั้งปวงค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของรัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์นะฮ
1: ะ
0: เร
1: ื่อง
0: ของการที่ผู้ประกอบการหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยเอาเปรียบผู้เช่านะฮะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: คุณสุภมาศอิสรภักดีนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำทีมสคบตำรวจเนี่ยนะฮะด้วยนะฮะในการลงพื้นที่ตรวจหอพักย่านวังทองหลางนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของการเรียกเก็บเงินค่าประกันเกินจริงนะฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงนะครับไปดูมิเตอร์ซิว่ามิเตอร์เนี่ยมันเป็นมิเตอร์ซิ่งหรือเปล่าร
1: ู้
0: จักมิเตอร์ซิ่งไหม
1: ไว
0: คือ
1: ไปไว
0: ไม่ใช่มิเตอร์ที่มีมาตรฐานคำถามคือผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามิเตอร์นั้นอ่ะมันวิ่งตามมาตรฐานหรือเปล่า
1: ะ
0: นะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามิเตอร์ซิ่งคนอยู่หอเนี่ยรู้จักกันดีเวลาไปติดต่อหอพักเพื่อที่จะไปดูว่าโอค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับ
1: ไม่เท่ากันใช
0: ่จริงๆนะฮะของคุณเท่าไหร่หน่วยเท่าไหร่ค่าไฟอ่ะ
1: โอ้พูดได้ไหมเนี่ย
0: พูดได้สิ
1: 7บาทค่ะ
0: 7บาทนะฮะผมไปบางที่8บาท9บาทแถวๆเพชรบุรีตัดใหม
1: ่
0: นะฮะคือไปดูหอพักให้แฟนนะฮะไปดูมา4ที่ไม่เท่ากันสักที่
1: ใช่
0: เท่ากับว่ามันไม่ได้เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าเพราะตามหลักการและกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องของการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกับการไฟฟ้า
1: ถูกต้อง
0: มีการเลี่ยงกฎหมายนะครับเก็บตามการไฟฟ้าจริงแต่คิดค่าดูแลมิเตอร
1: ์ใช่
0: นั่นน
1: ะ
0: มีการเก็บค่าไฟฟ้าตามการไฟฟ้าจริงแต่มีค่าดูแลลิฟ
1: ส่วนกลาง
0: เขาเรียกว่าเป็นข้อช่องว่างทางกฎหมายน
1: ะฮะ
0: ช่องว่างทางกฎหมายที่ผู้ประกอบการเนี่ยใช
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคนร้องเรียนไปนะครับแล้วก็เป็นการดูแลผู้บริโภคในเชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคุณสุภมาศอิสรภักดีแล้วทำไมต้องไปวังทองหลางแถวๆนั้นมีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: นักศึกษาเยอะ
0: นักศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางที่เขาไม่สามารถต่อรองอะไรได
1: ้
0: นะครับนักศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็เป็นกลุ่มที่เดือดร้อนจากการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงและค่าประกันเนี่ยบางทีถูกริบเงินประกันโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดก็มีนะฮะเวลาคุณจะไปเช่าอะไรทีเนี่ยเขาจะคิดคุณเนี่ยหนึ่งค่าประกันสอง
1: ค่าเช่าโรงแร
0: มและสามมีอะไรอีกไหม
1: น่าจะประมาณนี้
0: นะ
1: แต่ว่าค่าเช่าล่วงหน้าเนี่ยบางที่เก็บ2เดือนบางที่เก็บ3เดือนแล้วแต
0: ่และโอกาสที่มันจะได้คืนเนี่ย
1: น้อยมาก
0: ก็มีแต่บางที่เนี่ยใจร้าย
1: ใช
0: ่จะคิดค่าทาสีให้ด้วยนะฮะคือออกจากหอเขาปุ๊บเนี่ยเขาคิด500ค่าทาสี
1: ค่าทำความสะอาด
0: ใช่มีอยู
1: ่
0: นะฮะคำถามเหล่านี้ว่าแล้วเราจะแก้ไขกันยังไงเมื่อวานคุณสุภมาศก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบการกระทำความผิดนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องทำอย่างต่อเนื่องครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง
5: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในระยะนี้อีกสัก

0: มิถุนายนนี้
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดตรังคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่
3: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำนอกจากนี้เมื่อเกิดฝนตกหนักมักพบว่ามีน้ำท่วมขังผิวจราจรในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดตรังจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆเพื่อใช้รองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณายัตติด่วนโครงการแลนด์บริดจ์ต่อเป็นวันที่2พร้อมพิจารณาคำขอกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกตัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำรับทราบข้อกล่าวหา
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเวลา 9:00 นวันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วจากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์จากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจาติกวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ยัตติหลังจากวันนี้ใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า5ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญการพิจารณายัตติกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขออนุญาตรัฐสภาเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา125วาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการและปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดพร้อมขับเคลื่อนแผนปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบายรัฐบาล
5: ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดและเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำลังในการปราบปรามเครือข่ายในพื้นที่พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบ

0: อันยูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการดำเนินการกับผู้ผลิตผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดเป็นหลักใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: วิทยุอะไรล่ะ
4: Everyday English
5: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Everyday English หายกันไปก็ตามประสานะคะเราพบกันบ่อยๆก็สัปดาห์ละครั้งบ้างทุกวันบ้างนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ดิฉันก็ยังยินดีที่จะมานำเสนอคำภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อยากจะกระตุ้นให้คุณผู้ฟังได้นำไปใช้นะเป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะว่าจริงภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงแต่ว่าเรามักจะนึกคำไม่ออกเพราะว่าไม่ค่อยจะคุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ฝึกใช้นะคะมีคำว่ารับประทานแม้หลายคนบอกว่าฉันรู้คำว่ารับประทานก็คือ eat นะคะกินนะคะขอใช้คำว่ากินนะคะเพื่อที่จะบอกเป็นคำที่เราสามัญที่เราใช้ทั่วไป eat e a t eat โดยทั่วไปเราก็ใช้คำนี้ที่แปลว่ารับประทานอาหารอะไรทั่วไปนะคะแต่คราวนี้เวลาเขามีกับสำนวนค่ะที่จะมาด้วยกันเราเรียกมันว่า phrasal verb นะคะคำคู่ที่ประกอบด้วยคำกริยาแล้วก็บุพบทค่ะคำว่า eat in ซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเราถูกห้ามออกไปข้างนอกและให้รับประทานอาหารอยู่แต่ในบ้านนะคะไปไหนไม่ได้เราก็ต้องใช้คำนี้ละค่ะว่า eat in เดาได้เลยใช่ไหมคะ eat in จะแปลว่าอะไร eat in ก็แปลว่ารับประทานอาหารภายในบ้านหมายถึงว่าไม่ได้ออกไปรับประทานข้างนอกซึ่งในธรรมเนียมนะคะทางตะวันตกทางสังคมตะวันตกเขาอาจจะรู้สึกว่าการรับประทานอาหารข้างนอกก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้จ่ายมากกว่าการรับประทานอาหารในบ้านทำเองในบ้านนะคะประหยัดกว่าเยอะถ้าเราสามารถปรุงอาหารเองได้เพราะว่าร้านอาหารข้างนอกก็จะมีราคาแพงภาษีค่าสถานที่ที่จะต้องร้านค้าก็ต้องจ่ายใช่ไหมคะมันก็เลยตกมาที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่เข้าไปนั่งรับประทานในร้านใช่ไหมคะก็ขอให้เป็นทางเลือกว่า eat in นะคะลองฟังตัวอย่างประโยคค่ะWe won't be eating in tonight. We won't be eating in tonight. พอจะดึงออกใช่ไหมคะ We won't be eating in tonight. ก็คือว่าวันนี้เราคงไม่กินข้าวในบ้านดีกว่านะคะก็ตั้งใจว่าจะออกไปปาร์ตี้หรือว่าจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ใช้คำว่า We won't be eating in tonight. ได้เลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะ Eating in หรือ eat in ก็แปลว่ารับประทานอาหารในบ้านของเราเองนะคะไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวมาคราวหน้านะคะเรามาดูกันว่าถ้าเรารับประทานอาหารนอกบ้านเราจะเรียกว่าอะไรนะคะหากคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำหรือว่าสนใจจะเรียนรู้คำไหนเพิ่มเติมนะคะให้ดิฉันค้นคว้าได้เลยค่ะอีเมลที่ wawarart@wu.ac.th and I talk to you later bye bye for now
1: Everyday English
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงโดยพานิพักแก่นแก้วค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาค่ะทางคลื่นวิทยุ FM ความถี่89.75 MHz โดยสวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายให้กับสวท.ในพื้นที่3จังหวัดค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะในพื้นที่ชุมพรติดตามกันจากสวท.ชุมพรส่วนสุราษฎร์ธานีมีสวท.สุราษฎร์สวท.สมุยสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ส่วนนครศรีธรรมราชนะคะมีสวท.นครศรีธรรมราชและสวท.ทุ่งสงค่ะติดตามกันได้ในช่วงเวลานี้นะคะ 9:10 น. ถึง 10:00 น.โดยมีช่วงต่างๆของรายการนะคะคุณผู้ฟังในช่วงต้นค่ะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะฟ้าฝนก็ติดตามกันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะหลังจากนั้นเป็นประเด็นข่าวในพื้นที่ส่วนกลางค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและประเด็นสำคัญสำคัญนะคะมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงต้นหลังจากนั้น 9:30 น.จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายค่ะในวันนี้นะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินตาบอดค่ะไม่มีทางเข้าไม่มีทางออกจะต้องทำอย่างไรนะคะติดตามกับคุณณรงค์ศรีรสันค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9ค่ะมาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน 9:30 น.โดยประมาณนะคะและทุกวันเราก็จะมีประเด็นข่าวในช่วงหลังจากนั้น9โมงครึ่งถึง10โมงก็จะเป็นประเด็นของชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ค่ะแต่วันนี้นะคะก็ขอปรับเปลี่ยนแนวเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการออกอากาศค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะที่เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือโรคและภัยสุขภาพที่ควรระวังในหน้าฝนนะคะรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานั้นน่ากลัวแค่ไหนกับมาตรการป้องกันค่ะรวมถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะในช่วงหลัง 9:30 นาทีค่ะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะติดตามกันได้ในรายการคุยข่าว9โมงของเราค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาติดตามกันในประเด็นข่าวเรียกได้ว่าเข้มข้นค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางหรือว่าท่านที่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดตามกันด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางหน้าเพจ Facebook ของสวท.สุราษฎร์ธานีนะคะหน้าเพจสวท.จุดค่ะและตามด้วยสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาชมและแชร์กันได้นะคะนอกเหนือจากรายการคุยข่าว9โมงแล้วก็ยังมีประเด็นต่างๆนะคะที่เรานำมาประชาสัมพันธ์กันหน้าเพจ Facebook ของสวท.สุราษฎร์ธานีและวันนี้นะคะทางทีมงานเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงรวมถึงระบบ Facebook ไลฟ์นะคะคุณเอกพลหนูวงค่ะพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานนะคะนายพิพัฒน์ทองน้อยค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3ระดับชั้นปวช.นะคะจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศค่ะวันนี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตอนออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นพยากรณ์อากาศที่ออกประกาศเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะคะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกนั้นมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะลมตอนตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตอนตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะวันนี้ที่จังหวัดชุมพรนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะนะคะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะส่วนสุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมพุนพินพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะและที่อำเภอเกาะสมุยวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะคะ37องศาเซลเซียสต่ำสุด28องศาเซลเซียสค่ะและนครศรีธรรมราชวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งนะคะบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนพรหมคีรีชาวหวางถ้ำบรรณาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลานสกาบางขันทุ่งสงร่อนพิบูลจุฬาภรณ์และชะอวดค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะและดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเดินทางนะคะฝากประชาสัมพันธ์การไปสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนค่ะเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฝนตกด้วยนะคะและตรวจสอบในเรื่องของสภาพตัวคนขับและรถด้วยนะคะคุณผู้ฟังรถพร้อมคนพร้อมพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะมากันในเรื่องของประเด็นข่าวค่ะวันนี้นะคะการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นวันสุดท้ายค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะสำหรับส่วนช่องทางที่จะให้ลงทะเบียนก็คือทางแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่ฟังอยู่นะคะบอกว่าอ่ะตัวเองนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีแอปพลิเคชันเป่าตังจะต้องทำอย่างไรอันนี้ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเขาก็มีการสำรวจอยู่นะคะว่าในโครงการนี้จะหาวิธีการช่วยเหลืออย่างไรกันบ้างค่ะแต่ในรอบนี้สำหรับท่านที่มีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาลงทะเบียนกันได้ซึ่งสิทธิ์ตอนนี้นะคะคงเหลือสิทธิ์ 4,227,950 สิทธิ์ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งไม่ได้ต้องการที่จะลงทะเบียนรับเงินส่วนนี้นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของการรับสวัสดิการนะคะที่โครงการของรัฐจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะและในช่วงนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในโครงการไทยช่วยไทยและนอกเหนือจากไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เขาจัดขึ้นทุกวันศุกร์ค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นศุกร์สุดท้ายที่จะช่วยให้ท่านนั้นลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถลดภาระไปแล้วนะคะกว่า 24.5 ล้านบาทค่ะสร้างยอดจับจ่ายสะสมนะคะทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะในโครงการไทยช่วยไทยให้มาอุดหนุนสินค้านะคะ ในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยกันทุกอำเภอค่ะอย่างที่เราบอกนี่แหละค่ะว่าทุกอำเภอนั้นมีจุดตั้งคอยให้บริการนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมซึ่งศุกร์นี้เป็นศุกร์สุดท้ายค่ะก็สามารถเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์นี้ที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังหลังจากนี้เราก็เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่1มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะที่จะจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็มาสแกนเตรียมความพร้อมกันด้วยค่ะในส่วนของประเด็นข่าวนะคะผู้ฟังช่วงนี้มีการเปิดภาคเรียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะและลูกหลานที่ไปเรียนกันไกลๆพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องไปหาที่อยู่อาศัยไปหาหอพักอพาร์ตเมนต์ให้ลูกอยู่นะคะปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งค่ะมีการเอาเปรียบผู้เช่านะคะคุณผู้ฟังและล่าสุดทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยค่ะคุณสุภมาศนะคะก็ลุยเองเลยค่ะจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและรับเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมนะคะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์หอพักในพื้นที่วังทองหลางค่ะเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยนะคะทั้งการถูกเรียกเงินค่าประกันค่าเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนค่ะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟในอัตราที่สูงเกินกว่าความจำเป็นนะคะก็จะถูกรีบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านะคะคุณผู้ฟังอันนี้หลายคนเจอปัญหาค่ะซึ่งตัวดิฉันเองนะคะเรียกได้ว่าก็ล่าสุดที่ส่งลูกไปเรียนจบก่อนเวลาก็โดนยึดเหมือนกันค่ะ 20,000 กว่าบาทนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าติดสัญญาเช่าด้วยเหตุผลบางประการนี่แหละค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะจากการลงพื้นที่ของคุณสุภมาศนะคะก็พบปัญหาเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์อีกด้วยค่ะและทางรัฐบาลนะคะก็เร่งหารือเพื่อยกระดับในกฎหมายนะคะข้อกฎหมายให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศนะคะหากพบผู้ประกอบการใดที่กระทำความผิดเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมอพาร์ตเมนต์นะคะก็ไปดูอพาร์ตเมนต์ตัวอย่างด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปจับผิดอย่างเดียวก็มีหลายหน่วยงานหลายพื้นที่ที่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะทำตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายค่ะก็สามารถที่จะเป็นอพาร์ตเมนต์ตัวอย่างได้มีคิดค่าบริการค่าเช่าในราคาเป็นธรรมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าห้องอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมนะคะพร้อมทั้งนี้ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะจากการลงพื้นที่ก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมไปถึงช่วยให้นักศึกษานั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาเช่าหอพักมาเช่าอพาร์ตเมนต์ได้มีความรู้เข้าใจในสิทธิ์ของการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือว่าเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราติดตามข่าวกันมานะคะคุณผู้ฟังคะมากันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในรายละเอียดในช่วงหลังนะคะซึ่งมีประเด็นที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะกล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะก็ได้มีการสั่งควบคุมโรคประสานทางท่าอากาศยานไทยนะคะก็ได้มี ตรวจสอบเที่ยวบินค่ะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงเชื้อโรคอีโบลานะคะก็ย้ำว่ากักตัวทุกรายค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็พูดถึงเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดในดีอาร์คองโกและยูกันดานะคะก็หลังจากที่มีการประกาศมาตรการกักกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้ง2ประเทศอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าจากการที่ประเมินดูในประเทศต้นทางค่ะก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงนะคะก็ยังคงเห็นเคสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีความเป็นห่วงกังวลว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางก็จะมีเพิ่มขึ้นค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษานะคะหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะคะเพราะว่าในประเทศไทยของเราจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าทางกรมควบคุมโรคเองนะคะก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศขอให้นักท่องเที่ยวค่ะหรือว่าผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดนะคะยังคงค้างอยู่ในพื้นที่กักตัวนะคะแต่ที่ผ่านมายังไม่พบผู้ติดเชื้อซึ่งสามารถควบคุมเพื่อการป้องกันการระบาดนะคะเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกในปัจจุบันก็แนะนำก็มีคำแนะนำให้เล็กน้อยนะคะนอกจากนี้แล้วระบุว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและยูกันดาเข้ามามากค่ะแต่ก็เห็นว่ามีเที่ยวบินที่บินเข้ามานะคะอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้เลยต้องใช้มาตรการในลักษณะนี้แต่เลือกที่จะไม่แบนนะคะก็ใช้วิธีการกักตัวแทนค่ะนอกจากนั้นแล้วทางกรมควบคุมโรคก็เช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันอยู่ว่าอยู่ในกรอบการติดตามและระบุว่าประเทศไทยของเรานั้นก็ยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงนะคะแต่ก็มีเที่ยวบินต่อเครื่องค่ะก็คือบินมาอีกประเทศนึงแล้วก็มาพักต่อเครื่องซึ่งก็ประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าเฝ้าระวังแต่ไม่ถึงขั้นที่เราต้องตื่นตระหนกแบบกังวลนะคะส่วนในรายละเอียดวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มีการพูดคุยกันนะคะกับคุณหมออรุณีกลิ่นกล่อมค่ะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษกุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามกันในเรื่องของข้อกฎหมายค่ะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงสนทนาค่ะ
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: มีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรหลายท่านนะครับที่เจอที่ดินของตนเองนั้นปรากฏว่าถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมอยู่จนกระทั่งที่ดินของตนเองนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ดินตาบอดในกรณีเช่นนี้นะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ให้ที่ดินแปลงที่ถูกปิดล้อมนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดทางจำเป็นเดินผ่านที่ดินแปลงที่ปิดล้อมนั้นไปออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในกรณีที่ดินที่แปลงที่ถูกปิดล้อมกับที่ดินที่ถูกปิดบังอยู่นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกันมาก่อนแต่อย่างใดแปลงที่ขอเปิดทางนั้นจำเป็นจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับที่ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้าและนอกจากนั้นการขอเปิดทางจำเป็นในกรณีนี้ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรต้องไม่กระทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดบังมากนักนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งเดิมที่ดินที่เคยเป็นแปลงใหญ่นั้นเคยมีที่ที่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นแปลงย่อยๆจนเป็นเหตุให้บางแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกจากการแบ่งแยกครั้งนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าให้แปลงที่ถูกปิดบังโดยการแบ่งแยกแบ่งโอนครั้งนี้เดินผ่านที่ดินที่มีการแบ่งแยกและมาปิดบังเราในภายหลังนี้ออกไปได้นะครับและในการเดินทางออกไปในครั้งนี้สามารถออกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแต่การใช้ทางนะครับทำถนนก็ขอให้ใช้โดยพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกแล้วถูกที่ดินที่ปิดบังอยู่นั้นปิดกั้นทำรั้วไม่ยอมให้เราเข้าออกนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกจังหวัดนะครับอัยการจะเชิญคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รู้ถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นเปิดทางจำเป็นให้กับผู้ที่ถูกปิดล้อมในกรณีตกลงกันได้ก็ไปดำเนินการตามข้อตกลงหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีซึ่งหากท่านเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีทนายความอาสาที่จะฟ้องคดีเปิดทางจำเป็นให้กับท่านได
1: ้ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะคุยข่าว9โมงค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่เรียกได้ว่าเข้ากับสถานการณ์ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนช่วงเปิดเทอมด้วยก็มีการระบาดของหลายๆโรคนะคะที่เราต้องเฝ้าระวังกันซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมออรุณีกลิ่นกล่อมนะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษกุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคภัยสุขภาพในช่วงหน้าฝนที่ต้องเฝ้าระวังค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของกุมารแพทย์และสาขาโรคติดต่อที่คุณหมอดูแลอยู่ในช่วงนี
2: ้
1: มีโรคใดที่น่ากังวลบ้างคะในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ก็เป็นที่เรื่องปกติสำหรับประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคใต้เราเนี่ยในช่วงฤดูฝนน่ะทุกอย่างอ่ะประเดประดังเข้ามานะคะเพราะว่ามันมีโรคหลายอันที่มากับฤดูฝนเราอาจจะแบ่งเป็นสั้นๆเช่นอาจจะหนึ่งคือโรคที่มากับดินมากับน้ำเช่นโรคไข้ดินโรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้มันใกล้ตัวพวกเรามากๆนะคะเช่นไข้หวัดใหญ่เนาะเริ่มมาแล้วก็พีคก็จะมาช่วงมิถุนาเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเต็มที่เนา
1: ะ
2: แล้วก็เรื่องโรคทางเดินหายใจอันก็คือ RSV ที
1: ่
2: จะมาพร้อมๆกันนอกจากนี้ก็จะเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับเรื่องของมียุงลายเป็นพาหะอันนี้ภาคใต้ขึ้นชื่อก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะนอกจากนั้นพอช่วงเด็กๆเปิดเทอมนะคะก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับการสัมผัสโดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลหรือเนอร์เซอรี่เช่นเรื่องของมือเท้าปากค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างโรคที่เรารู้จักเนี่ยพร้อมใจกันมาเริ่มประมาณหน้าฝนพฤษภามิถุนา
1: ถ้าฟังจากที่คุณหมอพูดเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนเนี่ยที่ต้องเฝ้าระวังน่าจะเป็นฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อน
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเชื้อโรคม
1: ัน
2: จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่าในช่วงที่อากาศและอุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะ
1: ค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝน
2: ใช่ค่ะ
1: และโรคที่ตอนนี้กำลังเผชิญกันอยู
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: หลักๆส่วนใหญ่
2: หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจค่ะที่เริ่มมาแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าช่วงสงกรานต์เมษาเนา
1: ะ
2: เราไม่ค่อยมีเราจะใช้ชีวิตกันค่อนข้างสงบสุขก็เป็นช่วงที่คุณหมอหลายๆคนได้พักผ่อนแต่ว่าพอหน้าฝนปุ๊บอะค่
1: ะ
2: ก็เริ่มต้นเลยตอนนี้ก็เริ่มมีไข้หวัดใหญ่เริ่มมาหมอเริ่มเจอเคสที่เป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงที่ต้องนอน ICU ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งเราจะไม่เจอมาสักพัก 3-4 เดือน
1: แสดงว่าความรุนแรงของโรคก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย
2: ความรุนแรงของโรคอาจจะไม่ได้ขึ้นกับสภาพอากาศแต่ช่วงนี้อัตราการป่วยอาจจะเยอะขึ้นทีนี้ถ้าคนไข้เฉพาะบางกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มบางหรือเปราะบางเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้โรคหนักไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่ค่ะสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอะไรคะ
2: ส่วนใหญ่ถ้าอาจจะแบ่งเป็นโรคถ้าเป็นโรคทางเดินหายใจส่วนใหญ่ก็คือติดต่อมาเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าถ้าเราภูมิคุ้มกันแข็งแรงดีต่อให้เราเป็นไข้หวัดใหญ่เราก็อาจจะอาการไม่เยอะมากหรือบางคนหายเองได้แต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ไปเกิดกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเป็นเด็กเล็กมากๆอายุน้อยกว่า2ขวบเป็นผู้สูงอายุเกิน65ปีหรือว่าตอนนั้นเราเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคปอดอยู่แล้วเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆในการที่ทำให้โรครุนแรงอ่ะไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของเราเป็นหลักกับอันที่สองก็คือการไปพบแพทย์เนาะถ้ามาช้าการช่วยเหลือก็อาจจะช้าประมาณนี้ค่ะ
1: คือถ้ามองโดยส่วนใหญ่คนก็มองว่าอ่ะไข้เล็กน้อยมีไอมีจามมีเจ็บคอไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกเพราะว่าโรงพยาบาลกว่าจะไปเจอหมอใช้เวลานานแวะร้านยาซื้อยากินเองอันนี้แนะนำไหมคะ
2: จริงๆเหมือนที่บอกเลยค่ะกลับไปดูว่าเราเองอ่ะเป็นเขาเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันเราอ่ะเป็นแบบไหนต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้าสมมติว่าอย่างหมออย่างเงี้ยอายุยังไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเราไม่มีโรคประจำตัวแบบเนี้ยเบื้องต้นดูแลตัวเองที่บ้านได้
1: ค่ะ
2: เช่นแบบที่บอกว่าเป็นอาจจะเป็นไข้ไอน้ำมูกตามอาการแต่ว่าถ้าสมมติเราเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยก็ต้องรู้เช่นเรามันคล้ายๆกับตอนสมัยโควิดอ่ะกลุ่มเสี่ยงสูงเหมือนกันเลยถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแบบนั้นอ่ะถ้าเราเริ่มป่วยแล้วอาการมันดูเป็นเยอะควรจะไปปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าจะมีอันนึงที่เราอาจจะเน้นถ้ากรณีเป็นไข้สูงซึ่งอันนี้เราจะกลัวมากบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกเยอะแล้วหลายครั้งพอเราไข้สูงเรามักจะไปซื้อยาลดไข้สูงมากินอันนี้เป็นข้อห้ามนะคะอยากจะฝากประชาสัมพันธ์เพราะว่าตัวเองเนี่ยเวลาเราดูคนไข้ไข้เลือดออกเนี่ยไข้เลือดออกเป็นอะไรที่เราทำนายยากว่าใครจะเป็นมากเป็นน้อยใครจะต้องเข้า ICU หรือใครจะหายเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เราไปซื้อยาลดไข้สูงเพราะว่ามันไข้มากเนา
1: ะ
2: ปวดเมื่อยตัวมากเราก็กินพาราธรรมดาไม่ลง
1: อย่างน้อยก็คือ38องศาขึ้น
2: ใช่แล้วมากเรามักจะไปซื้อยาลดไข้สูงซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อห้ามเลยค่ะสำหรับโรคไข้เลือดออกเพราะว่าการที่เราไปกินยาลดไข้สูงแบบนั้นเนี่ยทำให้มีโอกาสที่เลือดจะออกผิดปกติทำให้มีโอกาสตับวายไตวายได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเว้นนิดนึงถ้าแล้วก็อาจจะขอความร่วมมือไปถึงร้านยาหรือว่าร้านที่มียาขายเนาะก็พยายามอย่าจ่ายยาประเภทลดไข้สูงกลุ่มนี้เช่นไอบูโบเฟนนะคะที่เรารู้จักกันดีเนาะให้กับคนที่เป็นไข้สูงแล้วยังไม่ทราบสาเหตุควรจะให้มาพบแพทย์ดีกว่าโดยเฉพาะถ้าไข้เกิน48ชั่วโมงแล้วมาหาหมอก่อน
1: แล้วระหว่างยาพาราเซตามอลกับลดยาไข้สูงเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้แตกต่างกันยังไงคะเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเออเรามีไข้ยาพาราเอาไม่อยู่ไปซื้อยาที่ร้านยาดีกว่าแต่ความอันตรายของมันเนี่ยสำหรับคนที่ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยค่ะคุณหมอคะ
2: จริงๆพาราเซตามอลเป็นยาลดไข้ตัวเดียวที่ปลอดภัยในคนที่เป็นไข้ไม่ว่าจริงๆไม่ว่าจะไข้อะไรก็ตามนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราพูดเลยว่าถ้าเป็นไข้ประเทศไทยควรจะใช้พาราเซตามอลก่อนเป็นอันดับแรกและเนื่องจากเหมือนที่บอกค่ะโรคไข้เลือดออกมันกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นอ่ะการที่จะให้กินยาลดไข้สูงหรือไอบูโบเฟนในคนไข้ที่ไข้สูงในประเทศไทยหมอทุกคนจะไม่แนะนำให้ใช้เลยค่ะจนกว่าคุณไปพบหมอแล้วคุณหมอยืนยันว่าเออไอ้ไข้อันเนี้ยไม่ใช่ไข้เลือดออกหรอกอย่างเง
1: ี้
2: ยถึงจะกินได้ก็แปลว่าโดยทั่วไปค่ะยาลดไข้ที่เราจ่ายเป็นยาสามัญประจำบ้านหรือสามารถไปซื้อหากินเองได้ที่ปลอดภัยก็ควรจะเป็นพาราเซตามอลแล้วก็พาราเซตามอลเองอ่ะก็ไม่ควรจะกินในขนาดที่แบบ มันเยอะเกินไปสมัยก่อนเรามันจะชินกินพาราต้องกิน2เมตรใช่แต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเรากิน2เมตรปัจจุบันเราก็มีข้อมูลชัดเจนการกิน2เมตรเนี่ยจะมีผลเรื่องของตับอักเสบค่าตับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินก็1ถ้าน้ำหนักไม่ได้ถึง100โลอะไรอย่างเงี้ยก็1เม็ดเดียว5มิลลิกรัมเม็ดเดียวได
1: ้ค่ะแล้วไอบูโรเฟนเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงอะคะสำหรับคนที่มีภาวะความเสี่ยงของการเป็นโรคไข้เลือดออก
2: คือตัวไอบูโรเฟนเนี่ยเป็นยาที่จะไปทำให้มีความแข็งตัวของเลือดผิดปกติเรารู้ว่าไข้เลือดออกมันชื่อไข้เลือดออกเพราะว่าเวลาเป็นไข้คนที่เป็นหนักอะเลือดมันจะออกง่ายตามร่างกายแต่ตัวไอบูโรเฟนเนี่ยมันจะไปสนับสนุนให้เลือดอะยิ่งออกง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโดนสอนมาเนาะคนเป็นหมอทุกคนจะโดนสอนมาว่าเมื่อไหร่เป็นไข้เลือดออกแล้วคนไข้มีเลือดออกนั่นคือโอกาสแย่หรืออาการหนักจะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไอบูโรเฟนไปทำให้เลือดออกง่ายมากขึ้นในคนป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นห้ามใช
1: ้ค่ะนั่นคือสาเหตุที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าป่วยเป็นไข้พาราอย่างเดียวไปก่อนเพราะช่วงนี้เนี่ย
2: มันไข้เลือดออกมาแล้ว
1: ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดอาการม
2: ัน
1: คล้ายกันจนกว่าที่เราจะไปถึงจุดพีคของอาการไข้เลือดออกเนี่ยเรากว่าจะรู้ผลเนี่ยมันใช้ระยะเวลาฟักตัวกี่วันคะ
2: โดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราโดนไข้เลือดออกต้องบอกว่ามันติดจากยุงมาหาคนเนา
1: ะ
2: โอกาสที่จะติดจากคนสู่คนอ่ะมันน้อยมากแทบจะไม่มีเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องติดจากยุงมาหาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเราโดนยุงกัดเนี่ยประมาณ 5-7 วันเราจะแสดงอาการทีเนี้ยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกในช่วงแรกแยกกันไม่ได้เลยค่ะอาการจะคล้ายกันหมดเลยไข้สูงปวดเมื่อยตัวปวดหัวอ่อนเพลียแต่ว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนื่องจากเป็นไวรัสของทางเดินหายใจสังเกตง่ายๆก็คือจะมีอาการทางเดินหายใจตามม
1: า
2: เช่นคัดจมูกมีน้ำมูกเจ็บคออะไรแบบน
1: ี้
2: แต่ถ้าใช่แต่ถ้าไข้เลือดออกอาการทางเดินหายใจไม่ค่อยจะมีค่ะมันจะไข้อย่างเดียว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาป่วยเนี่ยต้องสังเกตตัวเองด้วยค่ะว่าในสภาวะอาการป่วยนั้นลักษณะอาการเป็นแบบไหนมีข้อแตกต่างข้อบ่งชี้อย่างไรรวมไปถึงคนที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวด้วยเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุอาจจะมีภาวะหลงลืมหรือว่าความจำในเรื่องของอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดด้วยเราพูดกันถึงเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะช่วงนี
2: ้
1: มาพร้อมๆกับฤดูฝนเช่นเดียวกันค่ะ
2: ใช่ค่ะก็ไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยเป็นโรคที่เรารู้จักกันมานานเนา
1: ะ
2: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรื่องไข้หวัดใหญ่อาการก็เหมือนที่บอกค่ะมันแยกยากตอนแรกทุกคนมีสิทธิ์เป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคปอดโรคหอบหืดหรือโรคทางสมองหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นรุนแรงอาการช่วงแรกเหมือนที่บอกค่ะไข้ปวดเมื่อยตัวอ่อนเพลียรู้สึกอยากนอนแล้วก็จะตามมาด้วยคัดจมูกมีน้ำมูกแล้วก็ไอค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: พอมาพูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็เหมารวมหมดว่าอ่ะโอเคไข้หวัดใหญ่แล้วแต่ความภูมิต้านทานป่วยหนักป่วยน้อยแต่เดี๋ยวนี้เราจะได้ยินว่าสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์ C ตรงนี้มันมีข้อแตกต่างกันยังไงคะ
2: จริงๆจริงๆเมื่อก่อนเราก็จะเรียนรู้ว่าสายพันธุ์ A จะรุนแรงกว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หลังๆมันก็ฉลาดมากขึ้นนะต่อให้เป็น A หรือ B เราก็อย่าเป็นเลยค่ะดีที่สุดเพราะว่าหลายคือเหมือนที่บอกค่ะถ้าเราเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางอ่ะก็มีโอกาสที่จะมีความรุนแรงได้ทั้งคู่ทั้ง A และ B ทีเนี้ยคำว่าไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงหมายถึงอะไรเช่นมีอาการทางสมองทำให้ชักมีสมองอักเสบมีอาการทางหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและที่สำคัญอาการของไข้หวัดใหญ่ที่เจอบ่อยคืออาการรุนแรงทางเดินหายใจทำให้ปอดบวมหลอดลมอักเสบจนถ้ารุนแรงก็คือการหายใจล้มเหลวอันนี้คือความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่แต่เหมือนที่บอกกลับไปที่เดิมถ้าเราเป็นคนแข็งแรงดีอายุไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเราไม่มีโรคประจำตัวโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นน่าจะค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามเนาะปัจจุบันเรามีวิธีป้องกันโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็เป็นแล้วที่สำคัญคือราคาก็เป็นมิตรค่ะเป็นมิตรภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือปัจจุบันเนี่ยเราจะมีวัคซีนฟรีสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันนี้อยากจะให้ตอนนี้ช่วงนี้เลยค่ะที่กำลังให้บริการทราบว่าหลายๆ พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยใกล้บ้านโรงพยาบาลชุมชนหรือแม้แต่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเองค่ะตอนนี้เราก็เป็นช่วงที่เรากำลังรณรงค์การฉีดไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
2: ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง
1: ค่ะอันนั้นก็คืออยู่ในกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ในข้อกำหนดต่างๆก็สามารถที่จะไปสอบถามได้นะคะรพ.สต.หรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านประจำอำเภอก็ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยมันป้องกันติดป้องกันป่วยหรือว่าป้องกัน
2: ตาย
1: คือหลายคนบอกว่าเอาฉีดวัคซีนมาแล้วทำไมป่วย
2: อันนี้ตัวเองก็จะแนะนำเป็นรูทีนเลยว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะการติดอาจจะไม่ 100% แต่การตายได้เกือบ 100% ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาข้อมูลวิชาการเป๊ะๆเลยอ่ะการติดอาจจะอยู่ประมาณ 60% ก็คือแต่การตายอ่ะเกือบ 100% เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะคะที่หมออยากจะแชร์คือทุกคนที่เราเห็นว่าอาการหนักเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจที่รุนแรงหรือสมองหรือหัวใจพอเราย้อนกลับไปดูผู้ป่วยกลุ่มนั้นนะ
1: ประวัติการฉีดวัคซีน
2: ไม่มีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรายังไม่เคยเจอว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นหนักไม่ค่อยเจอค่ะเจอน้อยกว่าเยอะใช่เพราะฉะนั้นก็การติดดีกว่าการตาย
1: ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปนะคะ
2: ช่วงการตายดีกว่าการติด
1: ค่ะคือช่วงนี้ก็มีการรณรงค์กันนะคะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้ในส่วนของการรับวัคซีนสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปนำเชื้อมาตัวเองอาจจะเป็นพาหะก็ไปรับวัคซีน
2: เสริม
1: ได้ราคาก็
2: เป็นมิตรภาพก็คือจริงๆราคาก็หลักร้อยนะคะอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อย่างของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเองเราก็จะมีทั้ง2แบบนะคะจริงๆเราก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงชาวจังหวัดสุราษฎร์ทุกคนเราก็อยากให้ไปรับวัคซีนที่ได้รับฟรีอยู่แล้วจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าปริมาณอาจจะได้ไม่พอสำหรับทุกคนนะคะส่วนกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่าเราพอจะไม่ลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายมากก็มีแบบชำระเงินซึ่งราคาก็หลักร้อยค่ะ200กว่าบาท
1: ท่านนึกถึงว่า200กว่าบาทกับเมื่อเราติดแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาบางคนก็ขาดงานบ้างบางคนก็ค่ารักษา
2: โน่นนี่นั่น
1: หลายสิ่งหลายอย่างคุ้มค่ะ
2: คุ้มค
1: ่ะเน้นย้ำนะคะว่าควรที่จะไปรับวัคซีนกันทุกคนนะคะคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งส่วนค่ะตอนนี้ในนอกเหนือจากวัคซีนแล้วสำหรับโรคที่เรามองว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เราสามารถป้องกันด้วยวิธีอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นอาหารการกินหรือว่าการเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพร่างกาย
2: ก็หลักๆจริงๆอ่ะควรจะยึดเลยนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ไข้หวัดใหญ่โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งหมดการใส่แมสต้องทำเรานึกถึงย้อนกลับไปตอนช่วงโควิดเนา
1: ะ
2: เราทุกคนจะใส่แมสเพราะฉะนั้นเราจะใส่สมมติว่าตอนนี้ถ้าเราสบายดีอ่ะเราจะไม่ใส่ตลอดก็ได้แต่ถ้าเราต้องไปในที่ที่มันแออัดไปในโรงหนังไปห้างหรือแบบงานอะไรอย่างงานกฐินงานอะไรแบบนี้เนา
1: ะ
2: แล้วเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเงี้ยแนะนำว่าให้ใส่แมสแม้ว่าเราจะไม่ป่วยแต่ถ้าสำหรับเราป่วยเช่นเรามีอาการหวัดไอ
1: รู้แล้วว่าตัวเองป่วย
2: อันเนี้ยไม่ว่าไปไหนก็ต้องใส่อันนี้คือใส่แมส
1: ช่วยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะ
2: ถูกต้องอยากให้จริงๆช่วงนี้อยากรณรงค์เพราะฤดูฝนโรคทางเดินหายใจมันเยอะอันที่2คือล้างมือค่ะล้างมือบ่อยๆอันนี้ช่วยได้มากๆนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีก็ล้างด้วยสบู
1: ่ค่ะ
2: ก็จะช่วยมาใส่แมสล้างมือหลีกเลี่ยงที่แออัดเมื่อไหร่ป่วยเจ็บไข้ไม่สบายก็พยายามแยกตัวออกมาจากกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายซึ่งกลุ่มเสี่ยงเราอาจจะมองว่าอาจจะเป็นลูกเราตัวเล็กๆที่บ้านคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอย่างเงี้ยถ้าเราป่วยก็แยกได้ก็แยกถ้าแยกไม่ได้ต้องอยู่บ้านเดียวกันเช่นเหมือนที่บอกเมื่อกี้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเราก็ต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆในวันที่เราต้องดูแลลูกเล็กๆหรือเราต้องดูแลผู้สูงอายุค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการแล้วตัวเองมองว่าสำคัญมากๆค่ะไม่แพ้จากการฉีดวัคซีนค่ะ
1: ค่ะก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะฝากกันด้วยนะคะในส่วนของการดูแลป้องกันตนเองในฐานะที่เราอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงในฐานะพาหะนะคะคุณผู้ฟังคะก็ใส่แมสกรณีที่ไปในพื้นที่แออัดในพื้นที่สาธารณะนะคะคนเยอะๆก็เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวของท่านค่ะตอนนี้เปิดเทอมมาได้สักระยะนึงแล้วอาทิตย์นึงแล้วปรากฏว่าเห็นเด็กๆหลายคนที
2: ่เริ่มป่วย
1: รู้จักอ่ะไข้หวัดบ้างล่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มโรคที่เราต้องระมัดระวังดูแลเด็กๆในช่วงที่โรงเรียนเปิดในช่วงต้นเนี่ยค่ะต้อง
2: นอกจากไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มมีมือเท้าปากค่ะอันนี้จะเป็นโรคฮิตของตอนเปิดเทอม
1: คือวนลูปมาทุกป
2: ีวนมาทุกปีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมือเท้าปากอ่ะมันเกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด พราะฉะนั้นน่ะเด็กหลายๆคนจะมีประสบการณ์การเป็นมือเท้าปากซ้ำหลายๆทีปีที่แล้วก็เป็นปีนี้ก็เป็นอีกซ้ำๆได้เพราะว่าไวรัสที่ทำให้เกิดมือเท้าปากมันมีหลายชนิดค่ะทีเนี้ยมาตรการที่ดีที่สุดก็เหมือนกันนะคะจริงๆอันนี้ก็อยากจะรณรงค์ไม่ว่าจะทางเดินหายใจหรือมือเท้าปากเมื่อไหร่ท่านรู้ว่าลูกหลานของท่านเจ็บป่วยไม่สบายเราต้องเลิกนโยบายฝากครูป้อนยาคืออันนี้สำคัญมากเลยแปลว่าอะไรเหมือนที่หมอบอกเมื่อกี้
1: ค่ะ
2: ป่วยก็หยุดอยู่บ้านเนาะแล้วก็ค่าเทอมไม่เป็นไรเนาะหยุดอยู่บ้านเพราะว่า
1: เขียนโน้ตไป
2: คุณยานี่กินดีวอกอันนี้ตัวเองอยากรณรงค์มากเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าป่วยไม่ว่าจะเป็นอาการทางเดินหายใจหรือเราสงสัยมือเท้าปากหรือไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าลูกเป็นมือเท้าปากนะให้หยุด
3: ในนามข้าราชการทหารตำรวจ
2: เ
3: หล่ากาชาติ และพระสงฆ์นิกรชาวชุมพร
2: แล้วทีนี้มันติดยังไงมันจะติดที่โรงเรียนมือเท้าปากเนื่องจากมันระบาดในกลุ่มเด็กอนุบาลจะติดทางน้ำลายน้ำมูกน้ำลายบางคนเด็กก็กินขนมด้วยกันใช้ช้อนร่วมกันจานชามบางทีไม่ได้แยกแก้วน้ำอย่างเงี้ยบางทีมันก็เผลอบ้างเน
1: า
2: ะไปหยิบของเพื่อนมาเนี่ยไปละเชื้อมันก็จะเข้าไปทางเดินอาหารหรือที่มากกว่านั้นก็คือโรคมือเท้าปากเป็นโรคของทางเดินอาหารด้วยเวลาออกมาการขับถ่าย มันก็จะมีเชื้อโรคออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างถ้ามีเด็กป่วยเราต้องเข้มงวดเรื่องของการเอาแพมเพิร์สไปทำความสะอาดไปทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: และนี่ก็เรื่องสำคัญเลยถ้าเป็นมือเท้าปากก็ให้หยุดอยู่บ้านก่อนสักอาทิตย์นึง
1: ความรุนแรงของโรคมือเท้าปากอันนี้รุนแรงขนาดไหนคะ
2: โดยทั่วไปมือเท้าปากนะคะความรุนแรงมันจะมีไวรัสบางตัวที่เราเรียกว่า EV71 อาจจะเป็นรุนแรงแต่เราจะเห็นภาพเลยว่าโอกาสเจอไวรัสมือเท้าปากชนิดรุนแรงอ่ะอยู่ประมาณ 20% ของมือเท้าปากทั้งหมด
1: แต่มันไม่มีโอกาสเป็นไปได้
2: ใช่มีโอกาสเป็นไปได้ 20%
1: ค่ะ
2: แล้วก็แต่ว่าอีก 80-90% ก็คือเป็นไม่รุนแรงคำว่าไม่รุนแรงของหมอหมายถึงว่าเป็นแผลในปากในมือทำให้กินไม่ได้มีไข้ขึ้นในช่วงวัน2วันแรกแล้วก็อาจจะงอแงเพราะว่าเจ็บอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าไม่นับ 20% ที่แจ็คพอตเจอของรุนแรงเข้าไปก็ถือว่าความรุนแรงก็เป็นโรคที่หายเองได้รักษาตามอาการส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอก็แนะนำเด็กๆก็จะรู้สึกดีว่าคุณหมอให้กินไอติมให้กินนมเย็นๆกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ช่วยบรรเทาอาการปวดเพราะว่าลักษณะมือเท้าปากเนี่ยลูกที่บ้านตอนเด็กๆก็เคยเป็นเห็นแล้วแบบโอ้โหขนาดเราเป็นแผลร้อนใน1แผลเนี่ยมัน
2: เจ็บเลยเน
1: า
2: ะ
1: เจ็บมากเจ็บและทรมานแต่ว่ามือเท้าปากเนี่ยมันเป็นทั้งลิ้นทั้งปากเต็มไปหมดอันนี้ก็ฝากผู้ปกครองช่วยสังเกตกันด้วยนะคะนะคะและตอนนี้ค่ะโอ้โหเวลาเดินไวมากเมื่อกี้โปรยเอาไว้ในเรื่องของโรคระบาด
2: ค่ะ
1: โควิดเราก็แบบเบาใจตอนนี้ก็ไม่มีอาการรุนแรงสายพันธุ์ที่ยังควบคุมได้ไม่มีอาการหนักบางครั้งบางทีไข้หวัดใหญ่ยังแรงกว่าแต่ตอนนี้ที่เราติดตามข่าวกันมาก็คืออีโบลา
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็อีโบลาเนี่ยจริงๆเราเคยได้ยินโรคนี้ประมาณสัก10ปีที่แล้วเนา
1: ะ
2: ตอนนั้นก็เคยระบาด
1: นึกว่ามันหายไปแล้ว
2: ใช่แล้วก็แต่ว่าปีนี้ทำไมเราถึงแบบทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุขของเราเองก็ตามดูอเลิร์ตมากกว่าปกติเพราะว่าการระบาดของอีโบลาในครั้งนี้มันจะต่างกับเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วอ่ะสายพันธุ์ที่ระบาดอีโบลาในแถวประเทศ
1: คองโก
2: เนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่เป็นแล้วตายเกือบหมดหมายถึงว่าอัตราตายมันอยู่ที่ 80-90% เราก็เลยตอนนั้นเราเลยไม่กลัวเพราะว่ามันหนักมันไม่สามารถบินมาหาเราได
1: ้ค่ะ
2: นึกออกมั้ยคะ
1: ก็คือเหมือนอยู่ในกลุ่มก้อนตรงนั้น
2: ถูกแล้วก็คนที่ป่วยก็โอกาสเสียชีวิตสูง
1: ค่ะ
2: คือโรครุนแรงมากจนโอกาสที่จะมาแพร่ให้นอกทวีปเขาอะมันยากเพราะมันมายากแต่ปีนี้ที่สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ใน DR คองโกหรืออูกันดาเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่อัตราการตายมันน้อยลงเหลือหลักอันเดิม 80-90% ตายอันนี้อยู่อัตราการตายอยู่ประมาณ 30-40% แปลว่ามันจะต้องมี 60% ที่แม้ว่าจะป่วยก็ออกมาซึ่งตอนนี้มันจะเริ่มมีคนที่อยากจะออกนอกทวีปเพราะว่าเขาก็กลัวโรค
1: ระ
2: บาด
1: ไม่ปลอดภัย
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีการยกมาตรการเข้มข้นขึ้นในประเทศไทยเพื่อที่จะเราจะได้ควบคุมและป้องกันโรคได้
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้ส่วนตัวมองว่ามาตรการของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับนะคะว่าดีใช้ได้เลยเหมือนกับที่เราประกาศออกมาตอนนี
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็ส่วนโรคอาการของโรคอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับไข้เลือดออกหรือเรียกว่าเป็นไข้เลือดออกต ัวหนึ่งคืออาการจะมาเหมือนกันเลยแยกไม่ออกไข้ปวดเมื่อยตัวเจ็บคอแต่จะมีความต่างตรงที่ถ้าเป็นสงสัยอีโบลามันจะมีอาการทางเดินอาหารค่อนข้างเยอะเช่นอาจจะมีอาเจียนท้องเสียตามมารุนแรงแล้วก็สุดท้ายก็จะทำให้มีเลือดออกคล้ายๆไข้เลือดออกต
1: ับ
2: วายไตวายแล้วก็เสียชีวิตได
1: ้ค
2: ่ะแต่ว่าถ้าเทียบอัตราการตายก็อีโบลาก็อัตราการตายเหมือนที่บอก 30-40% ซึ่งก็เยอะกว่าไข้เลือดออกมาก
1: ค่ะก็เป็นที่น่ากังวลสำหรับการระบาดกันอยู่ในตอนนี้ในพื้นที่ยูกันดาและคองโกนะคะแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยของเราก็อย่างที่บอกว่าก็มีมาตรการในเรื่องของการป้องกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยในมาตรการกักตัวเพื่อที่จะให้โรคนั้นไม่แพร่กระจายก็เฝ้าสังเกตกันด้วยแต่สำหรับหลายคนอาจจะเอ๊ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีอาการคล้ายไข้เลือดออกเอ๊ะฉันจะเป็นหรือเปล่าถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้เคยเดินทางไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจ
2: ค่ะก็คือกลุ่มเสี่ยงก็คือเช่นเราเดินทางไปในพื้นที่ระบาดเนา
1: ะ
2: หรือว่าเรามีโอกาสสัมผัสกับคนที่ออกมาจากพื้นที่ระบาดซึ่งตอนนี้มันจะโดนกักกันตั้งแต่เขาเหยียบแผ่นดินประเทศไทย
1: เพราะเขามีข้อมูลในเรื่องของการเดินทางตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีเสียดายเวลานิดเดียวค่ะอยากที่จะให้คุยกันในหลายๆประเด็นให้ครอบคลุมในเรื่องของการระบาดของโรคมีอีก2โรคที่เราติดตามข่าวกันมาว่าในช่วงที่มีฝนตกเนี่ยหน้าฝนก็คือเลปโตสไปโรซิสหรือฉีหนูรวมถึงโรคไข้ดิน
2: ค่ะ
1: เกี่ยวกับเกษตรกรส่วนใหญ่
2: ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาชีพของเกษตรกรแล้วภาคใต้เราก็แน่นอนนะทุกคนก็ต่อให้ไม่เป็นเกษตรกรเราก็จะมีโอกาสลงไปย่ำน้ำลุยดิน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นไข้ดินหรือเมลิออยโดซิสแล้วก็ลิปโตสไปโรซิสหรือฉีหนูก็เป็นโรคที่มากับน้ำ
1: ค่ะ
2: โดยที่การวัยที่มีความเสี่ยงสูงก็จะเป็นวัยที่ต้องออกไปทำงานกับดินกับสวนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือติดเชื้อได้ยังไงติดเชื้อจากการที่เหมือนเราลงไปลุยน้ำลุยดินแล้วเรามีแผลที่เท้าโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันจะเข้ามาจากดินจากน้ำเข้ามาทางบาดแผลได้อันที่หนึ่งอันที่สองเข้ามาทางการหายใจเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็หรือว่าการเอามือไปจับปนเปื้อนนะคะโดยที่เชื้อโรคอ่ะมันจะอยู่ถ้าเป็นไข้ดินเนี่ยก็คืออยู่ในดินในน้ำถ้าเป็นฉี่หนูก็คืออยู่ในฉี่ของหนูของสัตว์กีบเช่นวัวควายได้แล้วฉี่ลงไปในดินในน้ำซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมีเชื้อฉี่หนูหรือไม่มีเพราะฉะนั้นก็สำคัญมากๆเลยก็คือ
1: ป้องก
2: ันป้องกันใช่ค่ะเช่นถ้าเราจำเป็นต้องลุยน้ำหนึ่งก็คือเหมือนที่เขารณรงค์น้องใส่รองเท้าบูทแต่ถ้ามันเป็นน้ำที่โหบางคนหมอเจอนะต้องลงไปทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วเกิดมีแผลอยู่แบบเนี้ยสำคัญก็คือพอกลับขึ้นมาปุ๊บอ่ะให้รีบอาบน้ำฟอกสบู่ให้ดีให้สะอาดให้ทำความสะอาดแบบเนี้ยก็จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้กับอันที่สองก็คือเมื่อไหร่ที่ป่วยไข้ไม่สบายอย่าลืมแจ้งคุณหมอว่าเราอ่ะมีประวัติไปตกปลาในคลอง
1: ไป
2: สวนปลา
1: ประ
2: มาณนี้อย่าลืมแจ้งเพราะว่า2โรคนี้ข้อดีถึงแม้ว่าโรคมันจะอันตรายแต่ว่ามันมียาฆ่าเชื้อได้เนี่ยเพื่อถ้าคุณหมอได้ข้อมูลตรงนี้การสัมผัสโรคก็จะทำให้คุณหมอรักษาได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องมากยิ่ง
1: สังเกตอาการป่วยยังไงคะว่าโรคของเราเนี่ยลักษณะอาการน่าจะเข้าข่ายประมาณนี้
2: ค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้าฉี่หนูเนี่ยจะเห็นชัดก็คือจะไข้สูงแล้วก็จะมีอาการปวดเมื่อยแต่ว่ามันจะแปลกตรงที่มันจะชอบปวดที่ต้นขาหรือไม่ก็น่องนะคะมันจะต่างถ้าเป็นเราเป็นไข้หวัดใหญ่มันจะเมื่อยทั้งตัวอยากนอนทั้งวันแต่ถ้าเป็นฉี่หนูส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบปวดน่องหรือปวดต้นขากับอีกอันก็คือมีอาการตาแดงอาการทางเดินหายใจไม่ค่อยมี
1: ค่ะก็ลองสังเกตกันดูนะคะในช่วงของภาวะอาการป่วยไข้ในช่วงที่เราเข้าใจว่าอาจจะต้องดูแลรักษาตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจอย่างไรอย่าละเลยอย่าชะล่าใจนะคะก็ให้รีบไปพบหมอทำการตรวจวินิจฉัยรักษาจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีป้องกันอาการการเสียชีวิตได้นะคะตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในห้วงของการระบาดของโรคหลายๆโรคนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายคุณหมออรุณีกลิ่นกล่อมค่ะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษกุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอแล้วนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ

0: ไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
4: ระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี
5: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นาทีทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
4: จังหวัดอำนาจเจริญติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนพร้อมย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
7: นายมนต์สง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ปิดท้ายที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายซึ่งในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

ขอถวายอาศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและพระสงฆ์นิกรชาวชุมพร

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัตติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลือไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมก้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะที่สวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุยนะคะ FM 96.75 MHz และคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้AM 1242 GHz ค่ะและก็ยังสามารถติดตามนะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทของเราเองค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.pree.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นนะคะของทางไทยเวียดนามนะคะที่ได้มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนนะคะร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เดินหน้าสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเลยค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมี MOU ในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะซึ่งเตรียมพร้อมที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Prize 2030นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะพิเศษมากว่าคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นสัมภาษณ์นะคะสำหรับเรื่องของการจัดกิจกรรมและส่งเสริมคุณค่าทางพุทธศาสนานะคะเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยมีบทสัมภาษณ์จากนางจุฑารัตน์แพวงจีนค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค
1: ์แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับสักเลยไหมครับท่าน
4: ไม่ครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
6: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
7: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
8: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นนะคะของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะที่กำลังจะมาถึงในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนางจุฑารัตน์แพวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจะมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านคะในวันวิสาขบูชาค่ะมีความสำคัญยังไงกับทางพุทธศาสนิกชนบ้างคะ
2: ค่ะเนื่องจากวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศทั้งโลกนะคะที่นับถือศาสนาพุทธได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานะคะโดยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งในปีนี้นะคะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการจัดกิจกรรมทางวันวิสาขบูชายังไงบ้างคะท่าน
2: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเป็นปีที่พิเศษนะคะเนื่องจากว่ากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ดำเนินกิจกรรมจุดประทีปท
1: ั่
2: วทั้งประเทศนะคะจำนวน1ล้านดวงนะคะสำหรับในจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้จัดกิจกรรมนี้เช่นกันนะคะโดย1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนะคะ
1: ค
2: ือชื่อกิจกรรมของปีนี้นะคะ
1: ค
2: แต่ว่าของจังหวัดชุมพรเนี่ยดำเนินการจัดกิจกรรมที่วัดทุ่งไทรทองตำบลสับพลีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะ
1: คะ
2: ซึ่งวัดเนี่ยจะอยู่ติดกับสถานทุ่งวัวเล่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรอยู่แล้วนะ
1: คะ
2: และกิจกรรมที่จัดตรงนั้นก็จะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดชุมพรได้ร่วมกิจกรรมจุดดวงประทีปด้วยนะ
1: คะ
2: ซึ่งจะจุดทั้งหมด999ดวงอะค่ะที่อุโบสถวัดตุ้งวัดตุ้งไททองนะคะค่ะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนในจังหวัดชุมพรหรือใกล้เคียงนะคะนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะได้มาร่วมจุดประทีปที่อุโบสถวัดตุ้งไททองด้วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมบารมีให้กับตนเองนะคะในช่วงวันสำคัญหรือว่าวันวิสาขบูชานี้นะคะ
1: ค่ะแล้วกิจกรรมนี้ค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะท่าน
2: ปีนี้นะ
1: คะ
2: ก็ทุกปีเนี่ยเราไม่มีการจุดประทีปนะคะเพื่อเป็นที่ว่าสร้างบารมีให้กับตนเองน
1: ะคะ
2: หรือครอบครัวปีนี้ก็จะมีจัดดวงประทีป999ดวงนะคะอยู่รอบอุโบสถที่วัดตุ้งไทรทองนะคะงั้นคนที่ไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวัน31พฤษภาคมนี้นะ
1: คะ
2: ก็จะได้ร่วมกันจุดอย่างน้อยคนละดวงคนละดวงคนละดวงนะคะเพื่อสร้างความสว่างความสร้างบารมีให้กับตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตในปี2566นี้นะ
1: คะก็เป็นความสวยงามด้วยใช่ไหม
2: สวยงามด้วยแล้วก็เป็นบุญบารมีของเรานะ
1: คะ
2: เพื่อที่จะเสริมกับ1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธานะคะ1ล้านความดีนะคะสืบสานบารมีวิสาขบูชาโลกนะคะ
1: ค่ะแล้วทางประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ไหนแล้วก็ในช่วงเวลาใดบ้างคะท่าน
2: ค่ะสำหรับปีนี้ก็ที่วัดทุ่งไทรทองนะคะจัดวัดเดียวที่ว่าจุดดวงประทีปนี
1: ้ค่ะ
2: นะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาน
1: ะคะ
2: เริ่ม19นาฬิกาตรงโดยมีท่านรองผู้ว่าท่านกิติพรดอนนะคะเป็นประธานในพิธีนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกา
1: ค่ะเป็นต้นไปนะคะ
2: เป็นต้นไปนะคะ
1: ค่ะแล้วนอกจากการทำบุญแล้วค่ะท่านประชาชนสามารถปฏิบัติตนยังไงได้บ้างคะเพื่อเป็นการสืบสานในวันวิสาขบูชาได้ในชีวิตประจำวันนะคะ
2: ค่ะในเรื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะส่วนใหญ่ก็ประชาชนทั่วไปก็จะปฏิบัติตนถือศีล5นะส่วนใหญ่นะคะบางคนก็ไม่ได้ถือศีล5อาจจะถือศีลบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทั้ง5ข้อแต่ว่าถ้าในภาพรวมจริงๆแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะถือศีล5กันนะคะส่วนในการร่วมกิจกรรมเนี่ยก็การแต่งกายก็จะใส่เป็นชุดผ้าไทยสีขาวนะคะหรือว่าสีครีมนะคะ หาใครไม่มีก็สีที่ว่าดูแล้วอ่อนๆ อย่าไปใช้สีที่ฉูดฉาดนะคะเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็เป็นวันที่ตรงกับวันประตูตรัสรู้ปฏิเลศปฏินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะสำหรับปีนี้นะคะ
1: ก็อยากให้ท่านนะคะช่วยในการเชิญชวนให้กับประชาชนทุกคนค่ะทั้ง3จังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชในการร่วมมาปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชาค่ะ
2: ค่ะก็กิจกรรมในวันนั้นที่สำคัญนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์นมนต์ตักบาตรปฏิบัติธรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: เจริญจิตภาวนานะคะอันนี้ก็เป็นที่เราร่วมกันนะคะ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะในเรื่องของวันวิสาขบูชาค่ะท่านอยากให้ท่านฝากถึงข้อคิดแล้วก็คำอวยพรถึงประชาชนชาวจังหวัดชุมพรรวมไปถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะ
2: ค่ะในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะทุกท่านคงทราบแต่ว่าการเดินทางที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเดินทางไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้ด้วยความปลอดภัยนะคะขับขี่จากรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์อะไรก็ตามนะคะขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะในช่วงนี้นะคะค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวของการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะและขอต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับที่จะมาพูดคุยกันเรื่องประเด็นของอาหารใช่ไหมคะที่เป็นการประกวดค่ะอยากให้ท่านช่วยอธิบายให้กับผู้ฟังทางบ้านนิดนึงค่ะ
3: ค่ะในเรื่องของการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นนะคะกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นอันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะ
1: คะ
3: รสชาติที่หายไปเดือดรสเทสค่ะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อรวบรวมอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายนะคะหาทานยากหรือทานได้เฉพาะในพื้นที่พื้นถิ่นนะคะเพื่อยกระดับพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
1: ค่ะ
3: อันนี้ดำเนินการทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: และขั้นตอนการดำเนินงานคือให้ทุกจังหวัดคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจำนวน5เมนูนะคะ
1: ค่ะ
3: ส่งไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะคัดเลือกให้เหลือ3เมนูนะคะแล้วก็จะทำลิงก์ส่งมาให้จังหวัดทุกจังหวัดก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมนะคะร่วมกันโหวตใน3เมนูคะแนนการโหวตของเมนูไหนสูงสุดนะคะเมนูนั้นก็จะได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดภายใต้กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นนะ
1: คะ
3: ซึ่ง5เมนูที่จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งระดับจังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลเป็นประธานนะคะก็มี5เมนูรวมถึงอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทก็5เมนูประกอบด้วยน้ำพริกมะอึกนะคะทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูค่ะแกงป่าหมู3ชั้นกับหยวกลูกกล้วย
1: ค่ะ
3: แกงป่าหมู3ชั้นกับลูกกล้วยนะคะยำผักกูดมะพร้าวคั่ว
1: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็สุดท้ายปลากระเบนผัดหวานค่ะ
1: อ๋อเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง5เมนูเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้เห็นหน้าตาอาหารแล้วก็ได้ชิมไปทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ส่ง5เมนูนี้ไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อดำเนินการต่อค่ะ
1: ค่ะและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลหรือว่าได้ตอนนี้ได้รับผลแล้วค่ะท่าน
3: ตอนนี้5เมนูนี้คือคัดเลือกของจังหวัดค่ะ
1: คัด
3: ส่งไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อแต่งตั้งกรรมการอีกชุดนึงของระดับกระทรวงคัดเลือกให้เหลือ3เมนูค่
1: ะ
3: เพื่อทำลิงก์ในการโหวตอีกครั้งนึง
1: อยากสอบถามท่านว่าเมนูไหนที่เป็นตัวเต็งเนี่ยตอนนี้ค่ะ
3: อันนี้จริงๆ5เมนูนี่โรดิกคณะกรรมการได้เรียงลำดับเลยนะคะก็น้ำพริกมะอึกที่อยู่โดดเด่นอยู่นะคะ
1: อันดับ1
3: ใช่อันดับ1เลยค่ะ
1: ค่ะอยากให้ท่านช่วยอธิบายเรื่องรสชาติของน้ำพริกมะอึกว่ามีความพิเศษยังไงถึงมาเป็นตัวเต็งของทั้ง5เมนูนี้ค่ะ
3: จริงๆน้ำพริกมะอึกก็ทำจากพืชท้องถิ่นนะคะซึ่งหาได้ในพื้นที่แต่ว่าปัจจุบันมีลดน้อยลงไปนะคะซึ่งบางพื้นที่ก็ไม่ได้มีการปลูกเองอาจจะขึ้นตามธรรมชาตินะคะก็การที่จะใส่มะอึกแทนมะนาวนั่นเองก็รสชาติของมะอึกก็จะเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆอมหวานซึ่งรสชาติก็พอทำเป็นสำหรับน้ำพริกประกอบด้วยผักประกอบทานก็รสชาติกลมๆนะคะหวานแล้วก็ น้ำพริกก็น้ำพริกนี่แหละค่ะแต่ว่ารสชาติดีด้วยการที่มีส่วนผสมของพืชท้องถิ่นนะคะมะอึกน่ะนำมาประกอบอาหารค่ะ
2: ก็โดดเด่นเนี่ยขอเพิ่มเติมนิดนึง
1: ค่ะ
2: สิ่งที่น่าสนใจก็คือผักผักพื้นบ้านที่จะนำมาใช่เป็นเครื่องเคียงที่ว่าสามารถที่จะมากินกับน้ำพริกมะอึกได้แล้วก็สร้างความเป็นพื้นถิ่นและความอร่อยตรงนั้นของผักพื้นบ้านของเรานะ
1: คะ
2: ผักทุกชนิดที่สามารถมาทานได้หมดเลยนะคะน้ำพริกมะอึกเนี่ยที่เป็นจุดเด่นคือมันไม่เปรี้ยวมากเกินไป
1: มันก็จะไม่เปรี้ยวโดดเหมือนกับมะนาว
2: เหมือนมะนาวนะคะผัดผสมกับกะปิที่เขานำไปเผาไปเผาไฟแล้วก็จะทำให้มีรสหอมแล้วก็เหมือนพริกเขาจะเอาไปนอกจากพริกสดทั่วไปแล้วอาจจะใช้พริกสดที่เอาไปเผาไฟแล้วมาผสมกับน้ำพริกอีกทีนึงมันก็จะมีรสหอมมากขึ้น
1: ค่ะนี่ก็เป็นความพิเศษของน้ำพริกมะอึกที่เป็นตัวเต็งของเมนู5เมนูที่เราได้ส่งไปทางของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: และจะมีการคัดเลือกอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะว่าที่ไหนจะแล้วพอจะทราบไหมคะว่าจะมีการคัดเลือกภายในวันที่เท่าไหร่คะ
3: ในเดือนมิถุนายนนี่แหละค่ะอ๋อ
1: กำลังจะถึงแล้ว
3: ใช่ค
1: ่ะแล้วก็จะมาดูกันว่าจังหวัดชุมพรเราจะเป็นที่หนึ่งของเมนูในเชิดชูอาหารถิ่นหรือเปล่านะคะอยากให้ท่านช่วยฝากทิ้งท้ายค่ะสำหรับการเชิญชวนประชาชนทุกคนให้หันมากินอาหารถิ่นของเราค่ะ
2: ค่ะก็อย่างน้อยๆนะคะถ้านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์นครของชุมพรนะคะหรือจังหวัดอื่นก็ตามนะคะถ้าได้ฟังจากเสียงตรงนี้นะคะถ้ามาจังหวัดชุมพรนะคะอยากให้ลองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกมะอึกแกงหมูสามชั้นกับลูกล้วยนะ
1: คะ
2: หรือว่าเป็นปลากระเบนผัดหวานนะคะแล้วก็ยำผักกู
3: อีกอย่าง
2: ยำผักกูมะพร้าวคั่วหรือว่ายำผักกูแบบโบราณนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะให้มาร่วมลองชิมดูนะคะสำหรับปลาเบนผัดหวานตอนนี้จะไม่ค่อยมีกินที่ไหนแล้วนะ
1: คะ
2: เพราะว่าจะไม่มีคนทำเมื่อก่อนในสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยคือท่านจะทำให้เราทานบ่อยเพราะว่าท่านเป็นชาวประมงอยู่ใต้ทะเลนะคะแต่ตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยหรือว่าจังหวัดตามในพื้นที่จังหวัดเนี่ยจะหาทานยากมากนะคะนอกจากว่าคนที่อยู่ใกล้ทะเลแล้วก็เขาทำจะได้ทานกันนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านมาลอง
1: ค่ะอยากให้มีโอกาสทานกันทุกท่านนะคะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันกินอาหารถิ่นเพื่ออนุรักษ์อาหารถิ่นของเราให้คงอยู่คู่กับจังหวัดของเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะนางจุฑารัตน์แพรวงจีนนะคะแล้วก็นางวิมลศรีผุดเพชรแก้วนะคะที่ได้มาให้สัมภาษณ์นะคะในเรื่องราวของการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะรวมไปถึงการคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นที่ตอนนี้เราได้5อันดับไปประกวดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของเรากันค่ะ
4: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
5: ไม่เอาเลิกแล้ว
4: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตายด้วยอ่ะตายด้วยอ่ะ
6: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
7: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของไทยเวียดนามนะคะความสัมพันธ์แน่นแฟนร่วมมือเศรษฐกิจเดินหน้าสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมนะคะพร้อมที่จะร่วมในการเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026นะคะภายใต้แนวคิด Growing Together Celebrating 50นะคะ Year of Thailand Vietnam Radiation นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีนั่นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะคะรวมไปถึงการตอกย้ำจากระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะได้ระบุนะคะว่าไทยแล้วก็เวียดนามนะคะเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนเลยนะคะที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเกื้อกูลกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยย้ำถึงแนวคิดทรีคอนเน็กต์นะคะก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีนะคะในความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามค่ะภายใต้แนวคิดGrowing Together นั่นเองหรือว่าการเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นนะคะของทั้ง2ประเทศนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายก็ยังเห็นพ้องในการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยนะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนของทั้ง2ประเทศรวมไปถึงภูมิภาคอาเซียนในอนาคตด้วยนะคะผู้ฟังซึ่งนายกอนุทินนะคะก็ได้มีการเลี้ยงอาหารค่ำให้เกียรติกับนายโตเลิมนะคะภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความเป็นกันเองนะคะสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่ใกล้ชิดค่ะระหว่างผู้นำไทยกับเวียดนามนะคะแล้วก็ความผูกพันทางประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศด้วยนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เคยเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ทั้ง3แห่งด้วยนะคะที่จังหวัดอุดรธานีนครพนมแล้วก็จังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะที่สำคัญก็คืออาหารวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะที่เป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองประเทศเข้าหากันอาหารเวียดนามก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยเลยนะคะขณะที่ละครซีรีส์ไทยนะคะก็ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามด้วยนะคะก็ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเวียดนามให้เดินทางมาเยือนไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผู้ฟังขาซึ่งในโอกาสที่นายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะของแขกของรัฐบาลนะคะระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะคะพร้อมนำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายโตเลิมได้ร่วมเป็นประธานค่ะในการเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum นะคะภายใต้หัวข้อ Going Together Celebrate 50 Year of Thailand Vietnam Radiation นะคะโดยได้ขอบคุณนายโตเลิมนะคะที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมพิธีเปิดงานรวมไปถึงสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามและก็ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยเวียดนามมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งการจัด นะในครั้งนี้ค่ะก็มีความพิเศษนะคะเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ50ปีนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งพัฒนาจากมิตรภาพค่ะมาสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะคะซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งอนาคตของทั้ง2ประเทศเลยนะคะโดยไทยแล้วก็เวียดนามทั้ง2ประเทศที่มีความสำคัญนั่นเองและขณะที่อาเซียนก็กำลังก้าวเข้าสู่เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดด้วยนะคะพร้อมที่จะกล่าวถึงการผลการหารือในที่ประชุมอาเซียนซัมมิตด้วยนะคะภายใต้แนวคิดfuture together ก็คือการก้าวเข้าสู่อนาคตไปด้วยกันนั่นเองสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการผนึกกำลังนะคะทั้งด้านความมั่นคงพลังงานแล้วก็อาหารนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรับมือผลกระทบจากความขัดแย้งด้วยนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมกับการเตรียมรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะระบุนะคะว่าไทยแล้วก็เวียดนามถือว่าเป็นทั้ง2ประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของเวียดนามในอาเซียนนะคะขณะที่ทางเวียดนามก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในอาเซียนเช่นกันมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนะคะเกือบ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กำลังเข้าใกล้เป้าหมายด้วยนะคะที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทั้งนี้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือการมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีการเกื้อกูลกันนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่การแข่งขันเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการเติบโตร่วมกันด้วยนะคะพร้อมย้ำค่ะว่าเวียดนามเติบโตไทยก็เติบโตนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะในปัจจุบันนะคะทั้งไทยแล้วก็เวียดนามต่างเร่งสร้าง New Engine of Growth นะคะหรือว่าเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล AI Semiconductor รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสุขภาพค่ะพร้อมกับเชื่อมั่นนะคะว่าหากทั้งสองประเทศสามารถเชื่อมโยงศักยภาพเข้าด้วยกันแล้วนะคะไทยเวียดนามก็จะไม่ใช่แค่ฐานการผลิตของภูมิภาคเท่านั้นนะคะแต่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนเลยด้วยนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะยังกล่าวถึงการร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะระหว่างของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเลยนะคะเพื่อกำหนดถึงทิศทางความร่วมมือในระยะต่อไปอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมให้เกิดผลต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนะคะซึ่งหัวใจสำคัญเลยค่ะก็คือ Tree Connect นะคะก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่จะกำหนดอนาคตความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะก็คือภาคเอกชนนั่นเองค่ะซึ่งก็มีบทบาทในการลงทุนนะคะการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็การจ้างงานด้วยพร้อมกับยืนยันค่ะว่าประเทศไทยเปิดกว้างนะคะสำหรับการลงทุนที่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีการปรับปรุงกฎระเบียบนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งนายโตเลิมค่ะก็ถือว่าเป็นแขกต่างประเทศคนแรกของรัฐบาลเลยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของทั้งสองประเทศค่ะและจะเชื่อมั่นนะคะว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือการลงทุนและโอกาสใหม่ๆสำหรับ2ประเทศทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนะคะให้สามารถก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เติบโตไปด้วยกันรวมไปถึงร่วมกันสร้างอนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกันนั่นเองค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับไทยเวียดนามสัมพันธ์แน่นแฟนร่วมมือเศรษฐกิจเดินหน้าสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ทำ MOU ในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเตรียมพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Prize 2030อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ทุกวันนี้ไปทางไหนก็มีแต่คนบอกว่าเราต้องพัฒนาต้องเติบโตต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่ในโรงเรียนการพัฒนาอ่านหมายถึงเรียนได้ดีมีความรู้กว่าเดิมเป็นนักธุรกิจการพัฒนาอาจเป็นการที่องค์กรเติบโตมีผลกำไรมากถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์การพัฒนาคงหมายถึงการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วการพัฒนาคืออะไรกันแน่หาคำตอบไปด้วยกันกับพวกเขาเหล่านี้ เซอร์จอนคุณนางชาวยุโรปมีหน้าที่พากองเรือไปค้าขายต่างแดนต้องทำอย่างไรก็ได้ให้สินค้าพวกเขาขายได้ราคาดีและซื้อของกลับประเทศในราคาถูกที่สุดสำหรับเซอร์จอนยิ่งประเทศของเขามีทองคำโลหะมีค่ามากเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่าร่ำรวยพัฒนามากเท่านั้นความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองของพวกเขาถูกเปลี่ยนไปนำหน้าทางการเมืองนำมาสู่การละเมิดและแสวงประโยชน์จากดินแดนอื่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่ยังหลงเหลือมาจนทุกวันนี้ขยับมาอีกนิดนายสมิธช่างยนต์ผลิตเครื่องจักรสมิธเกิดในยุคที่มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเต็มไปหมดโดยเฉพาะเครื่องจักรไอน้ำที่พลิกโฉมประเทศของเขาให้ดูทันสมัยผลิตของได้เยอะเร็วและถูกกว่าใครเพราะมีเครื่องจักรทำแทนแม้ว่าเขาจะต้องทนกลิ่นควันและฝุ่นจากถ่านหินที่ขุดมาใช้มหาศาลสมิธไม่รู้หรอกว่ายุคสมัยของเขาคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์พุ่งสูงปรี๊ดในเวลาต่อมาแต่กลับมาในสมัยที่เมืองไทยยังเรียกได้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าแก่บุญธรรมเจ้าของโรงสีในยุคสมัยที่คนกลัวอาหารขาดแคลนมีเท่าไหร่ขายได้หมดแต่ข้าวจะขายดีนั้นมีอยู่ไม่กี่พันเจ้าแก่จึงบอกให้ชาวนาเลิกปลูกข้าวพันธุ์แปลกๆแล้วหันมาซื้อเมล็ดพันธุ์จากเขาไปปลูกแล้วนำมาขายให้กับเขาจะได้ราคาดีเช่นเดียวกันกับตาบุญมีผู้ลืมตาดูโลกพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นนับล้านหลังสงครามโลกเขาปลูกข้าวขายให้เท่าแก่บุญธรรมที่รับซื้อไม่อั้นมีศัตรูตัวฉกาจเป็นแมลงในนาข้าวจึงซื้อปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงมาใช้ทำให้ปลูกข้าวได้เยอะขึ้นเป็นกองแม้ยุคของเท่าแก่บุญธรรมตาบุญมีจะทำให้โลกมีอาหารเพียงพอคนชนบทมีงานทำแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการบุกรุกป่ามาปลูกพืชพันธุ์พืชสัตว์ลดลงพวกห้าสันติวิศวกรในโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทำงานมาตั้งแต่สมัยที่มีการตั้งโรงงานในไทยหมาดๆนั่นเป็นครั้งแรกที่เขามีเพื่อนชาวต่างชาติมีโทรศัพท์มือถือมีรถยนต์ขับในราคาที่ถูกกว่าสมัยรุ่นพ่อแม่สำหรับสันติแล้วการมีเงินใช้มีงานมั่นคงแม้บางครั้งทำงานเกินเวลาแบบไม่ได้ค่าแรงเพิ่มก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังมีงานมีเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเจนฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซเนอร์ไม่ยอมสมัครงานประจำเพราะยืดหยุ่นไม่มีใครมาคอยบังคับแต่ก็แลกมากับความไม่แน่นอนเจนต้องทำงานเร่งงานด่วนตามคำสั่งลูกค้าหลายครั้งต้องยอมลดค่าจ้างเพื่อให้ได้งานถึงอย่างนั้นเจนก็ยังเจียดเงินเก็บไปเที่ยวทำงานอาสาสมัครและยอมซื้อของแพงหากสินค้าชิ้นนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเห็นว่าการพัฒนาสำหรับทุกคนจะต้องเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมากขึ้นเติบโตขึ้นทว่าดีขึ้นสำหรับทุกคนกลับไม่เหมือนกันสักนิดแถมยังทิ้งปัญหาไว้โดยไม่ตั้งใจอีกด้วยแล้วแบบไหนล่ะถึงจะเป็นการพัฒนาที่ดีกับทุกคนปี2012มีเอกสารชื่อ Future We Want ที่ออกมาบอกว่าโลกเสื่อมโทรมมากแล้วถ้ายังพัฒนาแต่เศรษฐกิจแล้วค่อยเยียวยาสิ่งแวดล้อมทีละเล็กน้อยต่อไปชีวิตคนรุ่นเราจะแย่ลูกหลานของเราอาจไม่มีโลกให้อยู่เลยก็ได้นั่นเป็นเหตุผลที่มีคนเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นโดยบอกว่าการพัฒนาต่อจากนี้จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมจึงจะดีกับทุกคนและโลกแล้วเยาวชนแบบเราไปเกี่ยวอะไรด้วยมีผลการศึกษามากมายที่ชี้ตรงกันว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้าโลกจะเจอกับความเสี่ยงที่รุนแรงและต่างจากที่เคยเจอมาก่อนทั้งอากาศแปรปรวนโรคระบาดความเหลื่อมล้ำซึ่งตรงกับช่วงที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่หากไม่ทำอะไรเลยคนรุ่นเรานี่แหละสวยที่สุดนอกจากเราจะต้องการโลกที่ดีแล้วการโลกที่ดีก็ต้องการพลังจากคนรุ่นเราเหมือนกันเพราะคนรุ่นนี้มีทักษะบางอย่างที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่เยาวชนรุ่นนี้มีมากกว่าคนรุ่นก่อนที่สำคัญเยาวชนยังสื่อสารและบอกความต้องการที่นำมาสู่การแก้บางปัญหาได้ดีกว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนเองสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนเยาวชนจึงไม่ใช่คนรอฟังและทำตามอย่างเดียวแต่ยังเป็นคนที่สามารถคิดและกำหนดอนาคตของตัวเองได้ด้วย

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ก ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศระหว่างเพศนะคะพร้อมกับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Prize 2030นั่นเองค่ะโดยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการลงนามบันทึก MOU นะคะความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะโดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ค่ะเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมปลอดภัยแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติสู่มาตรฐานสากลนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวให้เป็นเจ้าภาพระดับโลก World Prize 2030ของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งหากสำเร็จค่ะก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่งานระดับโลกนี้จะถูกจัดขึ้นบนพื้นที่ทวีปเอเชียค่ะผู้ฟังเนื่องจากกรุงเทพมหานครก็ถูกนำเสนอให้เป็นในฐานะเมืองที่ให้คุณได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงนะคะหรือว่า The City That Let You Be Yourself นั่นเองค่ะและรวมไปถึงกลุ่ม LGBTQ+ นะคะที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีกำลังซื้อมีความถี่ในการเดินทางบ่อยค่ะแล้วก็มีระยะเวลาในการพำนักยาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยนะคะซึ่งตลาดท่องเที่ยวของชาว LGBTQ+ เนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งสำหรับประเทศไทยนะคะการจัดงาน Pride Month ในแต่ละปีก็สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ภูเก็ตนะคะก็เตรียมจัดงานภูเก็ต PrideFestival 2026ด้วยค่ะผู้ฟังระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายนซึ่งก็สะท้อนถึงพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างเคารพในความหลากหลายรวมไปถึงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมด้วยนะคะและยกระดับเทศกาลไพร์ของไทยสู่มาตรฐานสากลเป็นมิตรกับความปลอดภัยนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเป็นกลไกสำคัญด้วยนะคะในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเท่าเทียมนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีนะคะในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องในความเสมอภาคระหว่างเพศนั่นเองค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Prize 2030ของไทยเราด้วยนะคะซึ่งนายนิกรค่ะได้กล่าวว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับให้จังหวัดนะคะเป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมปลอดภัยแล้วก็มีความพร้อมด้วยนะคะในทุกมิติสู่มาตรฐานสากลเลยนะคะซึ่งการสนับสนุนประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Prize 2030ด้วยนะคะซึ่งมีภายใต้หลักการสำคัญก็คืออย่างแรกเลยเป็นหลักการที่มีส่วนร่วมโดยกำหนดทิศทางและร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเลยนะคะและสองก็คือการพร้อมในเชิงโครงสร้างและก็พร้อมในเชิงนโยบายด้วยนะคะโดยปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับรวมไปถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือหลักมาตรฐานสากลความเป็นมืออาชีพนั่นเองโดยเชื่อมโยงและนำเกณฑ์มาเป็นการคัดเลือกองค์กรอินเตอร์ไพรส์นะคะซึ่งก็เป็นองค์กรใหญ่ที่มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งผลให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่นะคะภายใต้พันธกิจ5ด้านด้วยกันนะคะตั้งแต่การบริหารนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การจัดสวัสดิการพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะคะการเชื่อมโยงสากลและสนับสนุนองค์ความรู้นั่นเองค่ะซึ่งเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนะคะก็เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่าไพรด์มานั่นเองเพื่อร่วมสดุดีและระลึกถึงเหตุการณ์การจราจลที่สโตนวอลนะคะในวันที่28มิถุนายน1969ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธินะคะแล้วก็โอกาสรวมไปถึงเสรีภาพในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชนนะคะและต่อมาก็ขยายประเด็นการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทางเพศมีความภาคภูมิใจนะคะในคุณค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีของตนเองค่ะรวมไปถึงสร้างการยอมรับในความแตกต่างและเคารพของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะซึ่งสำหรับเดือนไพร์มันที่กำลังจะมาถึงนะคะนอกจากการจัดพิธี MOU ของทางกระทรวงพม.แล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่ายด้วยนะคะวันที่ 29-30 พฤษภาคมค่ะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลไกความคุ้มครองป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนะคะภายใต้ MOU นั่นเองและวันที่31พฤษภาคมก็เป็นการจัดขบวนพาเหรดรณรงค์ไพร์มันนั่นเองค่ะของทางพม. X กับทาง Pride City Network Parade 2026นะคะและวันที่2มิถุนายนค่ะเป็นการติดเข็มกลัดรถ To Bangkok World Pride 2030นะคะให้กับทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มีการสอดคล้องกับทางประเทศไทยที่อยู่ในกระบวนการเสนอชื่อนะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศกาล World Pride 2030ค่ะซึ่งก็เป็นหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะซึ่งหากทำสำเร็จก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังคะที่การจัดงานระดับโลกนี้จะถูกจัดขึ้นในพื้นที่ทวีปเอเชียนะคะเนื่องจากทางกรุงเทพมหานครก็ถูกนำเสนอในฐานะของเมืองที่ให้คุณเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงก็เป็นเซฟโซนที่โอบรับผู้ลี้ภัยทางเพศนะคะหรือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั่วเอเชียมาอย่างยาวนานเลยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะซึ่งก็จะเตรียมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Pride 2030ที่กำลังจะมาถึงนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
2: หนูเป็นเขาบ่อยไร
3: ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเท่าที่30เนียนไหวผ้าไปข้ามาไล่หัวชนแล
2: ไอ้ไรครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางพบปะประชาชนในพื้นที่สำคัญและเริ่มแคมเปญหาเสียงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใ

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พรรคประชาชนเริ่มแคมเปญหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนนำเสนอนโยบาย10ข้อครอบคลุมด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
2: พรรคประชาชนเริ่มต้นแคมเปญการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคึกคักโดยในช่วงเช้าวันนี้ประชาชนที่สัญจรในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครอาทิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนและสามเหลี่ยมดินแดงได้พบป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10ภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนซึ่งนำเสนอนโยบายหาเสียงจำนวน10ข้อสอดคล้องกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆสำหรับนโยบายที่ปรากฏบนป้ายหาเสียงครอบคลุมประเด็นด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอาทิการเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าพร้อมหลังคาหลบแดดและฝนการลอกท่อระบายน้ำครบ 100% ทุกปีการเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อป้องกันอาชญากรรมตลอด24ชั่วโมงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรีพร้อมจ้างผู้ดูแลกว่า 5,000 ตำแหน่งการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และร้านค้ารายย่อยรวมถึงการจัดหาที่พักราคาประหยัดในเขตเมืองชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดเดินเท้าหาเสียงในพื้นที่ชุมชนวัดโพเรียงโดยเดินเท้าพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในย่านชุมชนวัดโพเรียงท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนจำนวนมากร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาให้คำมั่นว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์ชองคาเซียผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดการว่าวัคซีนและยารักษาสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้นายแพทย์คาเซียกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาสมาชิกสหภาพแอฟริกาพร้อมที่จะลงทุนทั้งในระดับเทคนิคและระดับยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาวัคซีนจะสามารถเกิดขึ้นได้ขณะที่นับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อมากกว่า 1,000 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย264รายสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำในประเทศประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ประกาศครั้งที่1เมื่อเวลา 9:03 นราคาทองพุ่งสูงขึ้นถึง 1,450 บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อคืนที่บาทละ 69,450 บาทขายออกที่บาทละ 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อคืนที่บาทละ 68,200 บาทและขายออกที่บาทละ 70,050 บาทโดยการปรับราคาขึ้นอย่างรุนแรงในเช้าวันนี้เป็นการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วหลังจากเมื่อวานนี้ราคาทองคำในประเทศผันผวนอย่างหนักมีการประกาศปรับราคาปรับเปลี่ยนระหว่างวันถึง28ครั้งและปิดตลาดร่วงลงแรงถึง 1,150 บาทลงไปแตะที่ระดับ 68,100 บาทน้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุ

0: ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: คนชุมพรมาร่วมชิงชัย
0: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี

็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็อสมทหลังสวนด้วยค่ะวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์นักสุวรรณนะคะก็นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้สายเดียวมาคนเดียวนะคะพร้อมทั้งท่าน หัวหน้ากิตติพงศ์พนมสวรรค์นะคะวันนี้ให้เกียรติช่วยดูแลเรื่องเทคนิคต่างๆให้นะคะรายการอบจ.พบประชาชนค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.นะคะส่วนวันนี้วันศุกร์แล้วก็ถือได้ว่าเป็นวันศุกร์ส่งท้ายก่อนที่จะมีวันหยุดเกือบจะยาวนะคะเพราะว่าจะขั้นในวันที่2 1วันที่ไม่ได้หยุดนะคะแต่ก็เชื่อแน่ว่าหลายท่านที่อาจจะมาทำงานอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะก็ถือโอกาสเดินทางกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาของตนเองก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะยังไงอย่าลืมที่จะเช็คสภาพรถด้วยถ้าเกิดว่าขับรถเองนะคะก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะขับรถในระยะทางยาวๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปรถสาธารณะใดก็แล้วแต่ก็ต้องแอบสังเกตสังกายให้ดีค่ะตรวจสอบแล้วก็เช็คสภาพให้ดีด้วยนะคะก็ต้องฝากทางไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่งสาธารณะต่างๆด้วยค่ะดูแลในเรื่องของพนักงานขับรถด้วยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องรู้สึก เศร้าเสียใจกับหลายข่าวหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นอีกค่ะจากใจพวกเราชาวอบจ.ชุมพรนะคะที่เอาใจช่วยในส่วนของอบจ.เองนะคะตอนนี้ของเราเนี่ยคึกคักไปด้วยกีฬาอบจ.ครับของเราค่ะเพราะว่าเริ่มทำการแข่งขันมาแล้วนะคะซึ่งในช่วงแรกจะเป็นฟุตบอลค่ะแต่ว่าช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะอย่างที่นัดหมายกันนะคะ เราจะไปเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของชุดเครื่องจักรอบจ.ชุมพรกันก่อนเพราะว่าแม้นว่าเราจะทำงานในหลายบทบาทภารกิจหน้าที่นะคะต่างกองต่างภารกิจซึ่งก็มีงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าชุดเครื่องจักรของกองช่างอบจ.ชุมพรก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะเราไปทักทายนะคะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจชุมพรกันก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับ
1: ค่ะท่านในช่างสมพรคะนี่แอบไปเชียร์ฟุตบอลกับเขามั้งเหรอคะ
2: ไปบ้างแล้วครับบางสนามครับไม่ไปครับทุกสนามครับผม
1: ตอนนี้สนามไหนที่ดูแล้วดุเด็ดเผ็ดมันที่สุดคะ
2: ก็สนามพละนะครับผม
1: โอ้พละนี่คือเด็ดสุด
2: สนามกาแฟกาแฟด้วยครับ
1: ที่ดูแล้วสนุกสนานใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเกาะติดภารกิจงานกองช่างของเราก่อนโดยเฉพาะการกีฬาก็ยังคงมีการแข่งขันแต่ว่ากองช่างเราหน้างานก็ยังคงต้องปฏิบัติภารกิจของเราอยู่ดีใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะชุดแรกเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ทำอยู่ที่ไหนบ้างเอ่ย
2: พี่ในโครงการได้ดิบก็ดำหลีหนองใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
2: แต่บางลึกครับก็ยังจับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานอบจ.นะครับ
1: ค่ะ
2: ยังไม่เลี้ยงเสร็จนะครับ
1: อ๋ออันนี้ยังปรับอยู
2: ่ครับผม
1: โอ้ตามภาพเลยนะคะใครที่ติดตามดูทาง Facebook Live ของสทชุมพรก็จะได้เห็นภาพการปรับพื้นที่บริเวณหนองใหญ่นะคะซึ่งจะใช้เป็นการสถานที่ในการก่อสร้างสำนักงานอบจ.ค่ะต่อไปเลยค่ะ
2: ชุดที่2ก็ปรับพื้นที่สนามฟุตบอลอยู่ที่หนองใหญ่มาเดือนแล้วครับจากที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกนะครับ
1: ค่ะ
2: สนามเล็กใช้ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับผม
1: ค่ะ
2: ค ครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นตรงนี้ต้องขออนุญาตท่านในช่างสมพรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราประชาสัมพันธ์กันไปว่าสนามฟุตบอลแห่งใหม่ก็คือที่บางลึกที่หนองใหญ่เนี่ยปรากฏว่ามันเละจริงๆเนาะเพราะมันเพิ่งทำก็เลยต้องย้ายไปแข่งที่พารากันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับผม
1: ค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงปรับก่อนปรับยังไงก็ทำให้ไม่ให้เวลาสูญเปล่ายังคงปรับให้สวยงามค่ะ
2: ยังทำไว้ครับยังปรับพื้นที่อยู่ครับ
1: ค่ะ
2: เหมือนเดิมครับผม
1: โครงงานต่อไปค่ะ
2: พุทธเครื่องจักรที่ปฏิบัติการนอกพื้นที่นะครับตามอำเภอต่างๆนะครับพี่ยุทธ
1: ค่ะ
2: ก็มีทั้งหมด7จุดนะครับ
1: ค่ะ
2: ที่เสร็จแล้วบ้างที่เสร็จแล้ว2จุดนะครับแล้วก็ครับผม
1: มีที่ไหนบ้าง
2: จุดที่1นะครับจุดที่1ที่แล้วเสร็จนะครับพี่ยุทธก็เป็นการขุดลอกวัชพืชแหล่งน้ำหมู่ที่12ตำบลปะโต๊ะอำเภอปะโต๊ะจังหวัดชุมพรครับ
1: 100%
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็จะ 100% อีกก็ยังขุดลอกแหล่งน้ำที่หมู่14ตำบลคนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับน่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็ยังอีก5โครงการนะครับที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับ
1: ค่ะมีที่ไหนบ้าง
2: จุดที่1นะครับจุดที่1ก็ขุดลอกวัชพืชหมู่ที่9ตำบลพระมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
2: จุดนี้เครื่องจักรที่ดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อที่ท้าย1คันครับผม
1: ค่ะ
2: ปฏิบัติงานไปได้แล้วประมาณ 70% นะครับผม
1: คร
2: ับต่อไปชุดที่2นะครับเป็นการขุดลอกปากคลองละแมหมู่ที่6ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
2: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับได้ไปแล้วประมาณ 80% ครับผม
1: ค่ะ
2: ชุดที่3เป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
2: รถนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกกอกล้อเตจ้าย1คันนะครับ
1: ค่ะ
2: ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 40% ครับผม
1: ค่ะ
2: ชุดที่เท่าไหร่แล้วพี
1: ่ชุดที่4 5
2: ต่อไปชุดที่4
1: ค่ะ
2: 44ครับ
1: 4444ค่ะ
2: ก็เรารายงานเสร็จไปก่อนชุดที่4นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่5ตำบลหินแก้วนะครับอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
1: ค่ะ
2: รถนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกออกล้อตัวท้าย1คันนะครับ
1: ค่ะ
2: ได้ไปแล้วประมาณ 50% ครับผม
1: อืมค่ะต่อไปชุดที่
2: ท้ายชุดที่6นะครับที
1: ่
2: กำลังดำเนินการอยู่ก็เป็นการซ่อมถนนนะครับหมู่ที่1ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกนะครับจังหวัดชุมพร
1: ค่ะ
2: รถนี้เรื่องจากที่ปฏิบัติงานก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันนะครับรถบอดการเตือน1คันรถบรรทุกน้ำ1คันนะครับ
1: ค่ะ
2: สุดนี้ก็จะประมาณที่ 60% นะครับที่ได้ดำเนินการไปแล้วยังเหลือแค่ 40% ครับผม
1: ค่ะ
2: ครับหมดแล้วครับพี่ยุ้ย
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: 106ชุดเพราะว่าเสร็จไป2ชุดแล้วครับผม
1: ค่ะก็โอ้แน่นเลยนะคะรู้สึกว่าคิวในการดำเนินการ
2: ไม่มีได้ไม่หยุดเลยครับ
1: ไม่มีได้หยุดเลย
2: ได้หยุด
1: แล้วก็ยังมีที่ขอมาอีกไหมคะยังคงเข้าคิวรออยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับมีต้องถือเข้าคิวอยู่อีกเยอะเลยครับเยอะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะยังไงส่งกำลังใจหน้างานทีมหน้างานของเราด้วยนะคะ
2: ครับผมคร
1: ับขอบพระคุณท่านในช่างสมพรตะพาน้อยค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะท่านในช่างเครื่องกลนะอุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นการรายงานในชุดของเครื่องจักรอบจ.ชุมพรค่ะอย่างที่บอกว่าคิวรออีกเพียบเลยนะคะก็ใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะยังไงอบจ.ชุมพรของเราบริการอย่างทั่วถึงแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในยุคของท่านนายกโต้งนพดลอุสิทธิ์นะคะก็ถ้าร้องขอมาเนี่ยจัดให้อย่างแน่นอนนะคะถือว่ายังไงก็เพื่อประโยชน์ของจังหวัดชุมพรในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นนะคะเพื่อได้ว่าอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะใช้ชีวิตให้รู้สึกว่าปลอดภัยหรือว่าดีขึ้นนั่นเองนะคะ11:18 น.ค่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเกาะติดกีฬาหัวจอคับกันค่ะ

สำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะแค่คิดถึงก็เกินพอค่ะมอบเป็นพิเศษให้กับหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีความทรงจำที่สวยงามมีความรู้สึกที่ดีงามกับใครบางคนแล้วก็เก็บอยู่ในความทรงจำนะคะเอาไว้คอยระลึกถึงหรือว่าเอาไว้คอยคิดถึงหรือแม้แต่เมื่อคิดถึงแล้วรู้สึกเหมือนได้หายใจนะคะฝากเป็นพิเศษให้กับทุกคนเลยค่ะวันนี้ ดีเจ เสียงแหบแห้งมากนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าตรวจโควิดแล้วนะคะไม่มีนะคะสบายใจได้นะคะสำหรับห้องส่งค่ะดิฉันตรวจแล้วนะคะขึ้นขีดเดียวนะคะพี่ก้อยไม่ได้ขึ้น2ขีดนะคะแต่ว่าเสียงแหบจริงๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ทานนี้เนี่ยกระเทียมทอดมันทานเยอะไปนิดนึงนะคะก็เลยเสียงหายค่ะแบบแย่มากเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยดีเลยต้องขออภัยด้วยนะคะก็ขออนุญาตรายงานสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลค่ะผลของการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะ28พฤษภาคมค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะตั้งแต่ รอบแรกนะคะมีการแข่งขันของอบต.เขาชัยราชเจอกับอบต.ละแมค่ะที่สนามมหาวิทยาลัยกีฬานะคะปรากฏว่าเป็นประเภทของประชาชนและอาวุโสนะคะก็คือผลคืออบต.ละแมชนะไป3-1นะคะชนะเขาชัยราช คู่ที่2ค่ะอบต.ด่านสวีเจอกับอบต.ปากซงนะคะที่สนามนาสักปรากฏว่าอบต.ด่านสวีชนะอบต.ปากซงไป4-1เทศบาลตำบลวังใหม่ค่ะก็แพ้ให้กับอบต.ท่าหิน1-0นะคะแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นอบต.นาสักค่ะแชมป์เก่านะคะเจอกับอบต.ทุ่งคาปรากฏว่านาสักชนะไป3-1ไปดูถัดไปนะคะ ถัดไปก็คือจะเป็นคู่ของที่สนามท่าแซะนะคะอบต.ท่าข้ามเจอกับรับรอค่ะปรากฏว่าท่าข้ามชนะไป1-0นะคะเทศบาลปากน้ำหลังสวนเจอกับเทศบาลตำบลสะพลีค่ะที่มอมหาวิทยาลัยกีฬานะคะปรากฏว่าทางเทศบาลปากน้ำหลังสวนชนะไป3-1นะคะแล้วก็คู่ต่อไปเทศบาลตำบลทุ่งตักใครเจอกับอบต.ละแมอบต.ท่าแซะร่วมกับเทศบาลตำบลท่าแซะนะคะผลก็คือทางเทศบาลตำบลทุ่งตักใครชนะทีมรวมท่าแซะไป4-0ค่ะและคู่สุดท้ายก็คือเทศบาลตำบลปากน้ำเจอกับอบต.วิสัยใต้นะคะที่สนามนาสักอันนี้ก็เรียกได้ว่าทางวิสัยใต้ชนะเทศบาลตำบลปากน้ำไป1-0นะคะ ต่อไปที่หลังสวนนะคะเทศบาลตำบลท่ามะพราค่ะก็ได้เรียกว่าพ่ายให้กับอบต.พ่อแดงไป0-4เลยทีเดียวที่สนามหลังสวนนะคะส่วนเทศบาลเมืองหลังสวนค่ะเจอกับเทศบาลตำบลวังตะกอนะคะคู่นี้เขาไม่ยอมกันเลยนะคะก็เลยเสมอกันไป2-2นั่นเอง สนามต่อไปค่ะอบต.บ้านนานะคะเจอกับอบต.ตากแดดที่สนามท่าแซะปรากฏว่าทางบ้านนาชนะไป2-0แล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรนะคะเจอกับทีมรวมระหว่างอบต.ดอนยางแล้วก็เทศบาลมาบอมฤตนะคะผลก็คือแบ่งกันไปฉันพี่น้องค่ะ0-0นั่นเองยังมีคู่ของอบต.หาดใหญ่เจอกับเทศบาลตำบลพะโต๊ะนะคะที่สนามหลังสวนค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเจอกันแบบสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหาดใหญ่ชนะไป4-0ค่ะแล้วก็ทางอบต.วิสัยเหนือก็ชนะอบต.นากระตามไป3-1ด้วยความเมามันที่สนามท่าแซะนะคะส่วนอบต.พะโต๊ะค่ะเจอกับอบต.ถ้ำสิงห์ที่สนามหลังสวนนะคะผลก็คือทางพะโต๊ะชนะไป1-0ค่ะและอบต.พระรักเจอกับอบต.สองพี่น้องที่สนามนาสักนะคะผลคือทางพระรักมาไกลก็ไม่ไกลนะเพราะสองพี่น้องไกลกว่าเนาะสองพี่น้องไกลกว่าพระรักชนะไป2-0ด้วยกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นการรายงานผลนะคะของฟุตบอลเมื่อวันนี้วันที่28นั่นเองค่ะส่วนวันนี้ค่ะวันที่29นะคะยังมีการแข่งขันอีกหลายคู่เหลือเกินค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมนะคะบางคู่ทาง Facebook ของอบจ.ชุมพรนะคะทั้ง4สนามไม่ว่าจะเป็นนะคะเมื่อเช้านี้มีการแข่งขันแล้วแต่ว่าผลยังไม่เข้ามานะคะวันนี้มีการเจอกันระหว่างเทศบาลตำบลมาบอมฤตเจอกับเทศบาลตำบลเขาทะลุค่ะที่สนามท่าแซะตอน9โมงแล้วก็อบต.หงส์เจริญเจอกับอบต.บ้านนาที่สนามท่าแซะ10โมงครึ่ง
อบต.ช่องไม้แก้วเจอกับอบต.คู่ริงนะคะที่มอกีฬา9โมงค่ะแล้วก็อบต.ตากแดดเจอกับอบต.วังน้ำจืดที่สนามนาศักดิ์ตอน9โมงอบต.ปังหวานเจอกับอบต.ทุ่งคาที่หลังสวนตอน9โมงนะคะแล้วก็อบต.นาขาเจอกับอบต.เขาค่ายหลังสวนค่ะตอน10โมงครึ่งอบต.สองพี่น้องเจอกับอบต.แหลมทรายที่สนามนาศักดิ์10โมงครึ่งค่ะและภาคบ่ายอันนี้นี่น่าจะเชียร์กันทันนะคะภาคบ่ายค่ะอบต.ตะโกนะคะจะเจอกับเทศบาลตำบลปากตะโกเรียกได้ว่าอำเภอเดียวกันเจอกันที่สนามหลังสวนแข่งตอนบ่าย2โมงค่ะอบต.นากระตามนะคะจะเจอกับเทศบาลตำบลสุพลีค่ะที่สนามท่าแซะตอนบ่าย2โมงแล้วก็อบต.ท่าหินเจอกับอบต.หินแก้วหินกับหินเจอกันใครจะเป็นยังไงใครจะแก่งกว่ากันนะคะที่สนามท่าแซะค่ะ 15:30 นส่วนเทศบาลตำบลวังไผ่นะคะจะเจอกับเทศบาลเมืองหลังสวนค่ะแข่งกันที่สนามนาศักดิ์เวลาบ่าย2โมงนะคะ แล้วก็เมื่อเช้านี้ยังมีคู่อบต.เขาชัยราชเจอกับอบต.หาดยายที่มหาวิทยาลัยกีฬาตอน10โมงครึ่งนะคะส่วนอบต.นาพระยาจะเจอกับเทศบาลตำบลทะเลซับที่มหาวิทยาลัยกีฬาตอนบ่าย2โมงวันนี้ค่ะแล้วก็ทางเทศบาลเมืองท่ายางค่ะจะเจอกับอบต.ปากคลองนะคะแหมอันนี้ก็เรียกได้ว่าคู่ซีกันเลยเจอกันตอน15:30 นที่มหาวิทยาลัยกีฬานะคะอบต.โคลนค่ะจะเจอกับเทศบาลตำบลขุนกระทิงเจ้าของสนามไม่ใช่เพราะว่าไปแข่งสนามหลังสวนนะคะในเวลา 15:30 นแล้วก็ตำบลตากแดดจะเจอกับอบต.บางมะพร้าวที่สนามนาศักดิ์ในเวลา 15:30 นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นในประเภทของเยาวชนและประชาชนค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะดิฉันจะต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังจริงๆค่ะเพราะว่า เสียงก็แบบว่าไม่ได้เลยนะคะขออนุญาตไปพักรักษาตัวก่อนแล้วกันนะคะแต่แน่ๆก็คือเช็คแล้วว่าไม่เป็นโควิดอย่างแน่นอนอย่าลืมค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกต้องไปเกาะติดเชียร์อยู่ที่สนามท่าแซะนะคะลองดูว่าวันนี้นายกต้องจะไปเกาะอยู่สนามไหนเชียร์ทีมไหนนะคะไปให้กำลังใจพวกเราค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาของพวกเรานะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีของคนท้องถิ่นด้วยกันวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะและคุณกิตติพงษ์พนมสวรรค์ขออนุญาตลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาที่ประเทศไทยเตรียมผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นให้ขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสู้หากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติสั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจนไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ที่ประเทศไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำการนำธรรมสร้างสันติภาพพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21วันสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยณศูนย์การประชุมสหประชาชาติภายหลังจากผู้นำชาวพุทธโลกเสร็จสิ้นการประชุมณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกโดยพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนั้นได้มีการอ่านสารจากเลขาธิการสหประชาชาติในส่วนของประเทศไทยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความร่วมมือของผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกที่ร่วมกันจัดการประชุมวันวิสาขบูชาโลกขึ้นทุกปีภายหลังการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2542เพื่อรำลึกถึงการประสูติ

0: ของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกพร้อมนานาประเทศที่ร่วมการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการสร้างสันติภาพความเคารพในความแตกต่างของผู้คนและความเมตตาต่อกันสำหรับในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพโลกพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีและช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวฉนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันวิสาขบูชาร
2: องศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำบุญตักบาตรให้ทานเวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณกุศลรวมถึงการบริจาคโลหิตซึ่งนับเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยโลหิตบริจาค1ถุงสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้โลหิตอย่างต่อเนื่องดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงได้จัดโครงการสาธุชนบำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชาระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งได้แก่สถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศได้แก่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาและภูเก็ตและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศผานิตคาดนาครายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ชุดทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชาน
3: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199ถึง

0: 599 บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
1: จากการตรวจก็พบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆพันธ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
0: ทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นวันสุดท้ายและขณะนี้ยังเหลือสิทธิ์จำนวนกว่า 4,200,000 สิทธิ์โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 นหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ภาคเอกชนสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบาง
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต่อมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปในทิศทางบวกล่าสุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40จะช่วยลดภาระค่าของชีพได้มากกว่าโครงการคนละครึ่งและมีส่วนกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบางโดยคาดว่าจะช่วยหนุน GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.2 ถึง 0.3 และอาจสูงถึงร้อยละ 0.5 หากดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมาตรการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเติมเงินใช้จ่ายระยะสั้นแต่ช่วยให้เม็ดเงินหมุนลงสู่ร้านค้ารายย่อยตลาดสดภาคบริการธุรกิจ Delivery และ SME ในภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลต้องรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจจากมาตรการที่ออกไปแล้วเพราะระดับกำลังซื้อของประชาชนจะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคการผลิตการค้าการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจขณะเดียวกันรัฐบาลเห็นตรงกับข้อสังเกตของภาคเอกชนว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้านอื่นควบคู่กันไปโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการท่องเที่ยวคุณภาพและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงนายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้เดินหน้ามาตรการสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนอนุมัติอนุญาตดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ผ่าน BOI และเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการ Thailand Fast Pass ของสำนักงาน BOI ให้เกิดการลงทุนเร็วที่สุดปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น25โครงการมูลค่ารวม 223,216 ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติสุขะเภาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตรัฐบาลจะเดินหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีแรงส่งต่อเนื่องประชาชนมีงานทำมีกำลังซื้อและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกยังมีความท้าทายอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศนโยบายงดรับของขวัญเพื่อยกระดับความโปร่งใสพร้อมนำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อสกัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
5: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติโดยตั้งเป้าหมายลดเรื่องร้องเรียนการรับสินบนของเจ้าหน้าที่พร้อมขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ No Gift Policy อย่างจริงจังทั้งนี้กรมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลางมาใช้ในการบริการเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามสถานะและตรวจสอบช่องทางการชำระเงินได้อย่างโปร่งใสควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงในการนัดหมายอย่างปลอดภัยเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่งตรงถึงเมลของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงด้วยพร้อมย้ำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและพร้อมประสานหน่วยงานกลางร่วมตรวจสอบอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมศุลกากรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้งานระบบ Tarif E-Serviceอุดช่องโหว่ทุจริตอำนวยความสะดวกภาคเอกชนยกระดับบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริการพิกัดอัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Tarif E-Service รูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและปิดช่องโหว่การทุจริตอย่างยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าใช้งานเพื่อยื่นขอตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นพร้อมทราบผลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้อย่างเป็นปัจจุบันระบบสามารถเชื่อมโยงคำวินิจฉัยเข้ากับระบบใบขนสินค้ารวมถึงพัฒนาระบบสืบค้นให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นจากทุกฐานข้อมูลพร้อมทั้งแสดงข้อมูลสินค้าควบคุมหรือของต้องห้ามต้องจำกัดเพื่อช่วยลดความผิดพลาดครอบคลุมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบยังเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อกำหนดใบอนุญาตจาก23หน่วยงานสำหรับสินค้ากว่า 9,400 พิกัดอีกด้วย
7: จริงมันมีช่องให้อัพโหลดข้อมูลทั้งสเปครูปถ่ายถ้ามีรูปเข้าไปเนี่ยมันก็วิจัยได้ง่ายขึ้นเหมือนกับท่านไปหาหมอคือเมื่อก่อนท่านต้องไปพบหมอเหมือนกับกรมศุลเมื่อก่อนจะมาชี้พิกัดก็มาพบเจ้าที่ที่กองพิกัดเอาเอกสารเอารูปภาพไปดูว่าขาเนี่ยมันเข้าพิกัดอะไรวันนี้เนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลผูกพันทั้งองค์กรคือผู้นำเข้าจะมีเพนพอยต์อดีตว่าไปเข้าแต่ละที่ตีความพิกัดไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องยึดตรงนี้เป็นไบเบิลว่ากรมได้ชี้มาแล้วนะว่าสินค้านี้เนี่ยมันเข้าพิกัดนี้นะ
6: ท ั้งนี้ระบบทาริฟ e-service รูปแบบใหม่จะพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต้นทุนทางธุรกิจลดระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต
9: ้ที่ค่ายนเรศวรกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีและได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีโดยมีประเด็นสำคัญเช่นผลการขับเคลื่อนของคณะทำงานพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและพื้นที่ห้วยสายใต้ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายและการก่อสร้างและปรับปรุงการขยายเขตไฟฟ้าการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าในพื้นที่โครงการความก้าวหน้าการติดตั้งโฟลติ้งโซล่าการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำการพัฒนาแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างห้วยสายใต้โดยมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆโดยน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีพื้นที่สาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะก็ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่รับฟังข้อเสนอแนะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกองทัพบกกรมชลประทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชอการช่างโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำนภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้
10: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็น Health Influencer มุ่งเปลี่ยนผู้มีความรู้ด้านการรักษาสู่ผู้นำความคิดด้านสุขภาพบนสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันข่าวปลอม
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การเป็นเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะทำหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพเข้ารวมกว่า50คนโดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวิตประจำวันประชาชนได้รับข่าวสารจำนวนมากในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพ
11: ที่หากไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขจึงวางแนวทางรับมือโดยใช้ต้นทุนความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีผนวกกับความสามารถทางเทคโนโลยีและพลังการสื่อสารพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมทางด้านสุขภาพหรือ Health Influencer ที่สามารถเปลี่ยนเรื่องยุ่งยากซับซ้อนทางวิชาการให้กลายเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นการสร้างเกราะป้องกันและเข็มทิศสุขภาพให้กับประชาชนส่งผลให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขให้เป็น Health Influencer เป็นก้าวสำคัญในวิธีการสื่อสารเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารได้แก่สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยร่วมสนับสนุนวิทยากรและการจัดอบรมซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุขที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรมรวม56คนมีเนื้อหาความรู้ที่สำคัญอาทิการวิเคราะห์เทรนด์โซเชียลมีเดียทักษะสำคัญสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนจริยธรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย Health Influencer ของกระทรวงสาธารณสุขในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและสร้างสรรค์แก่สังคมไทยนารุมนอุดมพรรายงาน
2: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์เสริมทักษะดิจิทัลเยาวชน
12: พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวในการเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะผู้บริหารร่วมกันจัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลและเป็นการปูทางสู่อาชีพนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับมืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น18ทีมรวม72คนจาก12โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศในโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าเยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีศักยภาพที่จะก้าวทันโลกดิจิทัลสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งโครงการนี้ได้สอนให้รู้จักการนำเสนอตัวตนของตนเองอย่างมีคุณค่านำเสนอความเป็นนักเรียนราชประชานุเคราะห์ออกสู่สายตาสังคมได้อย่างสง่างามด้านนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ผ่านสื่อในสังกัดทั้งสถานีโทรทัศน์5สถานีสถานีวิทยุกระจายเสียงกว่า100คลื่นและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า700บัญชีซึ่งมีฐานผู้เข้าถึงกว่า20ล้านคนรวมถึงเพจพระรานที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารภารกิจด้านการสืบสารรักษาและต่อยอด
13: กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจอันสำคัญสูงสุดในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แผ่ไพศาลและสถิตอยู่ในใจประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งโทรทัศน์5สถานีวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีออนไลน์ทั้งหมด700แพลตฟอร์มนะคะ700 account รวมผู้เข้าถึงประมาณ20ล้านคนที่สำคัญเพจพระลานซึ่งเป็นเพจหลักของการสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอด
12: ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง18ทีมจะได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงาน
5: พื่อเตรียมผลิตการไลฟ์สดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในวันที่26มิถุนายนนี้และจะมีพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรวมมูลค่า 30,000 บาทในวันที่23สิงหาคม2569ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นันทภาแสตุ้มรายงาน
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจัดประชุมใหญ่และสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี2569เปิดเวทีรับฟังเสียงสมาชิกพร้อมขับเคลื่อนองค์กรยกระดับสู่เกษียณมีสุขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี2568รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้ผู้แทนสมาชิกจากทุกหน่วยงานได้รับทราบพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิกโดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม528รายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วไปเข้าร่วมรับฟังรวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 1,300 รายนอกจากนี้กบข.ยังได้จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกภายใต้แนวคิด Freedom for Living ผนึกกำลังรับมือทุกความท้าทายสู่เป้าหมายเกษียณมีสุขเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนตลอดจนสะท้อนบทบาทของกบข.ในการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างรอบด้านภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของกบข.ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมากยิ่งขึ้น
14: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
15: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
14: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวระดับสูงที่ระบุว่าคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและอนุญาตให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสนอกจากนี้สหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านบางส่วนขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะเริ่มการเจรจาประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกประกาศโดยรัฐบาลอิหร่านไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่เพียงฝ่ายเดียวนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียอย่างรุนแรงระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ต่อกรณีที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์โจมตีกรุงเคียฟของยูเครนโดยมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเตือนว่าการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อกรุงเคียฟอาจทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นและบั่นทอนโอกาสของการบรรลุสันติภาพ ด้านนายวาซิลีเนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปยังฐานทัพและหน่วยข่าวกรองของยูเครนพร้อมย้ำว่ารัสเซียจะเดินหน้าโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารของยูเครนต่อไปทั้งนี้รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธหลายร้อยลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและได้รับบาดเจ็บราว100รายสำนักข่าว CNA รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายวิเวียนบาลาคริชนันรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังไม่พร้อมเจรจาความมั่นคงกับสหรัฐหรือเกาหลีใต้โดยยังคงมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารพร้อมระบุว่าระหว่างภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพบว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติอย่างยาวนานนายบาลากริชยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสิงคโปร์ไม่มีแผนเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันในโอกาสนี้ยังเชิญนางชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือมีส่วนร่วมบนเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นนายแพทย์ชิโดสอัดฮานอมกิเบรยัสุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกมีความซับซ้อนอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งความไม่มั่นคงปลอดภัยการพลัดถิ่นการขาดแคลนอาหารและความไม่ไว้วางใจของชุมชนท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นไปได้ยากนายแพทย์ชิโดสเน้นย้ำว่าทีมงานของ WHO กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอิตูริทางตะวันออกดีอาร์คองโกศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้และตัวเขาจะเดินทางไปถึงที่นั่นในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์และแสดงให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลาพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพัปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-16 21-19ไปข้างนอกก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โลสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโยโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีเอาชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น3-1เซต6-3 6-2 6-7 ไทเบรก7-9และ6-3ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะรุ่งจากบราซิลส่วนผลคู่อื่นๆที่น่าสนใจชายเดี่ยวรอบ2อันเดรรูเบฟมืออันดับ11จากรัสเซียชนะคามิโลอูโก้คาราเบลลี่จากอาร์เจนตินา3-1เซตคาเรนคาชานอฟมืออันดับ13จากรัสเซียชนะมาโก้ทันเกลริติจากอาร์เจนตินา3-1เซตแคทเปอร์รุตมืออันดับ15จากนอร์เวย์ชนะฮามัดเมดเยโดวิชจากเซอร์เบีย3-0เซตและทอมมี่พอลมืออันดับ24จากสหรัฐชนะโลเรนโซโซเนโกจากอิตาลี3-0เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคิมจีโฮมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ขณะที่หญิงเดี่ยว นักขวดสาวไทยเข้าชิงกันเองโดยอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ชนะอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลีย2-1เซต6-3 4-6และ6-3ส่วนอีกคู่สรุจดาสุดตาเอาชนะเย่หวันจากฮ่องกง2-1เซต6-1 4-6และ6-3ทำให้นักเทนนิสสาวไทยเข้าไปชิงกันเองด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสรุจดาสุดตาที่เพิ่งเข้าชิงหญิงเดี่ยวมายังคงร้อนแรงต่อเนื่องเมื่อจับคู่กับธนพรก้อนศิลาช่วยกันหดชนะคู่ของอภรนันโซเฟียแสนสุชาติกับเย่หวานจากฮ่องกง2-1เซต6-1และ3-6ซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ส่งผลให้สรุจดาผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศหญิงคู่อีกประเภทโดยเข้าไปพบกับคู่ของวิมุตติยาพงหนูกับวาวาร่าคูไวเซวาศึกวิลแชร์เทนนิสนานาชาติ3รายการใหญ่ที่เมืองอักเตาประเทศคาซัคสถานสัปดาห์ที่1รายการ WC 50อักเตา2026ทัพไทยประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3แชมป์จากนายรุ่งมิตรเบนขุนทศในประเภทชายเดี่ยวบุญเชิดใจเย็นในประเภทคอร์สเดี่ยวและการจับคู่กันของบุญเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภาในประเภทคอร์สคู่สัปดาห์ที่2รายการ ITF Wheelchair KPMG Open นักกีฬาไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์จากประเภทคู่นันมิตรเบนขุนทศจับคู่กับสุธีคลองรัวส่วนในประเภทคอร์สเดี่ยวแชมป์ตกเป็นของมุนเชิดใจเย็นและประเภทคอร์สคู่มุนเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภายังคงโชว์ฟอร์มเก่งคว้าแชมป์ร่วมกันได้อีกครั้งสัปดาห์ที่3รายการ ITF Wheelchair Saijin RG Go Open นักกีฬาไทยกวาดไปถึง4แชมป์จากนันมิตรเบนขุนทศเหมาคนเดียว2รางวัลทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ที่จับคู่กับสุธีคลองรัวขณะที่ประเภทเดี่ยวมุนเชิดใจเย็นยังคงคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและปิดท้ายด้วยประเภทคอร์สคู่แชมป์ยังเป็นของคู่หูสุดแกร่งมุนเชิดใจเย็นและสมบัติแย้มประภาจากที่ศึกตะกร้อ World Cup 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชายซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียก่อนทีมตะกร้อหนุ่มของไทยได้ขอยอมแพ้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่ของมูฮัมหมัดลารีกรรมการชาวสิงคโปร์ล่าสุดนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสหพันธ์แล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าหากทางสหพันธ์สั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ก็จะเดินหน้าฟ้องร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลกีฬาโลกแน่นอน
20: เราก็ยังยืนยันว่าเราก็ทำตามขั้นตอนเราก็ทำนิดๆแล้วเราก็ไม่ได้วอล์กเอาครับจริงๆว่าเราเห็นว่าพฤติกรรมของกรรมการหลายแมตช์หลายเกมแล้วที่ทำกับเราครับเราก็ยืนว่าเราก็ยกแชมป์ให้มาเลยไปเลยเราไม่เล่นต่อเราก็ไม่ได้วอล์กเอาเราอยู่รับเหรียญด้วยนะครับผมก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้วอล์กเอาก็ยังยืนยันตรงนั้นครับผมก็ยังมองว่ามันไม่น่าจะกระทบติดเอเชียนเกมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนั่นสมัยที่มาเลย์วอล์กเอาเราเดินวอล์กเอาออกจากสนามด้วยไม่รับเหรียญด้วยอันนั้นก็ยังไม่เห็นกระโดดทำอะไรแต่ถ้าเกิดเข้ามาเล่นงานเราในเคสนี้ถึงเอเชียนเกมเนี่ยผมก็มองดูว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นธรรมกับเราก็คงต้องขึ้นศาลโลกกัน
19: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกทัพช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด U20 อยู่กลุ่ม F ร่วมกลุ่มหนักกับอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานซึ่งกลุ่มนี้ไทยเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกแข่งขันวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนคัดแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายที่จีนไปลุ้นโควต้า4ทีมเอเชียไปฟุตบอลเยาวชนโลกนายพรเทพศิริโรจน์กุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านปรางเกมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายปรีชาสีน้อยยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในตำบลจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นประจำทุกปีจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอสม.และพี่น้องประชาชนทั้ง18หมู่บ้านว วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายมีความรักความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดแข่งขัน6ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตซอลชายฟุตซอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีวอลเลย์บอลทีมผสมเซปักตะกร้อชายและเปตองทีมผสมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
25: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬ สกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูดังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Reboot Plus ภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบบริหารและการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02105-4778ต่อ3010และ0824502619กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนท่านผู้ฟังคะหลายคนใฝ่ฝันถึงความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการงานสุขภาพหรือชีวิตครอบครัวแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักว่าวินัยคือหัวใจสำคัญที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงวินัยไม่ใช่เรื่องของความเข้มงวดเพียงอย่างเดียวหากแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองทำสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำค่ะวินัยช่วยให้เรามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่มีวินัยจะไม่ปล่อยให้แรงจูงใจเพียงชั่วคราวเป็นตัวกำหนดการกระทำแต่เลือกใช้ความรับผิดชอบและความตั้งใจเป็นเครื่องนำทางเช่นนักเรียนที่อ่านหนังสือวันละเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอย่อมมีความรู้มั่นคงกว่าผู้ที่อ่านเพียงช่วงใกล้สอบหรือคนทำงานที่วางแผนและปฏิบัติตามตารางงานอย่างเคร่งครัดย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าวินัยยังเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความพยายามเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องในระยะยาวการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาทีอย่างสม่ำเสมอย่อมให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายหนักๆเพียงไม่กี่วันแล้วหยุดไปวินัยจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องรดน้ำดูแลทุกวันจึงจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความสำเร็จในอนาคตนอกจากนี้วินัยยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองเมื่อเราสามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้นความมั่นใจนี้เองจะกลายเป็นพลังใจที่ผลักดันให้เรากล้าทำในสิ่งใหม่ๆและเผชิญกับความท้าทายได้อย่างเข้มแข็งอย่างไรก็ตามวินัยไม่ได้หมายถึงการบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดจนขาดความสุขแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่และความสุขในชีวิต การมีวินัยในการพักผ่อนการดูแลสุขภาพและการจัดสรรเวลาให้ครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่แท้จริงเช่นกันเพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่คือการเดินไปอย่างมั่นคงและมีความสุขวินัยสามารถฝึกฝนได้โดยการเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการตื่นนอนตรงเวลาการทำงานให้เสร็จตามกำหนดหรือการตั้งเป้าหมายรายวันและทำให้สำเร็จทีละข้อเมื่อทำได้บ่อยครั้งวินัยจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันและตัวตนเราในที่สุดท่านผู้ฟังคะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่คือผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอวินัยจึงไม่ใช่ภาระหากแต่คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ชีวิตที่มั่นคงมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
25: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลาดดาวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอนอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะคะประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ค่ะ
1: ใช่
0: วันนี้นะคะพี่หนุ่มติดภารกิจนะคะวันนี้มาหงปัทมาดีเจิมสิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแต่ว่าหงไม่ได้มาคนเดียววันนี้หงมาพร้อมกับน้องๆทั้ง2คนเช่นเดิมค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะ
1: แก้มจิราภาหนูรักค่ะ
0: น้องแก้มเมื่อวานนะคะได้มาอ่านข่าวเราแล้ว
2: สวัสดีครับผมนายสกุลแสงวิเชียรครับ
0: ค่ะน้องหลุยนะคะจากวิทยาลัย
2: เทคน
0: ิคนครศรีธรรมราชน้องแก้มมาจากมหาวิทยาลัย
1: ทักษิณ
0: ทักษิณ
1: วิทยาเขตสงขลาค่ะสงขลานะคะ
0: วิทยาเขตสงขลาโอเคคือทั้งสองน้องสองคนน่ะก็คือมาร่วมจัดรายการกับเราแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็เป็นวันที่สองตื่นเต้นไหม
1: อุ้ยดูฟังจากเสียงเมื่อกี้หนูตื่นเต้นมากพี่หง
0: อ๋อตื่นเต้น
1: พูดผิดถูก
0: น้องไอซ์ตื่นเต้นไหมคะน้องหลุยตื่นเต้น
2: ค
1: ่ะอาจจะมีการพูดผิดพูดชื่อผิดตลอดทั้งคลิปนะคะ
0: เพราะว่าชื่อนักศึกษาเยอะมากเลยมาช่วยเรานะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสของน้องทั้งสองคนได้มาร่วมจัดรายการในวันนี้นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะท่านผู้ฟังค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะเรียกได้ว่ายังมีโอกาสลงทะเบียนอีกวันสุดท้ายแล้วนะคะ29พฤษภาคมแต่ว่ามีสิทธิ์เหลืออยู่นะคะณเวลา 10:50 นวันนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์เหลือประมาณ 4,192,941 สิทธิ์เลยทีเดียว4ล้านคนเลยนะยังสามารถลงทะเบียนได้นะคะรีบเลยนะคะเพราะว่ามีเรียกว่าช่วยแบ่งเบาค่าภาระค่าครองชีพรายวันแน่นอนนะคะซึ่งง่ายมากเลยแค่ประชาชนนะคะที่สนใจลงทะเบียนนะคะเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะคะไปกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็สามารถสมัครได้เลยถึง22นาฬิกาคือ4ทุ่มวันนี้นะคะ4ทุ่มวันนี้ก็ยังสมัครได้อยู่ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นสมัครเถอะนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ย
1: เราเองก็คนจนๆอยู่นะคะเรา
0: ก็สมัครได้ตั้งแต่วันที่25เราสมัครแล้ว
1: ใช่
0: หกโมงปุ๊บเรากดเลย
1: ใช่ค่ะเราได้รับสิทธิ์เนาะ
2: คือว่าช่วยค่าใช้จ่ายด้วย
0: โอ้ช่วยอย่างเช่นน้องๆเองก็ช่วยภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: เออจากที่คุณพ่อคุณแม่จะให้วันละร้อยหนึ่งก็ให้แค่40บาทก็ได้แล้วเพราะว่ามีรัฐช่วยแล้ว
1: ใช
0: ่เป็นโครงการดีๆเนาะเพราะเสียดายแทนเลย4ล้านสิทธิ์นะคะก็สมัครได้เลยนะคะยังมีเวลาอยู่ก็ง่ายๆแล้วก็ต้องย้ำกันอีกครั้งว่าสมัครผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีใครส่ง SMS ลิงก์มาหรือว่าส่งเป็นแบบแอดไลน์มาแล้วทักบอกว่าเออขอข้อมูลแล้วจะไปสมัครให้อันเนี้ยมิจฉาชีพโอ้นะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นก็คือเป็นโครงการดีๆที่มาบอกมาย้ำมาเตือนกันนะคะว่ายังสมัครได้อยู่น้องๆสมัครแล้วเรียบร้อยรอสิทธิ์วันที่1มิถุนายนมีความคิดว่าจะใช้อะไรบ้าง
1: ของหนูอย่างแรกเลยคือด้วยความที่หนูกำลังจะเปิดเทอมน
0: ะ
1: หนูก็อยากจะแบบเอาเงินในส่วนนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปช่วยแบบเกื้อหนุนการเงินของหนูบ้างเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันปิดเทอมเนาะไม่ค่อยได้รายได
0: ้ค่ะก็คือก็ช่วยตัวเราด้วยช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็น้องนักศึกษาก็น่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นรับประทานอาหารกลางวันอะไรอย่างงี้มั้ย
1: หรือ
0: ว่าอุปกรณ
1: ์ส่วนมากเนาะส่วนมากจะเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พวกอาหารการใช้ชีวิตประจำวันเน
0: า
1: ะ
0: เราก็เดี๋ยวมาดูว่าไทยช่วยไทยพลัสคือร้านที่เราเล็งไว้อะเขาจะสมัครหรือเปล่าก็ขอให้เขาสมัครเนาะเพราะว่าในส่วนของร้านค้าเองเนี่ยก็ต้องสมัครนะคะผ่านแอปถุงเงินนะคะถึงจะเข้าร่วมโครงการได้อ่ะน้องหลุยอยากจะใช้อะไรบ้าง
2: ผมก็เหมือนกับน้องแก้มครับ
0: ค
2: ือเกลื้อหนุนและแต่ละวันค่ากินค่าใช้อะไรพวกนี้ครับ
0: เพราะว่าคราวที่แล้วเราสมัครคนละครึ่งพลัสไป
1: ใช่
0: เป็นยังไงคะรอบนั้น
2: ก็ใช้เต็มโควต้าเลย
1: ใช้ช่ำหมดวงเงิน
0: หมดวงเงินจะบอกว่าใช้เต็มโควต้าเนี่ยก็คือเน้นย้ำกันอีกรอบนึงก็คือจะใช้เนี่ยสิทธิ์เนี่ยนะคะเดือนต่อเดือนนะคะจะไม่มีการทบไปให้ในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้น
2: เดือนละ 1,000
0: รัฐบาลน่ะจะให้เรา 1,000 บาทเราก็จะเติมไปเนี่ยเดือนนึงประมาณ667บาทนะคะก็รวมกันทั้งรัฐทั้งเราเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ 1,667 บาทต่อเดือนนะคะให้หมดในเดือนนั้นนะคะแล้วก็เดือนใหม่ก็จะเติมเข้ามาให้อีกประมาณนี้4เดือนนะคะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะ4เดือนเลยที่ช่วยเหลือนะคะอยู่ในโครงการนี้นะคะก็ย้ำเตือนกันค่ะทุกฟังเอาล่ะวันนี้เรามาดูเรื่องของข่าวสารกันบ้างนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเราก็ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องแป้มีข่าวเรื่องนี้มาฝากกันค่ะทุกฟัง
1: ใช่ค่ะในวันที่27นะคะเราได้มีการ ต้อนรับนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปแล้วนะคะในวันที่28นี้ค่ะท่านผู้ชมเรามีการอัปเดตในโอกาสที่นายโตเลิมนะคะที่เป็นเลขานุการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในระหว่างวันที่27ถึง28นะคะพฤษภาคม2569โดยนายกของเรานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับพร้อมนำประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมร่วมเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together Celebrating 50 YearsOf Thailand Vietnam Relation ค่ะในการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและเวียดนามค่ะซึ่งในนี้เป็นการตอกย้ำและการยกระดับเนาะความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในขณะที่อาเซียนเนี่ยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดพร้อมเป็นการกล่าวถึงนะคะผลการหารือในการประชุมเอเชียนซัมมิตภายใต้แนวคิด NavigatingOur future together ค่ะในการก้าวสู่อนาคตไปด้วยกันขนาดที่อาเซียนเนี่ยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดเนาะพร้อมกับกล่าวถึงผลการหารือในการประชุมเอเชียนซัมมิตเนี่ยขนาดที่อาเซียนนี้นะคะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดไทยและเวียดนามเนี่ยจะเป็นสองประเทศนะคะเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันและพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและจะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะสู่เป้าหมาย25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยย้ำแนวคิดTree Connect ได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเนาะเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธการยุทธศาสตร์พัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งได้เป็นการเปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง50ปีค่ะความสัมพันธ์ไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันจะสะท้อนถึงมิตรภาพความไว้วางใจและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศไทยเวียดนามค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายนะคะได้เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการหลอกลวงออนไลน์การทำประมงผิดกฎหมายและการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเติบโตอย่างมั่งคงมั่นคั่งและยั่งยืนของทั้งสองประเทศในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะนายกอนุทินได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโตเลิมภายในงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองเราจะสะท้อนมิตรภาพที่ใกล้ชิดในระหว่างผู้นำไทยและเวียดนามและความผูกพันทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเคยเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ปัจจุบันนะคะเรามีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์3แห่งที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมและจังหวัดพิจิตรค่ะที่สำคัญอาหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเรานะคะยังเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าหากันด้วยอาหารของเวียดนามได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยนะคะขณะที่ละครซีรีส์ไทยได้รับความนิยมในเวียดนามมากและยังจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาเยือนไทยเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของการต้อนรับนะคะของประเทศไทยเองเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็เสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะแล้วก็นางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นตัวเรียกว่าสะท้อนให้เห็นเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีให้เกียรตินะคะให้เกียรติสูงสุดกับทางด้านของเวียดนามนะคะแล้วก็อย่างที่น้องแก้มได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราได้จัดงานเลี้ยงเนาะอย่างอบอุ่นท่านนายกเองนะคะก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะแล้วก็ พูดถึงเรียกว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามอย่างใกล้ชิดเพราะที่ผ่านมาเราก็มีเรียกว่าประวัติศาสตร์ร่วมกันหลายอย่างเนาะอย่างเช่นมีที่พักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ใช่ไหมคะ
1: เป็นอนุสรณ์สถานเนาะเราสร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะคะ
0: ค่ะแล้ววัฒนธรรมการเรียกว่าอาหารหรือว่าทำการท่องเที่ยวเราก็มีบางอย่างที่ร่วมกันหรือแม้แต่อาหารน่ะทางด้านของภาคอีสานเองก็รับวัฒนธรรมจากเวียดนามเหมือนกันเช่นก๋วยจั๊บยวน
1: ใช่
0: ก็เป็นชื่อว่ายวนเลยคือยวนเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเป็นชื่อของเวียดนาม
1: ใช่
0: เขาเรียกว่ายวนเนาะแล้วก็เราก็รับวัฒนธรรมการทานแบบก๋วยจั๊บยวนมานะคะก็เห็นถึงความเชื่อมโยงกันแหละนะคะของความเป็นเรียกว่าเอเชียออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะคะเราก็เป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกันด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์ในแง่ของอาหารการกินต่างๆมายาวนานนะคะหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองนะคะในสถาบันที่สอนเกี่ยวกับอาเซียนหรือว่าเอเชียออกเฉียงใต้นะคะก็จะมีการสอนภาษาเวียดนามด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในปัจจุบันนะคะทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยต่างเร่งสร้าง New EngineesOf Grow หรือเป็นการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูงและเศรษฐกิจแห่งอนาคตอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ค่ะหากทั้งสองประเทศนี้นะคะสามารถเชื่อมโยงศักยภาพเข้าด้วยกันเนี่ยพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าไทยและเวียดนามเนี่ยจะไม่ใช่เพียงฐานการผลิตของภูมิภาคและจะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนปัจจุบันนะคะทั้งไทยและเวียดนามมีความสำคัญนะคะที่จะกำหนดอนาคตความสัมพันธ์ไทยเวียดนามก็คือภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญเลยในการลงทุนพัฒนานวัตกรรมและการจ้างงานพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยนะคะจะเปิดกว้างสำหรับการลงทุนอนาคตของอาเซียนเป็นปัจจัยสำคัญในอนาคตเลยก็ว่าได้
0: ค่ะนี่ก็คือเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันเนาะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ50ปีไทยเวียดนามเนี่ยนะคะเราก็ใช้ธีมที่เรียกว่าเป็นแบบ growing together เติบโตไปด้วยกันก็คือเป็นแบบว่า win-win mindset เป็นการแบบว่าไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ว่าเป็นร่วมมือกันเติบโตถึงแม้ว่าในไทยและเวียดนามเองเราจะมีความเป็นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีหลายส่วนที่อาจจะแบบว่าเป็นคู่แข่งในด้านของการส่งออกทางด้านของเกษตรหรือว่า คืออาจจะไม่ได้ปะทะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะมีทรัพยากรใกล้เคียงกันมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะมีเรื่องของการค้าการลงทุนนะที่อาจจะเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับเวียดนามนะคะแต่ว่าในปัจจุบันในยุคนี้เนาะเราก็พยายามปรับ mindset ว่าเราสามารถ growing together เติบโตไปพร้อมกันได้นะคะผ่านการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างที่น้องแก้มบอกนั่นแหละนะคะเพราะว่าการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อ่ะมันจะมีมิติทางด้านของการเมืองด้านของเศรษฐกิจนะที่จะต้องแบบเราก็จะต้องมีการร่าง MOU นะคะเพื่อที่จะมีการทำความร่วมมือกันในหลายๆด้านเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถึงจะตรงกับคอนเซปต์ว่า growing together
1: ใช่
0: นะเพราะไม่ใช่ว่าเราได้ประโยชน์อย่างเดียวหรือเขาเสียประโยชน์เราต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เรียกได้ว่าจะพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันในด้านของการค้าการลงทุนด้านของดิจิทัลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราจะจับมือไปด้วยกันนะคะ
0: เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาดูด้านภายในประเทศของเราบ้างนะคะเรามาดูเรื่องของกระทรวงพม.ใช่ไหมคะ
2: ม
0: ีการขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ
2: ใช่
0: ยังไงบ้างคะน้องหลุย
2: กระทรวงพม.นะครับหรือว่า MOU ได้ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อนำเสนอภาคระหว่างเพศเตรียมพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ครับผมโดยนายนิกรโสบกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องครับเพื่อนำเสนอภาคระหว่างเพศโดยการลงนาม MOU ครั้งนี้นะครับผมเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมความปลอดภัยและมีความพร้อมในทุกมิติของมาตรฐานสากลครับเพื่อการเตรียมพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศหากสำเร็จจะเป็นครั้งแรกที่งานระดับโลกที่ถูกจัดขึ้นโดยทวีปเอเชียเนื่องจากกรุงเทพมหานครถูกนำเสนอในฐานะเมืองที่ให้คุณเป็น ขอไปครับเมืองที่ให้คุณได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงครับและกลุ่ม LGBTQ+ ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีกำลังซื้อสูงมีความถี่ในการเดินทางบ่อยและระยะเวลานำพักยาวนาน
0: พำนัก
2: ขอไปครับซึ่งระยะเวลาพำนักยาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งตลาดท่องเที่ยวของชาว LGBTQ+ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับประเทศไทยการจัดงานไพรมันในแต่ละปีสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงานภูเก็ตไพรเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่1ถึงวันที่7มิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างเคารพในความหลากหลายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและยกระดับเทศกาลไพร์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลเป็นมิตรปลอดภัยควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเท่าเทียมครับ
0: เอาละค่ะก็เป็นประเทศไทยเนาะเราจะเป็นเจ้าภาพจัด World Pride 2030นะคะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับกลุ่มของเพศทางเลือกหรือว่า LGBTQ+ นะคะก็เรียกได้ว่าในยุคปัจจุบันเนาะในมุมของพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เปิดกว้างโลกเปิดกว้างแล้วนะคะคุณมีลูกมีหลานอยากจะเติบโตมาแบบเอ๊ะลูกเป็นผู้ชายแต่รู้สึกว่ามีใจรักอยากจะเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปรู้สึกว่าไปห้ามเขาหรือว่าไปจำกัดเขาแล้วเพราะเดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้างผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้หญิงได้ผู้ชายก็แต่งงานกับผู้ชายได
2: ้
0: คือโดยเฉพาะประเทศไทยเนาะเราเปิดอิสระเสรีเลยแล้วก็มีการเรียกว่ามองกันที่ตัวตนหรือว่าศักยภาพของเขามากกว่าเพศนะคะก็เรียกได้ว่าทำใหแบบนี้แหละค่ะคือประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่เราเป็นประเทศที่เสรีแล้วก็เปิดกว้างอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรื่องของทั้งแง่ของอุตสาหกรรมการบันเทิงที่เกี่ยวกับซีรีส์วายก็เติบโตมากแล้วก็ส่งออกไปในอาเซียนหรือประเทศอื่นด้วยนะคะที่อาจจะยังปิดกั้นอยู่แต่ประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมเกี่ยวกับซีรีส์วายก็คือซีรีส์ที่เกี่ยวกับแนวชายรักชายนะคะหรือผู้หญิงรักผู้หญิงด้วยกันคือคำว่าวายเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายหรือฉันไม่ได้ชอบสมมติฉันเป็นผู้หญิงฉันชอบผู้หญิงไม่ใช่เพราะฉันชอบผู้หญิงทุกคนนะแต่ฉันชอบผู้หญิงคนนี้ที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้
1: ใช่ฉันชอบจิตใจของเขา
0: ใช่ชอบที่ตัวตนแล้วก็จิตใจของเขาหรือว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ชอบผู้ชายคนอื่นแต่เขาชอบผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แมทกับเขาได้ที่ตรงกับเขาได้อันนี้คือที่มาของซีรีส์วายอยากให้ท่านผู้ฟังได้เปิดใจลองดูนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าถามเด็กๆอ่ะเด็กๆก็จะดูซีรีส์วายกันเยอะ
1: ใช่เด็กๆจะชอบมาก
0: จะได้เข้าใจเขาว่าเอ๊ะทำไมชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ค่ะในโดยเฉพาะอย่างกลุ่มของหนูมักจะชอบออฟฟิศจิ้งกับเพื่อน
0: ว่าอะไรนะ
1: เอาไปจิ้งกับเพื่อนค่ะในชีวิตประจำวัน
0: สับใหม
1: ่ก็คือแบบเอาไปคู่กับใครก็ตามที่แบบเรา
0: อาบีจิ้ง
1: ใช
0: ่คือเราจิ้นถ้าเป็นสมัยพี่อะบอกว่าเออคนนี้จิ้นกับคนนี้อย่างเงี้ยจิ้นอยากจิ้นนะเดทกับยาย่าให้เขารักกัน
1: แล้วช่วงนี้เป็นแบบชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้แล้วเอาไปจิ้นกับแบบอุ๊ยเพื่อนสองคนนี้เคมีเข้ากันเราไปจิ้นได้
0: จิ้นได้แต่บางทีเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเราจิ้นเอง
1: ใช่ค่ะอาจจะอาการหนักไปหน่อยในช่วงนี้
0: นี่ก็คือการเปิดกว้างนะคะแล้วก็ภูเก็ตเราก็จะเป็นเรียกว่าเตรียมจัดงานภูเก็ตไพรด์เฟสติวัล2026ด้วยระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายนนี้ภูเก็ตก็จะคึกคักเนาะต้นเดือนมิถุนายนนะคะเพราะว่าเราเปิดพื้นที่ให้หลากหลายเพราะฉะนั้นมองในแง่ของเพศหรือว่าในแง่ของทางสังคมเนาะก็ถือว่าประเทศไทยเราเปิดกว้างที่จะให้มีความเสมอภาคกันระหว่างเพศนะคะสามารถเปิดกว้างรับทุกเพศได้หมดเลยแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจเองนะคะก็สามารถมองได้ว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยในฐานะที่เราจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ในฝันของชาวสีม่วงชาว LGBTQ+ เนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามาที่นี่แล้วอ่ะเราได้รับการยอมรับ
1: ใช่ไหมค
0: ะประเทศเขาอาจจะรู้สึกว่าจำกัดในแง่นี้เขาอาจจะแบบเป็นตัวเองได้ไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาประเทศไทยอ่ะก็ตรงกับคอนเซปที่เราจะจัดงานเลยก็คือเมืองที่คุณเนี่ยได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงพอมาแตะแลนดิ้งประเทศไทยปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถเป็นตัวเองได้เป็นอะไรที่แบบเราสามารถเป็นตัวเองได้มีคนยอมรับไม่ได้มีคนตัดสินอะไรประมาณนี้นะคะก
2: ็
0: แล้วที่ถามนิดนึงน้องๆมองยังไงกับเรื่องของเพศทางเลือกอ่ะในรุ่นนี้น้องๆอายุกันประมาณสัก19-20เนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มองยังไงบ้าง
1: ในส่วนของหนูชอบนะหนูชอบในส่วนที่ประเทศของเรามีการเปิดกว้างแล้วก็มีอิสระเพราะว่า ในส่วนของความชอบเราไปตัดสินใครไม่ได้แล้วเราก็เลือกเองไม่ได้ด้วยเราเลือกที่ว่าเขานิสัยดีเขานิสัยเข้ากับเราได้เขาอยู่กับเราแล้วเรามีความสุขแต่ว่าเขานั่นเป็นผู้ชายแต่เราไม่ซีเรียสค่ะประเทศเราอิสระประเทศเราแบบมีการเปิดกว้างออกแบบกว้างสุดๆถ้าฉันชอบนิสัยของผู้ชายคนนี้ฉันอยากจะอยู่ด้วยโอเคฉันแต่งได้หนูก็เลยแบบชอบความมีอิสระของประเทศเรามากเลย
0: ค่ะน้องหลุยเป็นยังไงบ้าง
2: ส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวมีเพื่อนเป็น LGBT ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมเป็นเขาจะเป็นเหมือนกับสีสันของกลุ่มแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถครับผมอยากให้มองว่าเขามองที่นิสัยมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่คนเลือกจะเป็นเนี่ยเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยปล่อยว่าถ้าใครอยากเป็นอะไรเนี่ยผมว่าให้เขาเป็นไปเลยดีกว่า
0: ก็เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะประมาณนี้เพราะว่าอย่างจริงๆเลยเนาะถ้าเรามีเพื่อนที่เป็น LGBTQ อ่ะรู้สึกว่าเขามีศักยภาพเขาเก่งเนาะเขาเก่งหลายๆด้านเลยบางครั้งเก่งในด้านวิชาการบางครั้งก็เก่งในด้านของศิลปะ
2: การ
0: พูดก็เก่งหรือว่าทำงานฝีมืออ
1: ันนั้นก็อาจจะ
0: จีบผ้าจับผ้าได้หมดก็เก่งกว่าเราอีกบางที
2: แล้วก็พวกคำศัพท์ใหม่ๆก็มาจากพวกเขาม
0: ีภาษาลงภาษาลูแล้วก็มีคำศัพท์ก็คือจะเป็นการสร้างสีสันให้เพื่อนในกลุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองกันที่เรื่องของศักยภาพความสามารถมากกว่าเพศเนาะก็เป็นการเปิดกว้างค่ะสำหรับยุคนี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่มานำมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวช่วงที่2เรายังมีข่าวมาฝากกันแต่ว่าต้องขอพักเบรกสักครู่นะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ

0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่ท่านช่องรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลอดอ่าวไทยค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องๆนะคะหงนะคะแล้วก็น้องๆแก้มน้องหลุยค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังนะคะในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนะคะเรามาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะคะจากทางบ้านเนาะมาให้กำลังใจกันนะคะคุณสมบัติมั่นยืนนะคะก็มาทักทายเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับประจำเลยของรายการตลอดอ่าวไทยนะคะก็ขอเพลงมาด้วยนะคะแสบหัวใจของพรชัยสร้อยเพชรนะคะก็เปิดให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากบอกว่าตอนนี้ชุมพรฝนกำลังตกหนักลมแรงเลยนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่1มิถุนายนเลยนะคะก็มีการแจ้งเตือนกันมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณต้นน้ำปรมินนะคะคุณธนพลเพื่อนใครหรือเปล่านะ มาให้กำลังใจเพื่อนหรือเปล่านะ นะคะก็เป็นกำลังใจจากทางบ้านนะคะก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ค่ะที่สวทนครศรีธรรมราชเพจ Facebook ของเรานะคะก็เรียกได้ว่ามาดูหน้าดูตานะคะ ว
1: ัน
0: น
1: ี้ดีเจเห็นหน้าสวยๆของดีเจผู้หญิงเห็นหน้าหล่อๆดีเจผู้ชาย
0: มีทั้งดีเจรุ่นเจนซีกับเจนซีน้องๆเป็นเจนซีแล้วเนาะเจนซีช่วงนี้เทรนมีเทรนอะไรบ้างเด็ดๆของเจนทรี
1: อุ้ย
0: ก่อนหน้านี้มันจะมีการถ่ายรูปกับดอกบัวใน TikTok ในโซเชียลเน
1: า
0: ะก็คือแบบว่าต้องถือดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆลงโซเชียลหรือว่าอาจจะเป็นดาว TikTok
0: เป็นดาว TikTok
1: เต้นคอฟเวอร์เต้นคอฟเวอร์แล้วก็เต้นคอนเทนต์ค่ะเป็นคอนเทนต์เยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะก็อัปเดตได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงนี้เนาะน้องๆเจนซีก็จะเป็นความสดใสน่ารักนะคะให้กับเราม
1: ีความการแสดงออกเยอะ
0: เป
1: ็นข้อดีเนาะ
0: เป็นข้อดีนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาดูข่าวในช่วงนี้กันนะคะมาดูในภาคของการเกษตรกันบ้างนะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็ดันเรื่องของข้าวประณีตไทยค่ะให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงนะคะคัดเลือก200กลุ่มศักยภาพทั่วโลกเพื่อจะปั้นรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะนายวิทยากรมณีเนตรค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบตลาดใหม่ให้กับข้าวไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวคุณภาพสูงที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะมีเรื่องราวแล้วก็สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคยุคใหม่นะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้ซึ่งโครงการข้าวประณีตนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมและก็พัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพจากทั่วประเทศค่ะให้สามารถยกระดับสินค้าสร้างแบรนด์แล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจากการสมัครนะคะผู้ที่เข้ามาสมัครร่วมโครงการจำนวน468กลุ่มนะคะกรมการค้าภายในก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดข้าวนะคะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการระยะแรกแล้วนะคะจำนวน200กลุ่มค่ะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพดีเยี่ยมหรือว่าเทียร์1นะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีจำนวน42คนนะคะ42กลุ่มขออภัยค่ะและกลุ่มศักยภาพดีมากหรือว่าเทียร์2นะคะก็จำนวน93กลุ่มและกลุ่มศักยภาพดีเทียร์3นะคะจำนวน65กลุ่มนะคะเพื่อกำหนดแนวทางสนับสนุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละกลุ่มค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทั้ง200กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นหัวหอกสำคัญเลยในการผลักดันข้าวประณีตไทยค่ะเข้าสู่ตลาดพรีเมียมนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะชูจุดเด่นนะคะด้านรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็เรื่องราวของข้าวแต่ละชนิดเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผู้บริโภคให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ยอมจ่ายในราคาที่สูงนะคะเพิ่มเรื่องของเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจแล้วก็คุณภาพของข้าวที่เป็นจุดเด่นเนี่ยก็จะสามารถทำให้ข้าวเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะก็จะเรียกว่าเป็นการเพิ่มรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรอย่างแท้จริงนะคะสำหรับการสนับสนุนกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็สามารถเสนอแผนขอรับเงินสนับสนุนได้นะคะก็ได้ประมาณไม่เกิน 500,000 บาทต่อกลุ่มค่ะครอบคลุม4ด้านสำคัญนะคะประกอบด้วย1นะคะด้านการผลิตแล้วก็แปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว2ด้านการบรรจุแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเช่นเครื่องบรรจุสุญญากาศการออกแบบฉลากแล้วก็การสร้างแบรนด์ชุมชน3ด้านมาตรฐานแล้วก็การรองรับนะคะอย่างเช่น GMP HACCP แล้วก็ Organic Thailand 4ค่ะด้านการตลาดแล้วก็การเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายนะคะอาทิการนำสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าการจับคู่ธุรกิจแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์จัดแสดงสินค้านั่นเองนะคะนอกจาก กลุ่มผู้สมัครอีก2นอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มผู้สมัครอีก266กลุ่มนะคะที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้กรมการค้าภายในก็ได้เตรียมจัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแล้วก็ช่วยเหลือเชื่อมโยงตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกลุ่มข้าวประณีตในรุ่นต่อไปก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการสำคัญเลยนะคะที่กรมการค้าภายในเนี่ยผลักดันควบคู่กันก็คือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือบนข้าวหอมมะลิบรรจุถุงนะคะเพื่อยืนยันว่าเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ไทยแท้แล้วก็ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษานะคะอย่างเช่นมีการบริการตรวจ DNA ของข้าวด้วยนะคะโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพื่อให้ได้รับการรองรับเป็นไปอย่างโปร่งใสแม่นยำแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะโครงการนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการเปลี่ยนภาคเกษตรกรรมไทยนะคะจากการขายสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะไปสู่การสร้างสินค้ามูลค่าสูงที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพความประณีตอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้แล้วก็ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเข้ามานะคะจัดการกับเรื่องของการค้าข้าวการขายข้าวเนาะก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น200กลุ่มอย่างที่กล่าวไปแล้วเป็น4เทียร์นะคะเป็น3เทียร์เนาะแล้วก็สนับสนุน4ด้านนั่นเองอ่ะที่กล่าวไปแล้วก็กลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่ผ่านก็ไม่ได้ทิ้งไว้ข้างหลังไม่ทิ้งไว้ข้างหลังนะคะกลุ่มนี้เขามีความสนใจที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาการประกอบอาชีพข้าวของตัวเองใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็จะนำกลุ่มนี้มาอบรมให้ความรู้นะคะพัฒนาทักษะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมโครงการข้าวประณีตในรุ่นต่อไปรุ่นนี้ผ่านมา200กลุ่มใช่ไหมคะอีก266กลุ่มที่มีความสนใจแต่ไม่ผ่านก็มีการสอนพัฒนาอบรมให้นะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าข้าวไทยเนี่ยจะส่งออกสู่ตลาดพรีเมียมอย่างยิ่งใหญ่แน่นอน สร้างรายได้อย่างแน่นอนมีคุณภาพแน่นอนข้าวประณีตหมายถึงเหมือนเวลาที่ข้าวประเทศไทยเองเรามีคุณภาพใช่ไหมคะแต่มันจะมีลักษณะคุณสมบัติแต่ละประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เราก็จะมานำเสนอเวลาที่เราพรีเซนต์สู่ตลาดโลกนะคะก็จะนำเสนอคุณภาพว่าเอ๊ะข้าวเนี้ยมันมีคุณภาพแบบไหนแล้วเหมาะกับการทำอาหารแบบไหนนะคะเหมาะกับเมนูแบบไหนในประเทศของคุณลูกค้าจะได้เลือกซื้อถูกว่าเขาอยากจะซื้อข้าวประเภทนี้เพื่อไปประกอบอาหารร่วมกับอาหารในเมนูในประเทศของเขามันก็ทำให้เขาอ่ะมันตรงจุดมันแมทชิ่งกันนะคะมันตรงกันจับคู่
1: ยิ่งอร่อยยิ่งขึ้น
0: อาหารก็จะอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งประกอบกับเดี๋ยวนี้มันต้องมีสตอรี่เทลลิ่งเนาะมันต้องมีเรื่องราวอ่ะข้าวแต่ละข้าวมันจะมีเรื่องราวของตัวมันเองเพราะงั้นตรงนี้แหละค่ะเขาก็จะมาสร้างเรื่องราวให้กับข้าวแต่ละประเภทให้น่าสนใจมากขึ้นลูกค้าก็รู้สึกว่าโอ้เนาะซื้อแพงก็จริงแต่มันมีสตอรี่นะแล้วคุณภาพก็เยี่ยมทำอาหารก็อร่อยเหมาะกับการแบบไปกินกับเมนูนี้ในประเทศของเราอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือกลยุทธ์ข้าวประณีตไทยที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขานะคะออกมาผลักดันนะคะก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาเองอ่ะเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโรคอีโบลา
1: ใช่
0: ที่ต้องระมัดระวังกันน้องแก้ม
1: ได้ค่ะ
0: มีรายละเอียดมาให้เราฟังกันค่ะ
1: ค่ะงั้นเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะเรื่องใกล้ๆตัวนี้เองโรคเชื้อโรคนะคะโดยเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคค่ะชี้แจงนะคะมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลาแก่สถานประกอบการโรงแรมหรือที่พักนะคะจะย้ำแนวทางการดูแลสุขอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะโดยนายแพทย์ดิเรกขำแป้นนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเกี่ยวกับแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อให้สถานประกอบการนะคะสามารถดูแลพนักงานผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยเราในการแพร่กระจายเนี่ยนะคะของโรคอีโบลามีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาโรคนี้นะคะตั้งชื่อตามแม่น้ำอีโบลาของทางทวีปแอฟริกาเลยในบางพื้นที่นะคะของทวีปแอฟริกาเนี่ยได้มีการเกิดโรคอีโบลาขึ้นแล้วนะคะและมีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อหลักร้อยแล้วด้วยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะรักษาสุขภาพกันมากๆแบบอย่างที่เขาว่าเนาะโซเชียลดิสเทนซิ่ง
0: เรามีวิธีการยังไงบ้างในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคนี้อ่ะน้องแก้ม
1: ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเมื่อพบผู้ติดเชื้อนะคะเมื่อมีพบอาการ การเหล่านี้นะคะอย่างอาการอย่างภายใน2ถึง21วันหลังจากสัมผัสเชื้อนะคะอาการช่วงแรกของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดหรือว่าไข้เลือดออกนะคะที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นไปเป็นไข้สูงค่ะไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียมากปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อรวมถึงเจ็บคอด้วยจากนั้นหลังๆก็จะมีอาการเพิ่มถ้ามีการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องหรือว่ามีผื่นมีตาแดงก็จะมีทวีความรุนแรงขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: ก็คือมันคล้ายๆกับโรคเป็นไข้เริ่มแรกเหมือนเป็นไข้เนาะแต่ว่าจะมีเรื่องของอาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องด้วย
1: ใช่อาจจะร้ายแรงขึ้นมาหน่อยค่ะ
2: ใช่ไปหาคุณหมอเนาะ
1: ใช่แล้วก็มีการร้ายแรงขึ้นมาอีกร้ายแรงขึ้นมาอีกก็คือมีการเลือดออกผิดปกติเช่นเลือดออกตามไรฟันอาจจะเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำนะคะความดันต่ำไตหรือตับทำงานล้มเหลวช็อกและอาจจะเสียชีวิตได้อันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยถ้าเมื่อได้พบอาการเหล่านี้นะคะตามที่แจ้งไปค่ะในส่วนของแนวทางการเฝ้าระวังนะคะไม่ให้เกิดติดเชื้อเนี่ยก็กรมควบคุมโรคนะคะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาแล้วความรู้เรื่องโรครวมไปถึงชี้แจงมาตรการสำคัญสำหรับสถานประกอบการเนี่ยก็มีให้พบเห็นกันแล้วด้วยโดยการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยค่ะอย่างที่ว่าไปเนาะ social distancing โดยให้การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยให้เพียงพออย่างเจลล้างมือหน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยสำรองสบู่สะอาดๆนะคะสำหรับพนักงานแล้วก็ผู้เข้าพักนะคะรวมถึงการจัดเตรียมถุงมือแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อที่ต้องปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพร้อมทั้งสื่อสารแนวการปฏิบัติและช่องทางประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขให้พนักงานรับทราบกันอย่างชัดเจนด้วยค่ะรวมถึงนะคะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักเนี่ยได้ล้างมือบ่อยๆให้ได้รับทราบแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากมีอาการป่วยค่ะค่ะส่วนอีกข้อนะคะการทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเนาะการทำความสะอาดพื้นผิวการสัมผัสร่วมอย่างเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำก็จะมีการชำระด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะทั้งนี้นะคะกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ที่พักดำเนินการมาตรฐานด้านสาธารณอนามัยสาธารณสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดนะคะโดยหากมีข้อสงสัยนะคะแล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหรือโทร1422ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นโรคอีโบลาที่ต้องระมัดระวังแต่ว่าอาการเขาค่อนข้างชัดเจนเนาะอาจจะมีไข้ด้วยแต่ว่าก็มีเรื่องของทายแล้วก็อาเจียนแล้วก็เรื่องของเลือดออก
1: ใช่ค
2: ่ะที่อาจจะแบบว่าเป็นที่สังเกตได้ง่ายเลยถ้ามีอาการแบบนี้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะ
1: ใช
2: ่แล้วก็ก่อนที่จะกันไปค่ะมีข่าวเรื่องของข่าวปลอมเฟคนิวส์มาฝากกันสักนิดนึงนะคะเตือนกันสักนิดนึงว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมนะคะน้องหลุยมีข้อมูลมาฝากค่ะ
3: ข่าวปลอมนะครับผมอย่าหลงเชื่อไทยกับอิหร่านนะครับผมข้อมูลอากาศนะครับเป็นข้อมูลอันเท็จนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับหวังให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจครับหรือว่าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550ครับผมที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ2พ.ศ.2560ครับผมนำตามมาตรา14วรรค2นำเข้าสู่ระบบนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประกาศขอไปครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศหรือสาธารณะนะครับผมหรือการสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนครับผม
2: ก็คือเป็นข่าวที่บอกว่าไทยระวังนะว่าอิหร่านเนี่ยจะใช้ขีปนาวุธโจมตีจังหวัดกระบี่
3: ถ้าไม่ใช้ฐานทัพอะไร
2: ให้อเมริกาใช้ฐานทัพในประเทศไทยคือเป็นการบอกว่าถ้าเกิดเราอนุญาตให้อเมริกาใช้ฐานทัพในประเทศไทยเนี่ยอิหร่านจะมาโจมตีจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งอันนี้คือข่าวปลอมที่มาย้ำกันนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดความตื่นตระหนกเนาะให้กับประชาชนคนไทยได้ก็มีการยืนยันนะคะสำนักงานสิริจังหวัดกระบี่ก็ยืนยันออกมาแล้วว่ามันเป็นเฟคนิวส์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเชื่อ
1: ไม่ต้องเชื่อ
2: เพราะว่าในโลกยุคดิจิทัลเนาะข่าวปลอมข่าว เรียกว่าบิดเบือนข้อมูลน่ะเยอะมากเลย
1: ใช่มีทั้งข่าวปลอมข่าวจริง
2: เราอ่ะต้องมีเรียกว่าสติในการเสพข่าวคือในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยเป็นทั้งผู้เสพและเป็นทั้งผู้ที่จะครีเอเตอร์ก็คือสร้างแล้วก็แชร์ต่อได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะจะต้องมีจิตสำนึกอยู่ด้วยในการแบบว่าใช้โซเชียลนะคะเรียกว่าเอ๊ะเราจะพิมพ์ลงไปสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเฟคนิวหรือเปล่ามันจะสร้างความตื่นตระหนกให้คนอื่นหรือเปล่าม
1: ันอาจจะสร้างความเสียหายให้เราด้วย
2: ใช่แล้วก็น้องๆเคยประสบเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับภัยไซเบอร์บ้างไหม
1: มีค่ะข่าวปลอมนี้หนูบอกไม่รู้ว่าจะเรียกว่าใหญ่หรือว่าตลกดีเพราะว่าเขาบอกกันว่าผู้ชายชอบผู้ชายแต่ว่าผู้ชายไม่เกลียดผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงมีความมากมีนิสัยที่ส่วนตัวแบบอาจจะมากกว่า LGBTQ นิดนึง
2: อันนี้หมายถึงยังไงนะคะเราไปเจอในอินเทอร์เน็ต
1: ใช่แล้วแบบหนูก็เชื่อว่าเอ้าสรุปผู้ชายที่ชอบตนเองที่เป็น LGBTQ เนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงกันหรอหนูก็ไปถามเพื่อนว่าแบบจริงไหมไม่แกไปเสพอะไรมาแกไปเสพอะไรมาแกหาความจริงหน่อยค่ะก็เป็นคติสอนใจเนาะว่าอย่าไปเชื่อเลยค่ะพวกนี
2: ้บางครั้งเขาบิดเบือนข้อมูลนะ
1: ใช่
2: หรือบางครั้งแบบว่าคือบางทีอ่ะอาจจะมีส่วนจริงส่วนไม่จริงก็จะเป็นเรียกว่าข่าวบิดเบือน
1: ใช่
2: หรือว่าถ้าเท็จทั้งหมดอย่างเงี้ยคือข่าวปลอม
1: ใช่
2: ปลอมไปเลยซึ่งอาจจะแบบว่าสร้างความเสียหายหรือความเข้าใจผิดระหว่างกันก็ได้
1: ยิ่งส่วนนี้แบบช่วงนี้เป็นการแอดวานซ์ขึ้นค่ะมีทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวเท็จรวมกันอยู
2: ่แล้วก็เรื่องของ AI ใช้ภาพ AI เจนภาพบางทีวันนะคุยกับ
1: เดี๋ยวนี้มี AI ค่ะเดี๋ยวนี้มีการแชทบอท
2: ใช่อาจจะเป็นโรแมนต์สแกมก็ได้คือเหมือนกับว่าคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าชอบกันอย่างเงี้ยคุยกันมา 2-3 เดือนไม่เห็นหน้าอุ๊ยในรูปภาพสวยมากเลยนัดเจอตัวจริง
1: ไม่
2: ตรงปก
1: ไม่ตรงปกค่ะแต่พี่ของหนูมีอีกโมเมนต์หนึ่งของเพื่อนหนูเอง
2: ค่ะ
1: คือเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้ว
2: uh-huh.
1: แล้วทีนี้หนูก็ถามว่าเอ้าแฟนคนไหนเอามาให้ดูหน่อยสรุปเพิ่งไปสืบค่ะสืบไปสืบมาเป็นแชทบอทเป็น AI เขาพูดกับ AI แล้วเขาก็แบบก็ถามว่าตอนแรกเธอโทรคุยกันบ้างหรือเปล่าเธอเห็นหน้าค่าตากันเขาบ้างหรือยังเขาบอกว่าไม่เห็นเขาบอกว่าเขาอายคนเขาไม่อยากให้เห็นหน้า หนูก็แบบโอ้เพื่อนฉันนี่กลายเป็น
2: เหยื่อ
1: ใช่เป็นเหยื่อของ AI
2: ซะแล้ว
1: ใช
2: ่
1: เ
2: จ้า AI ตัวนี้
1: เดี๋ยวนี้เอ็กวานค่ะเดี๋ยวนี้เอ็กวานขึ้นมา
2: ใช่ไหมคะเจอไหมคะ
3: น่ากลัวจริง
2: หนูเคยเจอโดนไหมคะน้องหลุย
3: อาจจะยังคร
2: ับ เอาน้องหลุยอาจจะยัง
1: ใช่อาจจะไม่เอ็กวานเหมือนเพื่อนหนู
2: เนาะเจ้า AI เดี๋ยวนี้เนาะมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วมันก็มีทั้งโทษนะคะเราก็ต้องมีสตินะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความเรียกว่าโง่หรอกแต่ว่ามันคือมันมีอะไรใหม่ๆให้เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเนาะแค่เราต้องมีสตินะคะ
1: แล้วมันระวังให้เยอะ
2: นะคะแล้วก็ห้ามโอนเงินนะคะ
1: สำคัญเลยห้ามโอนเงิน
3: โดนกันเยอะครับ
1: ใช่ค่ะนี่ยังดีนะเพื่อนหนูไม่โดน AI มันหลอกเอาเงินไปด้วย
2: คุยนานไหม
1: โอ้โห
2: หลายเดือน
1: เห็นมันบอกว่าสักเดือนนึงได
2: ้ประมาณนี้ฉันไม่ถามก็ยังไม่โอเค
1: เพื่อนเธอเชื่อไอ้แฟนเธอเชื่ออะไรเขาบอกแบบนี้เขาบอกหนูเป็นในไหนบอใบไม้อ่างทหารไอ้หนูก็แบบบอดเหรอเธอคุยกับบอดมีคนชื่อบอดด้วยใช่ไหม
2: ก็เป็นมิติใหม่ๆในยุคนี้นะเราก็จะเจอว่า
1: ได้รู้ความจริงเหมือนอย่างเพื่อนบอกชื่อ
2: นะคะหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะมีแฟนเป็น AI ซะแล้ว
1: AI หล่อด้วยช่วงนี
2: ้
1: AI หน้าตาดี
2: สามารถเจนออกมาได้มีบุคลิกหน้าตาที่แบบว่าเหมือนในฝันของสาวๆแล้วก็อาจจะพูดคุยได้คาแรคเตอร์อาจจะแบบเขาวิเคราะห์เราว่าเราชอบคนแบบไหนแล้วเขาอาจจะเป็นแบบนั้นได้ด้วยต้องระวังนะคะ
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: ค่ะก็มาเตือนทุกฟังกันค่ะวันนี้นะคะสนุกสนานเลยสำหรับรายการตลอดอ่าวไทยนะคะวันนี้พี่หนุ่มไม่อยู่แต่ว่าพวกเราก็มาจัดเทเนาะเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกับพี่หนุ่มนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะน้องตูนนะคะนุตพงศ์อินสังค่ะมาช่วยเป็นควบคุมด้านเสียงนะคะให้กับเราแทนพี่หนุ่มในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทั้งสองท่านแนะนำกันตัวอีกสักครั้งนึงก่อนที่จะจากลากันไป
1: ค่ะแก้มจิรพันธ์หนูรักค่ะ
3: หลุยสุกุลเสวิเชียนครับ
2: ค่ะและหงปัทวดีเจิมสิรินะคะพวกเรา3คนขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกระทงขึ้นตามวิธี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจาติกวณิศส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื้ออีก4ยติโดยการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเกรงกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดัน

0: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องรวมถึงบางส่วนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านทำให้ภายในสาขามีประชาชนหนาแน่นตลอดทั้งวันแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้อำนวยความสะดวกและจัดคิวอย่างเป็นระบบส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่พบปัญหาการลงทะเบียนประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในวันนี้เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ก็เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบถุงเงินเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจยอดขายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวด้านประชาชนที่ลงทะเบียนเปิดเผยว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังเห็นว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาช่วยลดค่าครองชีพได้จริงจึงรีบเดินทางมาลงทะเบียนในวันสุดท้ายเพราะยังมีสิทธิ์คงเหลือและมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นท่ามกลางราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วันที่1มิถุนายนนี้รณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: ทางนี้ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้จนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการกองทัพสหรัฐยืนยันไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกตามรายงานของสื่อทางการอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกและสินทรัพย์ทางอากาศของสหรัฐทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยและอยู่ครบถ้วนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิหร่านสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐในจังหวัดบูเชนทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ล่าสุดคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและเปิดให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐและอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ขอถวายอาศิลวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิตรฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจอจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจอจ้าหาในปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประสงค์นิกร

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง

ในจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะและช่องทางไลฟ์สดสวทชุมพรค่ะกับดิฉันกนกพรไอ้ทองค่ะประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลของเทศบาลเมืองชุมพรได้นะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphorthai.go.th ค่ะทาง Facebook ชุมพรทาวรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและก่อนที่จะเข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆเทศบาลเมืองชุมพรนะคะเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้นะคะดิฉันนำพระราชประวัตินะคะมาฝากกันค่ะสำหรับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีตรงกับวันที่3มิถุนายนของทุกปีซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้วันที่3มิถุนายนเป็นวันหยุดราชการประจำของประเทศไทยโดยปีนี้สำนักพระราชวังเปิดลงนามถวายพระพรผ่านเว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ค่ะพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีคู่บารมีรัชกาลที่10พระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระราชสมภพเมื่อที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521มีพระนามเดิมว่าสุทธิดาติดใจทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจบปีการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2543ก่อนที่จะทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของสายการบินไทยเมื่อปีพุทธศักราช2546ถึง2551หลังจากนั้นทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรให้ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรมีพระราชโองการโปรดเกล้าทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและสถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ต่อมาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็มีประกาศเทศบาลเมืองชุมพรในเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะด้วยจังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเทศบาลเมืองชุมพรจึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการบริษัทห้างร้านและประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าร่วมกันประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธยประดับโคมไฟตามอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการให้สวยงามและสมพระเกียรติตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรดังนี้ค่ะเวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เวลา 17:00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสำหรับการแต่งกายนะคะข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกค่ะประชาชนนะคะเป็นชุดผ้าไทยชุดสุภาพทูนสีครีมแล้วก็ไว้ทุกค่ะในการประดับเข็มที่ระลึกนะคะเข็มที่ระลึกตาสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เข็มที่ระลึกตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะอย่าลืมนะก็จะมีงานจัดขึ้นในวันที่3มิถุนายนนะคะจัดขึ้นณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะและสำหรับข่าวสารของเทศบาลเมืองชุมพรนะที่นำมาฝากกันสำหรับงานของจังหวัดชุมพรค่ะกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอบจครับและเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะการแข่งขันกีฬาอบจครับนะเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะท่านนายกศรีชัยนะนายศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เป็นเกียรติในเป็นประธานในพิธีนะพร้อมนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับการแข่งขันนะก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชุมพรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เห็นคุณค่าของกีฬาค่ะมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะการแข่งขันในปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึงวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยกระจายพื้นที่ในการแข่งขันไปยัง4สนามมาตรฐานทั่วจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ร่วมชมและร่วมเชียร์ได้อย่างทั่วถึงค่ะได้แก่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซะและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักค่ะโดยการแข่งขันนะคะจะรวม4ชนิดกีฬาและก็ทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมชิงชัยเป็นจำนวนมากนะคะได้แก่กีฬาฟุตบอลค่ะจำนวน110ทีมค่ะกีฬาวอลเลย์บอลอีก40ทีมกีฬาเปตองประเภทคู่172ทีมกีฬาเซปักตะกร้อนะคะ26ทีมค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะรวมประมาณ 5,190 คนซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนบุคลากรและคณะกรรมการตัดสินมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะอบจ.ชุมพรนะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนะเหล่าทัพนักกีฬาเยาวชนและประชาชนตลอด1เดือนเต็มเพื่อร่วมขับเคลื่อนวงการกีฬาของจังหวัดชุมพรให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลค่ะยังไงก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์ได้นะที่4สนามทั่วทั้งจังหวัดชุมพรสามารถดูตารางการแข่งขันได้นะที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็ค่ะต่อมาค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรในเรื่องของโครงการการพัฒนาส่งเสริมการสร้างรายได้สร้างอาชีพในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนนะกับพิธีการอบรมพิธีกรทางศาสนาและการปฏิบัติศาสนพิธีประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา 9:00 น.นายศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอบรมพิธีกรทางศาสนาและการปฏิบัติศาสนพิธีค่ะประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยนายณัฐวัชโชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลค่ะนายสุพจน์บุพผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนายสายันหัสดินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายไพศาลพงสุภากุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมร่วมเป็นเกียรตินะโดยมีนายมนตรีคุณวุฒินักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและนายฐานวัฒน์กิจอรุณขออภัยกับเกียรติอรุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีค่ะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้นำชุมชนค่ะกรรมการชุมชนประชาชนจากชุมชนต่างๆนะคะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน50คนด้วยกันค่ะจัดขึ้นณห้องประชุมไข่มุกโรงแรมชุมพรการ์เด้นค่ะตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะทางนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ค่ะเกี่ยวกับศาสนพิธีค่ะฝึกทักษะในการเป็นพิธีกรทางศาสนาให้ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสง่างามเข้าใจในศาสนพิธีที่ถูกต้องตามหลักศาสนพิธีของกรมศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเช่นประเพณีท้องถิ่นต่างๆนะคะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามค่ะเป็นการสร้างบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะก็เป็นการส่งเสริมอาชีพค่ะนอกจากที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมแล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้นะคะให้เราประชาชนให้เราคณะกรรมการชุมชนต่างๆค่ะได้มีความรู้แล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันนะคะเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านของศาสนพิธีค่ะของเราชาวพุทธนั่นเองค่ะแล้วก็ข่าวสุดท้ายค่ะก่อนที่จะไปพักกันนะคะกับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะเทศบาลเมืองชุมพรก็ต้อนรับจาก2คณะด้วยกันค่ะจากเทศบาลเมืองชลบุรีแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลไซโสภานะสำหรับวันที่13พฤษภาคมค่ะเวลา 13:30 นนายศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสุพจน์บุพภาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะให้การต้อนรับนายสมบัติขาวบ้านนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซโสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.และพนักงานจำนวน45ท่านณห้องประชุมชั้น4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรโดยมีผอ.เอค.นายไพศาลพงศุภกุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและนางวิเลวันใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายและเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยซึ่งต่อมานะคะวันที่27พฤษภาคมเวลา 9:00 นค่ะท่านนายกก็ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานค่ะจากขออภัยค่ะเทศบาลเมืองชลบุรีนะอีกคณะหนึ่งในการศึกษาบรรยายและเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดระบบในด้านของการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมนะจะเห็นว่าเทศบาลเมืองชุมพรของเรามีผู้สูงอายุนะคะมากกว่า 20% การดูแลผู้สูงอายุของเราก็มีหลายๆด้านและครบวงจรด้วยไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการนะคะศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรศูนย์ฟื้นฟูค่ะผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองชุมพรและยังมีศูนย์ทาราบำบัดของเทศบาลเมืองชุมพรอีกด้วยนะคะและสำหรับช่วงที่2ค่ะก็จะมีกิจกรรมในด้านของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะคะรวมถึงการลงพื้นที่ชุมชนค่ะในการป้องกันพิษสุนัขบ้านะเป็นการฉีดในการลงพื้นที่ชุมชนแล้วก็มีการฉีดสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยในวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะมีให้ติดตามกันในเพจของเทศบาลเมืองชุมพรอีกนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ

0: ประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphorntown.go.th ค่ะทาง Facebook ค่ะชุมพรทาวน์และทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะก็เป็นการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลพุทธศักราช2569ค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับวันนี้ฝนก็เพิ่งตกมานะในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมพรดังนั้นการที่ท่านได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้แล้วนะคะก็จะเป็นการช่วยลดความรุนแรงเมื่อท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นนะคะโดยเมื่อที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายสิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมนายบุญศักดิ์โพธารุตรองนายกเทศมนตรีนายณัฐวัฒน์โชติกสิทธิ์ประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรและสมาชิกสภาเทศบาลค่ะพร้อมด้วยนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสดินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะรวมพบปะพูดคุยนะและมอบไข่ไก่ค่ะเพื่อบำรุงสุขภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะโดยมอบหมายให้นางสาวปริมปัตนาคดนตรีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนางสุจิตาพันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวธนิกาโพกสังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษร่วมด้วยนางวิไลวรรณใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปีพุทธศักราช2569กับประชาชนนะคะเบื้องต้นก็จะเป็นประชาชน7กลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลเมืองชุมพรค่ะทางนี้นะคะเราฉีดฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรใกล้กับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาค่ะสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะคะที่ได้รับการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มในด้านของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12ถึง20สัปดาห์ค่ะเด็กนะคะเด็กเล็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง5ปีผู้ที่มีโรคเรื้อรังอีก7กลุ่มโรคได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดค่ะผู้ป่วยเบาหวานผู้สูงอายุมากกว่า65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้ป่วยทาลัสซีเมียและผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่เป็นโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะและวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็ถ้ามีเข้ามาอีกนะคะทางเทศบาลเมืองชุมพรก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันอีก1ครั้งค่ะและข่าวต่อมาค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของการลงพื้นที่นะชุมชนของบ้านผู้แรดแล้วก็ชุมชนบ้านดอนหลวงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเทศบาลเมืองชุมพรโดยนายสิชัยวีระนรพานิชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพรค่ะออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยค่ะให้บริการในการลงทะเบียนนะคะและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงผู้มารับบริการทั้งหมด28รายจำนวนสัตว์เลี้ยงมีการเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวรวมทั้งสิ้นกว่า121ตัวในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านผู้แรดและชุมชนบ้านดอนหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะสุนัขและแมวที่นำมาฉีดจะต้องมีอายุระหว่าง 2-4 ปีขึ้นไปหรือเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วประมาณ1ปีค่ะการเข้ารับบริการเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงเพื่อทำการลงทะเบียนค่ะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะโทร077-507-082ค่ะการฉีดวัคซีนนะคะมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าการที่จะติดเชื้อนะคะจะเป็นการส่งผลที่ร้ายแรงถึงตายได้ค่ะและยังเป็นการลดการแพร่เชื้อสู่คนด้วยการฉีดวัคซีนนะคะควรฉีดขณะที่สัตว์เลี้ยงสุขภาพแข็งแรงและควรทำในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลของสัตว์ค่ะที่เทศบาลเมืองชุมพรเข้าไปฉีดให้นะก็จะฉีดไปถึงแมวจรหรือว่าน้องสุนัขจรนะที่อยู่ในเขตของพื้นที่วัดต่างๆด้วยก็จะเป็นการลดวงจรค่ะของการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าต่างๆนะจากสัตว์สู่คนด้วยค่ะและมาที่ประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะกับโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะโดยกองสวัสดิการสังคมนะคะการทำบัตรขึ้นนะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้สูงอายุอำนวยความสะดวกและการบริการอย่างครบครันค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะการรับสมัครนะจะต้องมีหลักฐานในการสมัครด้วยหลักฐานก็จะเป็นรูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับค่ะสำหรับการใช้บัตรเนี่ยจะเป็นบัตรที่ออกให้มีเลขประจำตัวประชาชนนะมีรูปถ่ายของท่านและที่สำคัญก็คือมี QR code QR code ที่จะเป็นพื้นที่ที่ให้ท่านสแกน QR code แล้วก็จะมีข้อมูลของร้านค้าค่ะในการใช้บริการของบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุเนี่ยมีร้านค้าที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมโครงการของเรานะคะกว่า300ร้านค้าด้วยกันค่ะจะมีการบริการแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะที่แตกต่างกันไปค่ะเราจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจนะคะอยู่ใน Google Mapเพื่อจะเข้าถึงร้านค้าต่างๆแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับการสมัครนะคะก็สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรชั้น2นะคะเว้นวันหยุดราชการค่ะและค่ะต่อมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะในด้านของปีการศึกษาของภาคเรียนที่1 นะคะเทศบาลเมืองชุมพรขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในด้านของภาคเรียนที่1ค่ะสามารถสมัครได้นะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25มิถุนายนเลยซึ่งหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่รับทุนการศึกษานะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพรระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีค่ะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะซึ่งเป็นผู้ที่ยากจนหรือว่าด้อยโอกาสด้วยซึ่งคำว่าผู้ยากจนเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแล้วก็ขาดแคลนมีปัจจัยขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานรวมถึงรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพด้วยผู้ด้อยโอกาสก็หมายความว่าผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่นค่ะและข้อสุดท้ายนะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้นค่ะสำหรับเอกสารนะหรือว่าหลักฐานที่ต้องใช้ก็คือเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาใบเสร็จรับเงินค่าเทอมตัวจริงจากสถานศึกษาและสำหรับน้องๆ นะคะจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองชุมพรด้วยค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะหรือว่าสามารถยื่นใบสมัครได้ค่ะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรค่ะภายในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะใน Facebook ชุมพรทาวหรือว่าในเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับผู้ที่กำลังดูไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะก็จะมี QR code ขึ้นที่หน้าจอของท่านนะคะสามารถแคปจอหน้าจอโทรศัพท์ของท่านแล้วก็หรือว่าสแกน QR code ตอนนี้นะจะมีข้อมูลของ ขออภัยค่ะจะเป็นใบสมัครนะคะจะมีใบสมัครที่ท่านสามารถปริ้นได้แล้วก็เขียนใบสมัครได้แล้วก็นำไปยื่นที่กองสวัสดิการสังคมได้เลยค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญนะช่วงนี้เรามีงานบุญยกช่อฟ้าเอกของอุโบสถในด้านของวัดโพธิการามมาฝากด้วยค่ะและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วแล้วก็วันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันหยุดราชการด้วยจะเป็นวันอะไรรายละเอียดอย่างไรนะเดี๋ยวเรามารับฟังกันหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับเวลา 14:50 นเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะสำหรับวันหยุดยาวนี้นะคะมีที่ที่ให้ท่านได้เข้าไปร่วมทำบุญมากมายนะกับงานบุญยกช่อฟ้าเอกโบสถค่ะปิดทองรูปเหมือนอดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรนะณวัดโพธิการามค่ะวันที่ระหว่างวันที่29-31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะเวลา9:30 นค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะพร้อมด้วยประธานรัฐสภาค่ะเข้าร่วมพิธีเปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถณวัดโพธิการามด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะและสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะสำหรับการจัดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพธิการามนะเป็นการสร้างสรรค์และทำนุบำรุงพระศาสนาให้คงอยู่คู่กับชุมพรค่ะการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วยนะคะคาดการณ์ว่าจะมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมประเพณีนี้ค่ะสำหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยสำหรับกิจกรรมของวันที่29พฤษภาคมนะในช่วงเย็นค่ะก็จะเป็นการแสดงธรรมเทศนาโดยพระปริยัติวชิรสุทธีจากวัดมุยโลกยารามการชมมโนราจากคณะดังโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาค่ะวันที่30พฤษภาคมค่ะเวลา18:00 นแสดงธรรมเทศนาโดยพระครูศรีกิติยาธรจากวัดช่องลม2สนุกสนานกับหนังตะลุงนะคะจากหนังพีชสองก้องฟ้าค่ะวันที่31พฤษภาคมนะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยในช่วงเวลา8:00 นกับพิธีบวงสรวงเทวดาประจำอารามเวลา10:09 นนะคะเริ่มมหามงคลยกช่อฟ้าเอกขึ้นสู่ยอดอุโบสถค่ะเวลา10:00 นถึง15:00 นขออภัยค่ะถึง17:00 นนะคะกับวงดนตรีสากลลูกหลานชาวชุมพรสตริงโฮมโบฟกซองและลูกทุ่งค่ะในช่วงกลางคืนนะจะมีการละเล่นพื้นบ้านแล้วก็ร่วมเวียนเทียนค่ะเนื่องในวันสำคัญนะในด้านของกิจกรรมวันวิสาขบูชาด้วยสำหรับการติดต่อจองร้านค้าหรือว่าเป็นเจ้าภาพต่างๆก็ยังติดต่อกันได้นะสำหรับกิจกรรมของวัดโพธิการามค่ะและในวันสำคัญนะของวันศุกร์ขออภัยค่ะในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะก็ยังมีกิจกรรมวันต่างๆมากมายค่ะในวันเสาร์นี้นะก็จะเป็นวันสำคัญอีกเช่นกันค่ะสำหรับวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว30พฤษภาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะพระองค์ให้เป็นประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอย่างชัดเจนรวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระปกเกล้าจึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับพระองค์ว่าสมควรกำหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์คือวันที่30พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยกำหนดให้วันที่30พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการค่ะและสำหรับวันที่31พฤษภาคมนะคะในวันอาทิตย์ตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยซึ่งวันที่31พฤษภาคมค่ะนับเป็นวันหยุดราชการนะเราจะมีวันหยุดชดเชยกันในวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งสำหรับวันวิสาขบูชาเนี่ยชาวพุทธทั่วโลกถือว่าเป็นวันสำคัญทางสากลของพระพุทธศาสนาด้วยวันสำคัญของวันวิสาขบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3ประการซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ว่าต่างปีกันนะคะได้แก่การประสูติเป็นวันที่คล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติค่ะการตรัสรู้ก็คือวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแล้วก็การปรินิพพานค่ะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานค่ะกิจกรรมที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัตินะคะก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรจัดเตรียมอาหารคาวหวานไปถวายภัตตาหารที่วัดค่ะฟังพระธรรมเทศนาและการรักษาศีลด้วยรวมถึงการเวียนเทียนนะที่ จังหวัดชุมพรในช่วงนี้ก็จะเป็นวัดโพธิการามนะมีการเวียนเทียนในช่วงค่ำด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะจะร่วมกันถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนรอบพระอุโบสถเพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะสำหรับวันสำคัญของโลกนะวันวิสาขบูชาค่ะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวันนะคะถือว่ามาให้ความรู้กันค่ะสำหรับวันงดสูบบุหรี่โรคค่ะที่ตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีค่ะวันงดสูบบุหรี่โรคเนี่ยตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2531โดยองค์การอนามัยโลกค่ะเพื่อกระตุ้นให้ประชากรโลกตระหนักถึงอันตรายแล้วก็ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ค่ะสำหรับในปีพุทธศักราช2569เนี่ยประเทศไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะเน้นย้ำแคมเปญรณรงค์ก็คือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตายค่ะเพื่อมุ่งเน้นนะคะปกป้องเด็กและเยาวชนจากการตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าและก็ธุรกิจของยาสูบด้วยสำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โรคเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่นะคะเลิกสูบแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสูญเสียทางสุขภาพแล้วก็สูญเสียทางเศรษฐกิจด้วยสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นดอกลีลาวดีหรือว่าดอกลั่นทมที่หมายถึงการขจัดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สิ่งที่เป็นภัยค่ะให้ออกจากตัวเราค่ะสารพิษที่เป็นหลักในบุหรี่นะคะก็คือนิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดที่ทำให้เสพติดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความดันโลหิตนะคะสูงทาหรือว่าน้ำมันดินค่ะจะเป็นสารก่อมะเร็งปอดแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะจะทำให้อ่อนเพลียแล้วก็ขาดออกซิเจนด้วยหากคุณกำลังตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่หรือว่าอยากให้คนใกล้ชิดได้เลิกได้นะคะสามารถปรึกษาแล้วก็ขอคำแนะนำฟรีได้นะคะที่สายด่วนเลิกบุหรี่ค่ะโชน1600ค่ะอย่าลืมนะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองแล้วนะพิษของบุหรี่มือสองเนี่ยยังเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยค่ะวันงดสูบบุหรี่โรคนะก็ขอรณรงค์ให้ทุกท่านเลิกค่ะเลิกบุหรี่กันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะได้รับคำแนะนำนะสามารถโทรปรึกษาได้ค่ะ1600สายด่วนเลิกบุหรี่ค่ะและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะจะมาพบกับทุกท่านในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์ค่ะเวลาประมาณ14:10 น.นะและสำหรับวันนี้เทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีพนันออนไลน์ระหว่างสมัยประชุม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมเลือกคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผนึกความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์และอสมท

0: กรณีไลฟ์อนาจารถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ยังมีการพนันออนไลน์ที่แทรกในคอนเทนต์เด็กรวมถึงการนำภาพและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อด้วย AI เพื่อหลอกลงทุนข่าวปลอมการกลั่นแกล้งถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและโฆษณาเกินจริงซึ่งกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงจึงสั่งการให้สำนักงานกองทุนเร่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศทั้งแนวทางที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนระบบของตนเองควบคู่กับการศึกษากฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อหาช่องว่างและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวให้รู้จักแยกแยะกลั่นกรองและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์นอกจากนี้ยังกำชับให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อและร่วมผลิตเนื้อหาเชิงบวกรวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เป็นหน่วยเตือนภัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งตอบโต้ข่าวปลอมส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้กำกับดูแลโฆษณาที่หลอกลวงและเกินจริงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบผานิตคาดหน้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

งคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอํานวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการ

การุณอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิติวิบูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์

ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ต่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เอ็งจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปามอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

นัตถิคามยุ่งละพาเตทะเนนะคนไม่ได้อายุยืนเพราะศัพท์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายๆอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับกระผมดีเจไม่นาเก้าเก้านะครับเก้าซองทีไปเลยบ่าวก้อยกิตติพงษ์พานมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการนะครับเช่นเคยจากการขับร้องคองซายันสัญญานะครับยินดีรับเดนเพลงนี้ครูชลธีฐานทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับลวงเล็กประธานสภานวัดเป็นผู้ข้อมานะครับวันนี้ลวงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญให้พี่สายุทธไทยปาติสให้พี่พานีนะครับให้หลวงใกล้ซาอยากให้ไหนหัวหนับเขาทะล่มให้ผู้ใหญ่เหล็กให้ผู้ใหญ่ต่อให้สาวจีซาอยากให้สาวเหล็กเสริมช่วยให้เบาแคกให้เบานันให้นาชอปแลมเพ็ดแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่วันศุกร์ที่29นะครับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์สุดสัปดาห์ของอาทิตย์นี้ก็แล้วกันนะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569วันนี้ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีถอยรถไม่ออกจากอู้ได้ดีนะครับเราก็บอกด้วยว่าการงานช่วงบ่ายจะมอแก่การเจรจาปิดคิวซ้ำปิดดิวนะครับขอไปปิดดิวสำคัญหรือการจัดการกับปัญหาที่ยืดเยื้อมานานนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ามีลาภพ้นจากการเดินทางหรือว่าการติดต่อสื่อสารลาภพ้นมีเข้ามาให้ชื่นใจในช่วงยามที่เป็นเลิศนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการตกลงปลงใจเรื่องใหญ่ในวันนี้นะครับแล้วก็คอนโซลเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบมิตรที่น่าสนใจจากการทำงานนะครับหรือว่าการติดต่อธุรกิจนั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 8:29 นไปจนถึง 9:40 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่ง 10:29 นไปจนถึงเวลา 11:10 นแล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ 9:00 นขออภัยกับ 12:09 นไปจนถึงเวลา 12:45 นครับ4มงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็น4ฟ้า4น้ําเงิน4เขียวแล้วก็4ชมพู4อัพโชควันนี้เป็น4น้ําตาลแล้วก็4เทาดําทิศมงคลวันนี้นะครับเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็บอกว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้นะครับเพื่อรับโชคลาภหรือเป็นการเริ่มต้นไม่ที่ดีๆนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันท่อทัดนามเล็กภาษาจีนเขาเรียกว่ากุยเบ้าซึ่งทุกชะลกกับคนที่เกิดปีจ้อนะครับปีมะแม่แล้วก็ปีกุนท่านที่เกิดปีระกานะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดในเรื่องคำพูดที่รุนแรงเกินไปนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีชวดวันนี้เขาบอกว่าระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะหรือว่าการปวดเมื่อยล้านั้นเมื่อยล้านั่นเองนะครับเข้าไปเมื่อยล้านะครับเมื่อเช้าบางทีบังเอิญตื่นตีสี่นะครับแล้วก็รับประทานอาหารอิ่มไปสักนิดนึงก็เลยเมื่อยล้างงงๆกันละกันนะครับกราบขออภัยณที่นี้ด้วยสำหรับท่านที่เกิดปีมาเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องการทุกเบี้ยวสัญญาหรือเอกสารสำคัญผิดพลาดควรตรวจสอบสองรอบนะครับก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปนั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่เกิดวันนี้เขาบอกว่า มีจุดแข็งก็คือมีความยืดยุ่นสู้นะครับปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แล้วก็คนกับผู้คนได้แก้งทุกสภาวะเลยทีเดียวนะครับเปี่ยมไปด้วยความคิดความสร้างสรรค์การจินตนาการที่เป็นเอกลักษณ์ก็มีจุดด้อยเช่นกันแล้วครับจุดด้อยวันนี้ก็บอกว่าเด็กที่จะเกิดวันนี้มีจุดด้อยก็คือหมักอ่อนไว้แล้วก็แปรปรวนง่ายต่อสิ่งรอบข้างบางครั้งก็อาจจะมีความลังเลใจในการตัดสินใจในจังหวะสำคัญนะครับผู้ปกครองควรบ่มเพาะให้เด็กที่เกิดวันนี้นะครับมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจแล้วก็ฝึกฝนสมาธิเพื่อสร้างความมั่นคงทางอารมณ์จากภายในนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็พบเจอกันทุกวันแล้วครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15 นาทีขอไปครับ15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 นหรือว่า16:00 นนะครับวันนี้เจอกัน15:15 นนะครับเนื่องจากว่ามีบทอาเซราวัตด้วยมีสปอตด้วยหลายๆตัวนะครับก็เลยช้าไปกว่า
วันปกตินิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่ชมรายการหรือแนะนำเสียงเพลงนะครับ077511433แล้วก็077540401เหมือนเดิมแล้วครับจะมีคนรับคนช่วยแล้วครับพี่ผานีคนช่วยคอยรับสายอยู่เหมือนเดิมแล้วครับโทรเข้ามาแล้วก็จะขอเพลงแล้วก็ฝากพี่ผานีไว้นะครับแต่ว่าถ้าช่วงที่เปิดเพลงพร้อมสามารถรับลังไม่ได้นั่นเองนะครับเข้ามาแล้ววันนี้นะครับมีใครบ้างเดี๋ยวผมดูนิดนึงล่วงเล็กมาเข้ามาแล้วนะครับเราก็พี่สำราญผัดนาค่านะครับบอกว่าฝนตกครับก็ฟังเพลงบุพเพสันนิวาสที่เบียร์เป็นผู้ขับร้องนะครับพี่สำราญนี่ฟังอยู่ที่ถุงตะโกนะหลับนะครับบ้านแหลมอย่างหน้าบ้านแหลมอย่างหน้านั่นเองแล้วก็ทันเซมาลูกเมทว่าผู้ใหญ่เล็กนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็ท่านสมบัติมันยืนนะครับขอเพลงคนแก่โลกของคำรณซ้ำบุญนานนนนะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับพี่พานีชัยพรามเข้ามาแล้วท่านสมบัติบอกว่าทีสวีฝนตกนักลมแรงนะครับใกล้ๆกะทีถุงตะโกทีพี่สำราญผัดหนาค่ายู่นั่นเองนะครับทางที่ห้องซ่องที่บางมาจุมพรตอนนี้แค่มีทองควาครึมครึมเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีเม็ดฝนตกโปรยปลายลงมาขอบคุณทีคอมเมนต์นะครับขอบคุณทีคอเพลงขอบคุณทีทามถูกซุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่บอกบรรยากาศรอบๆพื้นที่จังหวัดชุมพรให้ได้รับรู้กันนะครับมาถึงเรื่องเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเพลงแรกเลยเอาเพลงแรกเปิดไปแล้วนะครับแต่ในช่วงนี้เพลงที่ซ่องของรายการเป็นเพลงแรกของช่วงนี้กันละกันนะครับเพลงท่านันดอนรักจากการขับร้องของสรัมเทพชัยนะครับพี่วิรัติสุขมงข้อมาวันนี้พี่วิรัติบอกว่ามอบให้พี่น้อยทับตะโนดพี่วันเพ็ญคุณกระทิ้งปาติสนวพรพี่ขดทายางพี่ธนงนะครับพี่พานิสวทพี่สายุทธสุพรรณวงศ์แล้วก็ผู้ฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงรวมถึงดีเจเสียงดีเจเลยนะดีเจนาเก้านะครับดีเจไม่นาเก้าบาวก้อยด้วยละกันนะครับขอบคุณพี่วิรัติสุขหมวกนะครับแล้วก็เพลงข้อแขมองนะครับเพลงนี้ธนาภาโชคเป็นผู้ขับร้องนะครับแล้วก็ศิลปินสรเพชรพิญโยเป็นผู้ประพันธ์เมื่อ20-30ปีที่แล้วแล้วครับบังเอิญผมไปเจอประวัติเจอได้มาก็เลยเคยเปิดในรายการนี้นะครับเราเป็นเปิดเป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็ได้แค่ช่วงอินโทรนะครับไม่จบผมก็เลยชดเชยให้ในวันนี้นะครับเพลงนี้สรเพชรปิญโยเป็นผู้ร้องนะครับสรเพชรนี่ก็เป็นเพลงที่ดังมาจากเพลงนุ่มหนาข้าวเศร้าหนักเลือนนะครับที่ร้องคู่กับน้องนุชดวงฉี่วันนั่นเองนะครับแต่ว่าปรับพันเพลงนี้ให้กับธนาภาโชคเป็นผู้ขับร้องดังเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังก้อนซองผลงานเพลงนะครับมาช่วงหน้าสาระได้หลายข่าวดังเป็นเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับบอกไว้ก่อนวันนี้มีข่าวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต2ข่าวนะครับก็อาจจะพูดหน่อยๆลงนิดนึงเนื่องจากว่าข่าวยาวนะครับเดี๋ยวผมขออภัยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันนะครับในช่วงของสาระได้หลายข่าวดังครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: ตอนจบดนตรีขาดหายไปนิดนึงนะครับ15:32นะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณท่านที่เข้ามาไม่นะครับมีใครนะมีพี่สุนันทงเจริญนะครับพี่สุนันทงเจริญบอกว่าสวัสดีครับรับชมอยู่ครับรวมถึงหัวหน้าเย็นจิตลักกำจรนะครับหรือว่าน้องบุ๋มเป็นหัวหน้าไฟรายการของสวทชุมพรเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทันทีกดไลค์รัวๆกดทั่วใจรัวๆนะครับผมไม่เห็นตัวตนแต่ว่ามีการกดเข้ามานะครับขอบคุณอย่างสูงที่เข้ามากดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็รบกวนกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นในทุกๆรายการของสวทชุมพรแล้วครับเพื่อจะเป็นตัวชี้วัดด้วยแล้วครับว่าสวทนี้มีผู้รับชมมีผู้ติดตามขนาดไหนนะครับก็จะได้เป็นความดีความชอบให้กับข้าการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสวทชุมพรด้วยเช่นกันนะครับพี่กดทายางนะครับพี่กดทายางเข้ามาแล้วมีรูปตุ๊กตาเด็กผู้หญิงน่ารักนะครับสวัสดีจ้านะครับแล้วก็คอมเมนต์มาฟังอยู่ครับนะครับขอบคุณพี่กดทายางนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: สาระด้านหลังข่าวดังนะครับเมื่อที่ผมบอกไปส่วนเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับเรื่องของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวสักครู่นะครับไทยสิ้นสุดจากข่าวคราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าพื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เขาบอกว่า REFC นะครับ REFC เทคโนโลยีเปลี่ยนเกมช่วยสร้างสมดุลความมั่นคงและก็ราคาพลังงานนะครับบอกว่าขาไฟฟ้าของไทยมากกว่าครึ่งมาจากพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับทำให้เมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นขาไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยประเทศไทยก็ยังคงมีต้องพึ่งพานะครับการนำข้าวก๊าซธรรมชาติเร็วหรือว่า LNG ในการผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนสำคัญนะครับหน่วยงานทางด้านพลังงานของรัฐนะครับนำโดยกระทรวงพลังงานและก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับ ขออภัยนะครับพอดีเซตใบกระท่อมติดคอนิดนึงนะครับหรือว่ากฟผ.นะครับได้เดินหน้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่าPDP นะครับโดยเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงนะครับเพื่อสนับสนุนเปล่าไม้แล้วก็การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนยังมีข้อจำกัดเรื่องความไม่แน่นอนของการผลิตไฟฟ้านะครับกฟผ.จึงพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือว่า REFC นั่นเองนะครับเพื่อใช้ในการคาดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนล้วงหน้าย่างเหม็นยำโดยนำข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและก็สถิติการผลิตแต่ละโรงไฟฟ้ามาวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะนั่นเองนะครับระบบดังกล่าวมีความข้อภัยครับมีการพยากรณ์ทางแบบล้วงหน้ารายวันแล้วก็แบบอัปเดตรายชั่วโมงนะครับทำให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าหรือว่า System Operator นะครับหรือว่าอีกชื่อนึงว่า SO นั่นเองนะครับสามารถบริหารแล้วก็สร้างการเครื่องโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะครับช่วยรักษาสมดุลระหว่างความต้องการการใช้ไฟฟ้าแล้วก็กำลังผลิตลดความเสี่ยงการขาดแคลนหรือว่าผลิตเกินความจำเป็นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาผสมผสานเพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์และก็รองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงจะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้านะครับแต่ยังช่วยให้การบริการจัดการเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพลดการซ้ำรองเชื้อเพลิงเกินความจำเป็นและก็ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกด้วยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมค่าไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสมนั่นเองนะครับศูนย์พยากรณ์ REFC และก็ระบบ AI นะครับจึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นนะครับควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าแล้วก็ดูแลขาไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ของเราในระยะยาวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเกมนะครับช่วยสร้างสมดุลความมั่นคงและก็ราคาพลังงานให้กับประเทศเรานะครับประเทศไทยบ้านเรานั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันมาถึงเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ยังน้อยอยู่นะครับจังหวัดอื่นเขาตกหมากนะครับตกหนักเลยแต่ว่าบ้านเรานี้ยังไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พี่สำราญบอกว่าที่ถุงตะโกนะครับตกแล้วแล้วก็ทีสวีนะครับทีสวีฐานสมบัติมันยืนบอกว่าตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับแต่ที่ห้องซ่องเมื่อที่ผมบอกไปนะครับมีแค่ครึ่มฟ้าครึ่มฝนนั่นเองนะครับยังไม่มีเม็ดฝนลงมาเลยวันนี้ร้อยตกร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาตามชุดที่25องศานะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นตรงนะครับแล้วก็น้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:30 นแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 9:21 นะครับมาฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับมาถึงเรื่องผลงานเพลงนะครับผมจะเปิดเพลงตามใจตัวเองสักหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับเพลงจำใจชัวนะครับจากการขับร้องของสมมาตรราชสีมาแต่ว่าช่วงล่างนี้ชูซี่เชิญยิ้มนำมาร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอาต้นฉบับมาเปิดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเพลงนี้สมมาตรราชสีมาซึ่งเป็นชายานุ่มโคราชเสียงว่านนะครับเป็นผู้ขับร้องแล้วก็ครูไพบูลย์คันทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับเปิดให้เป็นเพลงแรกในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพลงรักจนล่องจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้พี่สาวถุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าพี่เซตกับบากอยแล้วก็ถูกเสียงถูกไส้ที่รับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่ด้วยนะครับเอาละครับรับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: จบไปนะครับจำใจชัวร์แล้วก็รักจนล่งนะครับโดยเฉพาะเพลงรักจนล่งนี้ครูนพนันควันประภาเป็นผู้ประพันธ์นะครับครูนพนันนี้เป็นศิลปินนักร้องด้วยแล้วก็เป็นครูเพลงผู้ประพันธ์เพลงด้วยนะครับเป็นชาวใต้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือบ้านอยู่ที่พัทลุงนั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพีสุนันนะครับพีสุนันทงเจริญแล้วก็พีสุนันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าหลวงนั้นนะครับคำแล้วรวมถึงหนออำนาจจันทร์ประนดด้วยนะครับรับชมอยู่ในคณะนี้นะครับรวมถึงพี่ประโมทบุญชะตาด้วยนะครับบอกว่ารับชมอยู่นะครับมาถึงเรื่องราวอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าต้องรีบประชาสัมพันธ์ให้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับบอกว่ากระทรวงพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าลำน้ำพองนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงทางไฟฟ้าภาคอีสานนะครับกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าลำพองนะขออภัยครับโรงไฟฟ้าน้ำพองนะครับซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยมีการตรวจเยี่ยมระบบการผลิตและก็ศูนย์ควบคุมเพื่อประเมินความพร้อมในการรองรับความต้องการไฟฟ้าที่ใช้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับโรงไฟฟ้าน้ำพองเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมขนาดใหญ่นะครับใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศนะครับแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงหลักที่มีกำลังผลิตรวมกว่า700เมกะวัตต์นะครับแล้วก็เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี2534นะครับตลอดระยะเวลา30ปีนะครับโรงไฟฟ้าลำน้ำพองนี้นะครับมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงหรือว่าเมื่อระบบพลังงานมีความพันพ่วนนะครับในช่วงที่โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบหมุนเวียนโรงไฟฟ้าน้ำพองก็ยังคงมีความสำคัญในการเสริมความมั่นคงและก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าความสามารถรองรับความไม่แน่นอนของพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เวลาการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะครับที่มีแนวโน้มขยับขึ้นไปอยู่ในช่วงกลางคืนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีแผนพัฒนาเติมเพื่อรองรับนโยบายพลังงานในอนาคตนะครับทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าจุดไม่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเขื่อนนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโครงการระบบกับเก็บพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าระบบแบบสูบกลับแล้วก็รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานโดยแบตเตอรี่นะครับรวมถึงโครงการที่เป็นการศึกษาการนำแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือว่า EV นะครับที่หมดอายุการใช้งานมาปรับสภาพเป็นการระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ได้ไม่อีกครั้งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงการสนับสนุนเป้าหมายการลดการเรือนกระจกของประเทศไทยในระยะยาวด้วยนั่นเองนะครับแนวทางหลังคร่าวจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้านะครับรองรับพลังงานมุ่งเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวนะครับพร้อมทั้งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและก็รองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเลือกดูเวลาแล้วน่าจะตรงจากลากันในช่วงนี้แล้วครับเราก็จะจบกันด้วยเพลงบุพเพสันนิวาสนะครับจากการขับร้องของเบี้ยวรวุฒินะครับผีสำรานผัดหนาค่าข้อมาแล้วก็เพลงคนแก้โลกนะครับจากการขับร้องของคำร่นซ้ำบุญนานนท์นะครับผีสมบัติมันยืนข้อมานะครับก็ของตรงจากลากันในช่วงนี้แล้วครับพบกันไม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ภาพ

0: ต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์นายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าเพิ่งกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ทราบว่าอธิบดีกรมการปกครองได้ออกหนังสือชี้แจงแล้วขอไปอ่านรายละเอียดก่อนหากพบมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะต้องตั้งชุดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่เคยช่วยใครส่วนกรณีการยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตจะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีขอให้ดูเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ด้านอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธบทสนทนาที่ถูกกล่าวอ้างไม่ใช่ของตนเองยืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
9: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ออกคำชี้แจงกรณีที่มีการนำบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ไปเผยแพร่และกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองกล่าวปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกคร

0: หน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดทายธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนยศศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นถึง 17:00 นค่ะโดยวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569สวทกสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันพนิตาเทียนพันธ์ภายใต้การควบคุมการผลิตของนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวทกสมุยและได้รับการอำนวยการผลิตจากนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้เราจะมาติดตามข่าวสารสำคัญจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกันค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวจากภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะข่าวในประเทศของเรากันก่อนค่ะเริ่มที่ข่าวแรกค่ะไทยเวียดนามสัมพันธ์แน่นแฟ้นนะคะมีการร่วมมือเศรษฐกิจเดินหน้าสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่17ถึง28พฤษภาคมพร้อมร่วมเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ภายใต้แนวคิด Growing Together ค่ะเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามท่านนายกได้กล่าวว่าไทยและเวียดนามถือเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนที่มีศักยภาพและโครงสร้างเศรษฐกิจเกื้อกูลกันพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายค่ะยังได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด3 connect หรือ3การเชื่อมโยงสำคัญได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงในภูมิภาคค่ะในโอกาสนี้ค่ะได้มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด Growing Together นะคะหรือว่าเติบโตไปด้วยกันสะท้อนถึงมิตรภาพความไว้วางใจและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะไทยและเวียดนามยังเห็นพ้องต้องกันนะคะเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนค่ะและการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความมั่นคงของอาเซียนในอนาคตภายในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเวียดนามค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศค่ะรวมถึงความผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเคยเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งปัจจุบันค่ะมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนครพนมและพิจิตรค่ะขณะที่อาหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังคงเป็นสะพานสำคัญเชื่อมโยงประชาชนไทยและเวียดนามเข้าหากันมากยิ่งขึ้นโดยอาหารเวียดนามได้รับความนิยมในไทยส่วนละครและซีรีส์ไทยก็ได้รับความนิยมในเวียดนามค่ะและช่วยกันดึงดูดนักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาเยือนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปติดตามมาที่ข่าวกันที่ภูเก็ตค่ะทางด้านพม.ค่ะลงนาม MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคทางเพศหนุนไทยเสนอตัวเจ้าภาพ World Pride 2030นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศหรือว่า Pride City Network เพื่อยกระดับจังหวัดต่างๆของไทยให้เป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมปลอดภัยและพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานสากลการลงนามในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ซึ่งหากประเทศไทยได้รับเลือกค่ะก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกที่งาน World Pride จัดขึ้นในทวีปเอเชียโดยกรุงเทพมหานครได้รับการนำเสนอในฐานะ The City That Lets You Be Yourself หรือเมืองที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นตัวอย่างของตัวเองอย่างแท้จริงสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะสังคมเปิดกว้างเคารพความหลาก
ากหลายและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีกำลังซื้อสูงเดินทางท่องเที่ยวบ่อยและมีระยะเวลาพำนักยาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปโดยตลาดท่องเที่ยว LGBTQ ทั่วโลกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะก็จะมีการจัดงานพรายมันในแต่ละปีสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 10,000 ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันค่ะจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเตรียมงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายนเพื่อสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมที่เปิดกว้างเคารพในความหลากหลายและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมพร้อมยกระดับเทศกาลพรายของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งในด้านความเป็นมิตรความปลอดภัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืนค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งข่าวค่ะท่านสุภมาศลงพื้นที่รามคำแหงตรวจเข้มห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบร้องเรียนกว่า 1,655 เรื่องค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสคบลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเช่าและอพาร์ตเมนต์ย่านรามคำแหง53เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครหลังพบปัญหาผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้เช่าทั้งการริบเงินประกันการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงและการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมค่ะโดยตั้งแต่ปี2568จนถึงปัจจุบันสคบได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 1,655 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเป็นการริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินอัตราจริงทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตามกฎหมายใหม่ผู้ประกอบการห้ามบวกกำไรค่าน้ำค่าไฟผู้เช่าต้องได้รับเงินประกันคืนตามเงื่อนไขและเงินประกันรวมค่าเช่าล่วงหน้าต้องไม่เกิน3เดือนพร้อมสั่งการให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มทั่วประเทศหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะพร้อมฝากถึงผู้เช่าให้ตรวจสอบสัญญาและเก็บหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะมาติดตามข่าวกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้างค่ะสุราษฎร์ธานีได้เดินหน้าคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ยกย่องบทบาทแม่ผู้เป็นพลังสำคัญของครอบครัวและสังคมเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่1ปี2569ค่ะณห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้นที่1ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปีตามแนวทางของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และประเภทการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีความประพฤติที่ดีสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวเป็นที่ยอมรับของสังคมมีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะรวมถึงมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีบริบูรณ์โดยประเภทของแม่ดีเด่นแห่งชาติแบ่งออกเป็นหลายสาขาค่ะอาทิแม่ผู้บำรุงประโยชน์ต่อสังคมแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรแม่ผู้เป็นเกษตรกรและแม่ผู้เป็นอาสาสมัครทางนี้ค่ะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะคัดเลือกนะคะและก็เสนอชื่อได้ไม่เกิน2คนค่ะเพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาในระดับประเทศสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดนะคะก็ได้รวบรวมประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานและอำเภอต่างๆจำนวน3รายใน2ประเภทค่ะได้แก่ประเภทแม่ผู้ที่มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและเหมาะสมที่สุดค่ะในการเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยกย่องบทบาทของแม่ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะไปติดตามข่าวในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองเก่ามรดกอารยธรรมที่มีชีวิตพร้อมเปิดเวทีภาคประชาชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเมื่อวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมสีปราดชั้น3ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชครั้งที่1ปี2569ค่ะเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชให้ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกอารยธรรมที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นะคะที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างคำแถลงความสำคัญค่ะของเมืองเก่านครศรีธรรมราชซึ่งสะท้อนคุณค่าโดดเด่นของเมืองในฐานะศูนย์กลางประวัติศาสตร์ศาสนาการค้าและวัฒนธรรมสำคัญของคาบสมุทรภาคใต้มาอย่างยาวนานค่ะโดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารภูมิทัศน์เมืองเก่าศิลปกรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและประเพณีที่ยังคงสืบทอดอย่างมีชีวิตชีวาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เมืองเก่ารวมถึงโครงการการจัดทำแผนและผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่ค่ะการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลเมืองเก่าผ่านข้อเสนอโครงการของชมรมรักบ้านเกิดเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งนำเสนอ3โครงการที่สำคัญค่ะประกอบด้วยโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และปลูกเพิ่มในเขตเมืองเก่าเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์เพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะและสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อมโครงการอนุรักษ์คลองท่าวังและพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเป็นพื้นที่นันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโครงการเสวนามุมมองธุรกิจคนรุ่นใหม่ในย่านเมืองเก่าท่าวังเพื่อเปิดมุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการอนุรักษ์เมืองเก่าอย่างสมดุลค่ะสำหรับเมืองเก่านครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ฟังทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นเป็นรากฐานสำคัญของอัตลักษณ์เมืองและเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนค่ะโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจและภาคประชาชนโดยทางคณะอนุกรรมการค่ะมุ่งผลักดันการอนุรักษ์เมืองเก่าให้เป็นเมืองที่มีชีวิตที่สามารถรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะมาติดตามกันที่ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้างค่ะวุฒิสภาค่ะพบประชาชนภาคใต้ตอนบนรับฟังปัญหาของชาวกระบี่ดันพัฒนาแหล่งน้ำและก็แก้ปัญหาโนมินีและเร่งโครงสร้างพื้นฐานเกาะลันตาค่ะนายอังกูลศิลาเทวกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเวทีสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนบนนะคะครั้งที่3ประจำปี2569ที่จังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะต่อสมาชิกวุฒิสภาโดยมีเข้าร่วมกว่า100คนค่ะประเด็นสำคัญที่มีการหารือได้แก่การผลักดันโครงการแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมการสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารฉุกเฉินและขยายสัญญาณวิทยุในพื้นที่เสี่ยงภัยการเร่งรัดโครงการศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลเกาะลันตารวมถึงการพัฒนาถนนและท่าเทียบเรือศาลาดานนอกจากนี้ค่ะยังมีการติดตามปัญหาเครือข่ายโนมินีข้ามชาติในจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนโดยก่อนหน้านี้ค่ะมีการดำเนินคดีแล้วกว่า5รายด้านประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ด้านประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนบนระบุว่าวุฒิสภาจะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากภาคประชาชนส่งต่อไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะไปติดตามข่าวกันที่จังหวัดพังงาบ้างค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะได้จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยในงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ซึ่งในวันนั้นนะคะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะมาในชุดการแต่งกายสไตล์ฟินาเล่นะคะควงคู่มากับดร.วัลภาธีรสารที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาค่ะและประธานวัฒนธรรมอำเภอคุระบุรีค่ะโดยมีท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสราวุฒธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าจังหวัดพังงาน้องวาวานิชาโชคประจักษ์ชัดดารานักแสดงชื่อดังนะคะร่วมสร้างสีสันภายในงานนอกจากนี้ค่ะยังมีนางแบบและนายแบบกิติมศักดิ์รวมกว่า140คนค่ะสวมใส่ชุดผ้าไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานผ้าไทยอัตลักษณ์พื้นเมืองผ้าไทยร่วมสมัยและชุดไทยประยุกต์เดินอวดโฉมความงดงามของผืนผ้าไทยในหลากหลายรูปแบบค่ะที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และก็ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมงานค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะนอกจากจะเป็นการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยแล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญที่ทำให้การเดินแบบครั้งนี้ดูมีสีสันและสวยงามอย่างลงตัวก็คือภาพวาดบนกำแพงศาลหลักเมืองพังงาค่ะซึ่งถูกเนรมิตโดยศิลปินชื่อดังระดับประเทศถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดพังงาไว้อย่างวิจิตรสวยงามกลายเป็นแลนด์มาร์คและจุดถ่ายภาพยอดนิยมแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองพังงามากขึ้นค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะและก็เชิญชวนทุกท่านด้วยค่ะมีคอนเสิร์ตซอฟต์พาวเวอร์นะคะเสน่ห์แดนใต้ซึ่งจะมีมหากรรมดนตรีสุดยิ่งใหญ่ค่ะที่จะปลุกเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านเสียงเพลงและความบันเทิงแบบจัดเต็มค่ะมีงานวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์ริมแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะมีศิลปินนักร้องชื่อดังค่ะอาทิวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK ค่ะพร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งภายในงานทั้งหมดนะคะเข้างานฟรีตลอดทั้งงานค่ะจัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะอย่าลืมว่ามาที่สุราษฎร์นะคะหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงก็เชิญชวนนะคะมาให้สนุกมาสัมผัสเสน่ห์แดนใต้ไปด้วยกันค่ะและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานภาคใต้ตอนบนค่ะรวม10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอขอบพระคุณนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวทกสมุยค่ะที่อำนวยการผลิตรายการในวันนี้หลังจบรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้ค่ะโดยในวันนี้ค่ะสวทกสมุยกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ผลิตรายการเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานสวทกสมุยและดิฉันพนิตาเจียนพันธ์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นดิฉันนางสาวพนิตาเจียนพันธ์และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนเหตุการณ์หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินมายังเกาะสมุยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2515ผ่านไปกว่าทศวรรษประสบการณิกรชาวเกาะสมุยต่างปรับปลื้มเป็นล้นพ้นเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกครั้งณบริเวณชายหาดเฉวงฝั่งตะวันออกของเกาะสมุยในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเมตตาโปรดเกล้าให้ราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถานด้วยความเอื้ออาทรสะท้อนถึงสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอย่างแนบแน่นภาพแห่งความปรับเรื่องปิติของชาวเกาะสมุยในวันนั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรมีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีขณะที่พระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้ทรงอบอุ้มและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนอย่างเสมอมาก็เกิดเป็นความรักความผูกพันและความศรัทธาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนปัจจุบันวันที่28เมษายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เกาะพะลวยซึ่งไม่ห่างจากเกาะสมุยมากนักโดยในบ่ายวันเดียวกันนี้เกาะสมุยได้รับแจ้งข่าวมาอย่างผู้ใหญ่บ้านเจริญสีฟ้าผู้ใหญ่บ้านเฉวงตำบลบ่อผุดในขณะนั้นว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่เกาะสมุยพื้นที่บริเวณชายหาดของอ่าวเฉวงโดยมิได้ต้องการให้ราษฎรต้องตระเตรียมอะไรมากนักเพราะมีความประสงค์อยากจะทอดพระเนตรวิถีชีวิตตามที่เป็นอยู่ตามปกติหากแต่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านบริเวณหาดเฉวงและใกล้เคียงก็ต่างร่วมแรงร่วมใจกันจัดที่ประทับตามกำลังเพื่อรอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ปี15เนี่ยผมก็อยู่ประมาณสักป.3นะครับซึ่งเรายังเด็กมากความสนใจในเรื่องของข่าวสารเรายังน้อยก็เป็นแค่เด็กแค่สนๆก็ฟังก็ผ่านหูแต่ในฐานะที่ว่าพ่อผมนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้รับข่าวสารโดยตรงจากทางกรุงเทพทางจังหวัดนะครับผมก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นที่บ้านพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเวลาจะส่งข่าวเราก็จะมีเขาเรียก

0: เราเห็นได้เลยว่าจะมีเรือจอดอยู่ข้างนอกโน้นครับไกลๆเรือเป็นเรือรบขนาดใหญ่แล้วก็จะนั่งเรือบ้านเราก็เรียกเรือยางนะครับเรือยางท่านนั่งมาก็เคยปัญหาแล้วก็ท่านก็เดินลงมานะครับแล้วก็ศาลาประทับก็อยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับศาลาคอยหลังใหม่ตัวนั้นนะครับซึ่งเป็นศาลาพ่อตานะครับซึ่งก็จะเป็นทางจิตวิญญาณที่เรานับถือว่าจะอยู่ปกป้องชุมชนอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความเป็นเด็กเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ได้เล่าอะไรเราก็เก็บจากการเห็นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรื่องการประชุมชาวบ้านตั้งแต่เรื่องที่ประสานทางคุณครูนะครับเรื่องการที่เกณฑ์คนมาสร้างพระพาเตรียมรับเสด็จแล้วตัวผมเองก็ได้มารับเสด็จด้วยนะครับมีการพระราชทานสิ่งของเสื้อผ้าให้พวกผมก็เป็นเด็กเรียนก็จะมีเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็ได้ที่มารับเสด็จจะได้ของหมดมีการยุกยาอะไรสมัยนั้นนะครับก็จะพระราชทาน
1: เสด็จตอนนั้นสำหรับตัวเองก็คือท่านเสด็จ2515เกิด2504ก็อายุก็น่าจะประมาณ11ปีนะคะแล้วก็นักเรียนก็เรียนน่าจะป.4ขึ้นป.5ก็จะประถมศึกษาปีที่4ขึ้นประถมศึกษาปีที่5ก็มีอยู่วันที่เกิดเหตุไอ้วันที่ก่อนที่ท่านจะเสด็จอ่ะจริงๆอ่ะมีเฮลิคอปเตอร์อ่ะบินมาลงแล้วแต่ไม่รู้ว่าลงที่ไหนนะคะในวันที่28เมษายนนะ2515ในช่วงเวลาประมาณบ่ายนะไม่รู้ประมาณช่วงบ่ายเนี่ยคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะคือนายเจริญสีฟ้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ได้นำทหาร2นายนะมาพบคุณพ่อคือคุณครูบุญมีคุ้มพร้อมครูใหญ่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เพื่อที่จะนำมาแจ้งว่าในหลวงและสมเด็จพระพันปีพร้อมพระราชธิดาและพระราชโอรสเนี่ยจะเสด็จประพาสแล้วก็เยี่ยมเยียนราษฎรตรงที่หาดเฉวงหรือศาลาคอยเนี่ยนะคะในวันที่29เมษายน2515ในช่วงบ่ายก็พอหลังจากที่คุณพ่อทราบว่าจะมีหมายกำหนดการเสด็จในครั้งนั้นก็มีการเขาเรียกว่าอะไรแจ้งให้กำนันคือกำนันตอนนั้นก็คือนายต้อยใจปลื้มนะคะซึ่งจะอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลบ่อพุรวมทั้งเพื่อที่จะเตรียมการรับเสด็จก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกประชุมชาวบ้านอ่ะก็เป็นในสมัยก่อนเวลาจะรวมพลหรืออะไรเนี่ยเขาใช้ตีเกราะตรงนั้นเขาเรียกเกราะไม้นะตีเกราะไม้ก็ว่าพอตีสัญญาผู้ใหญ่บ้านก็เรียกถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านก็มารวมพลเพื่อเตรียมการรับให้ข้อมูลรายละเอียดการตามกำหนดการที่ในหลวงและสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วก็เชิญชวนร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ซึ่งท่านจะเสด็จที่ศาลาคอยเพราะนั้นที่ศาลาคอยสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่โล่งไม่มีโรงแรมไม่มีอะไรเลยเป็นสวนมะพร้าวแถวบ้านธรรมดาเป็นชายหาดก็ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะรับเสด็จก็ตั้งแต่วันที่28เลยนะคะมีการขนปรับพื้นที่ผมจะเป็นสวนมะพร้าวทางมะพร้าวหรืออะไรเนี่ยก็ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่แล้วก็สำหรับตัวเองก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมช่วยจัดเตรียมสถานที่ตรงนั้นก็ตัวในส่วนตัวเองในความเป็นเด็กอ่ะก็เฉพาะขุนทรายมาเพื่อปูเป็นลาดพระบาทแล้วผู้ใหญ่ก็จะไปหาทางมะพร้าวหาอะไรมาจัดเป็นลาดพระบาทจากชายหาดที่ในภาพที่เห็นนั่นนะคะเพื่อที่ให้ท่านเสด็จเพราะว่าดินชายหาดมันจะเป็นดินทรายนวลมันจะนวลเดินลำบากแต่ถ้าปูทางมะพร้าวทับแล้วจะเดินได้สะดวกนะคะและส่วนนอกจากนั้นก็มีการเตรียมเขาเรียกอะไรอ่ะพระพลาที่ประทับชั่วคราวตรงนั้นก็ทำจาก ขาเรียกอะไรอะวัสดุท้องถิ่นคือทางมะพร้าว
2: คือพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นสวนมะพร้าวนะคะเป็นสวนมะพร้าวซึ่งไม่ได้มีต้นมะพร้าวเยอะมากเพราะว่าสมัยก่อนมันจะเป็นทรายแล้วก็

0: ปล่อยว่างๆไว้เฉยๆปล่อยว่างๆไว้ทำไม่ได้ทำกิจการอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นดินทรายที่มีต้นเม่นเหมือนกับเม่นทะเลเนี่ยแต่ว่าเม่นสีเขียวๆนั่นแหละค่ะตอนที่ในหลวงเสด็จเราพวกเราในครอบครัวเราไม่ได้อยู่ที่สมุยเลยไม่โดยที่ว่าไม่ทราบว่าท่านมีหมายกำหนดการที่มาทางสมุยนะคะก็ด้วยสมัยก่อนก็การสื่อสารก็ไม่ได้มากมายนักก็ไม่ทราบแต่ว่าพอทราบจากผู้ใหญ่บ้านทางกำนันเขาประสานมาว่าเนี่ยท่านจะเสด็จขึ้นแล้วนะท่านจะเสด็จขึ้นที่เฉวงแต่ตรงที่กลางอ่าวตรงนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเราเรียกสาราคอยพอทราบว่าท่านจะมาทางนี้นี่คนทางนี้เขาบอกว่าแล้วจะให้ในหลวงประทับตรงไหนจะตรงไหนแล้วเห็นก็ได้รับข้อมูลมาว่าท่านบอกว่าตรงไหนก็ได้ฉันไม่ได้ต้องการที่จะอะไรที่จะหรูหราอะไรเนี้ยยังไงก็ได้อยู่กันยังไงก็อย่างนั้นอะไรทำนองนั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรกันมากมายเพราะชาวบ้านก็ไม่ได้แน่นหนาอย่างนี้มีอยู่ไม่กี่หลังคาบ้านนะคะที่เฉวงมีอยู่ไม่กี่หลังคาบ้านตรงบริเวณนี้ก็มีอยู่แค่ 3-4 หลังแล้วก็ตรงบ้านพี่ก็อยู่กันห่างๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่ายังไงก็เราต้องมีที่ประทับให้ท่านก็พอจะมีอะไรให้ท่านไหมก็เลยบอกว่างั้นไปเอาโซฟาที่บ้านมาก็แล้วกันชุดรับแขกเท่าที่คิดว่าจะเอามาได้ก็ลงมาจัดเตรียมกัน
1: วันที่29เมษายนพุทธศักราช2515เวลาประมาณ 14:00 นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือเล็กจากเรือพระที่นั่งซึ่งทอดสมอบริเวณอ่าวเฉวงมายังบ้านเฉวงตำบลบ่อผุดราษฎรรอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ก็มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะครับตอนม.ศ.1นะครับเมื่อปี2511นะครับแล้วก็ช่วงเมษานั่นจะเป็นช่วงปิดเทอมเราก็กลับบ้านส่วนใหม่ก็จะกลับบ้านกลับภูมิลำเนากันแล้วคุณพ่อก็ขับรถไปเตรียมรับเสด็จก็มีญาติพี่น้องหลายคนผมก็เริ่มเล่นกล้องแล้วเล่นกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องถูกๆนะฮะเป็นกล้องฟิล์มขาวดำแต่ตัวผมก็ค่อนข้างจะสนด้วยแล้วก็ภาพแรกที่เราเห็นในหลวงเสด็จขึ้นจากเรือน่าจะเป็นเรือยางนะครับท่านกระโดดลงบนพื้นหาดแล้วท่านก็ล้มลงไปคุกเข่านะครับก็องครักษ์ก็ช่วยกันประคับประคองและจุดที่ผมไปรอรับเสด็จตอนนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าศาลาคอยแล้วก็มีถนนจากหาดขึ้นมาข้างบนนะครับผมนี่ก็ผมถ่ายภาพได้ตั้งแต่ท่านกระโดดลงจากเรือนะครับท่านล้มแล้วก็เดินขึ้นมาตามชายหาดเราก็ห่างจากชายหาดน่าจะประมาณสัก 20-30 เมตรนะครับคนสมุยก็อยู่กันสองฝากถนนเป็นถนนดินทรายนะครับส่วนตัวผมก็ซอกแซกตั้งแต่ไปถ่ายรูปริมหาดแล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปพระองค์นะครับตอนที่เสด็จขึ้นมาข้างบนทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีตอนนั้น แต่ว่าสิ่งที่ผมเก็บมาได้จนปัจจุบันนี้ก็คือรูปผมถ่ายไม่มีเลนส์ซูมเลนอะไรทั้งสิ้นน่าจะถ่ายห่างจากพระองค์ประมาณสักไม่เกิน5เมตรอะฮะเพราะรูปออกมาตอนนั้นค่อนข้างชัดท่านไม่ถือพระองค์ไอ้หลายๆสิ่งที่เป็นของถวายท่านเนี่ยก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะครับไอ้ดอกมะพร้าวเนี่ยเป็นพวงๆเนี่ยเป็นดอกมะพร้าวก่อนที่จะเป็นลูกเนี่ยก็จัดตกแต่งกันไว้ถวายท่านก็ไม่ได้ถือพระองค์ท่านเลย
1: พื้นที่บริเวณเฉวงในสมัยนั้นแตกต่างจากเฉวงในปัจจุบันเป็นอย่างมากนอกจากถนนหนทางไปมาหาสู่ระหว่างกันค่อนข้างลำบากแล้วยังตั้งอยู่คนละฝากฝั่งกับที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยซึ่งอยู่บริเวณหน้าทอนด้านตะวันตกราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวการเสด็จพระราชดำเนินเกาะสมุยที่ฝั่งเฉวงในครั้งที่2นี้ได้พระราชทานเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ทั้งชายหญิงที่มารับเสด็จพระราชทานผ้าห่มยาชุดตำราหลวงแก่ราษฎรพร้อมนำหน่วยแพทย์พระราชทานประจำขบวนเรือมาตรวจรักษาพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในยุคสมัยนั้นให้แก่เด็กๆหลายสิบคน
4: รับเสด็จและตัวผมเองก็ได้มารับเสด็จด้วยนะครับมีการพระราชทานสิ่งของเสื้อผ้าให้พวกผมก็เป็นเด็กเรียนก็จะมีเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็ได้ที่มารับเสด็จจะได้ของหมดมีการยุกยาอะไรสมัยนั้นนะครับก็จะพระราชทาน
0: แต่ตอนแรกคิดว่าท่านจะขึ้นมาประทับแป๊บเดียวแต่เมื่อชาวบ้านก็รู้ก็เข้ามาเรื่อยๆก็ประทับกันอยู่เป็นวันแล้วก็ท่านก็ได้ไปถามทุกสุขของชาวบ้าน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรของพระองค์ให้ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือมิใช่แค่การเสด็จเยี่ยมเยือนหากแต่ทรงห่วงใยใส่พระทัยถามไถ่ทุกสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีการได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและได้รับพระเมตตาของคนเกาะสมุยในครั้งนั้นคือสิ่งที่จะสถิตอยู่ในใจราษฎรไม่มีวันลืม
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: คือในลักษณะการเสด็จเนี่ยจะเสด็จเคียงคู่กันนะคะก็คือจะหนุนเสริมซึ่งกันและกันตอนที่คุณพ่อทูลเกล้าถวายรายงานในหลวงกับพระปันปีหลวงท่านก็ถามคุณพ่อเขาก็ชี้ไปว่าตอนนี้ชาวบ้านก็ทำอาชีพอะไรกันก็รู้อาชีพทำมะพร้าวทำสวนมะพร้าวระหาดเฉวงเนี่ยเป็นหาดที่สวยงามในระดับโลกน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอาชีพให้เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นว่าโอเคเรามีสิ่งหาดทรายที่สวยงามก็ควรจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ครับทุกย่างก้าวหรือรอยพระบาททั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระกันปีหลวงมันนำมาซึ่งความทรงจำเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างรายได้กับคนในท้องถิ่นทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเนี่ยแหละเราจะต้องเป็นข้าของพระราชาหรือของตรงนี้ในที่สุดตัวเองก็มีเป้าหมายแล้วก็ได้รับรายการจริงๆ
3: ท่านมีพระราชดำรัสถึงชาวสมุยให้เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้นะครับว่าต้องคนสมุยต้องช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องพยายามสืบปณิธานของท่านที่ท่านว่ากล่าวเป็นคำเตือนระลึกถึงว่าสมุยต้องอยู่คู่กับป่าไม้นะครับเพื่อที่จะได้มีน้ำใช้นะครับคือการพึ่งตนเองอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นข้อเตือนใจของคนสมุยทุกคนว่า ป่าสมุยที่มีอยู่ตอนนี้เราอย่าไปทำลายอย่าไปบุกลุกล้ำให้มาก
4: ความรู้สึกของการสูญเสียเนี่ยผมเชื่อว่าชาวไทยทุกคนเนี่ยในรุ่นผมนะโดยเฉพาะรุ่นเรานะครับมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งยังคือมันตึงใจถึงความเอาใจใส่นะครับความที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยแล้วหรือก็รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายนะครับที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยเนี่ยพระพันปีหลวงก็ความรู้สึกของเราก็เหมือนกับแม่หนึ่งนะครับที่ท่านพยายามที่จะทำทุกอย่างให้สังคมไทยเนี่ยนะครับได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับสร้างอาชีพทำให้คนยากไร้เนี่ยมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกที่ที่เสด็จไปที่นั่นจะดีหมดเลย
5: คือพอทราบข่าวก็มีความรู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้อุปการแล้วก็อันทรงค่าที่ท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายก็คือหลายโครงการที่มันเป็นประโยชน์กับอาณาประชาราษฎร์ไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของการส่งเสริมการงานอาชีพอะไรพวกนั้นคนมีรายได้มีการศึกษาที่ดี
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรของพระองค์ให้ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือมิใช่แค่การเสด็จเยี่ยมเยือนหากแต่ทรงห่วงใยใส่พระทัยถามไถ่ทุกสุขเพื่อให้ประสบกนิกรของพระองค์ไม่ว่าอยู่ในพื้นที่เกาะห่างไกลแค่ไหนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นดิฉันนางสาวพนิตาเจียนพันธ์และทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นกองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล
11: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้กองทัพเรือจึงได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งในความรับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้เร่งกวาดล้างสินค้าเถื่อนคุกคามชีวิตประชาชนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อรับกติกาการค้าโลกใหม่
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการขั้นเด็ดขาดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนดังเช่นกรณีมีเยาวชนเสียชีวิตจากลายเป่าผมเถื่อนพร้อมกำชับให้บูรณาการการทำงานภายใต้นโยบายวันไมล์เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นซีแบมคาร์บอนฟุตพิ้นเน็ตซีโร่และความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายบนออนไลน์อย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเช่นแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ EVสถานีชาร์จ และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้าสู่ระบบการบังคับควบคุมภายในปี2570เพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: อำเภอแม่ระมาดบูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มผู้

0: อ่อนอายุ19ปีเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน 1,493 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม364กรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนจำนวน1ชุดและเงินสดจำนวน 11,820 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในวันนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อในการทำนิติกรรมหรือสัญญาต่างๆกันนะครับในปัจจุบันการทำนิติกรรมหรือสัญญาต่างๆที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินหรือบ้านหรือการทำสัญญาเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์เป็นต้นเมื่อเราเข้าใจและรับรู้การทำนิติกรรมโดยเราทราบข้อความดังกล่าวแล้วว่าในเนื้อหานั้นเป็นเช่นไรและเราประสงค์ที่จะตอบตกลงเข้าทำนิติกรรมสัญญานั้นแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถเขียนหนังสือหรือไม่สามารถเซ็นชื่อได้ด้วยวิธีการใช้ลายเซ็นหรือเขียนชื่อนามสกุลของตนเองลงไปเพื่อเข้าทำสัญญาได้เหตุการณ์นี้เราจะทำเช่นไรกฎหมายได้ให้ทางออกไว้ในเรื่องนี้โดยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา9วรรค2ได้ระบุสาระสำคัญให้ผู้เข้าทำนิติกรรมสัญญาสามารถใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือลงในเอกสารสัญญาแทนการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อได้นะครับโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นกฎหมายยังกำหนดต่อไปอีกว่าจะให้มีผลเท่ากับการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อนั้นจะต้องมีพยานเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อรับรองการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ด้วย2คนโดยพยานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รู้เห็นการลงลายพิมพ์นิ้วมือของผู้เข้าทำสัญญานั้นตามความเป็นจริงและมีเจตนาที่จะลงลายมือชื่อหรือเซ็นชื่อรับรองไว้ในฐานะพยานผู้รู้เห็นด้วยจึงจะถือว่าการเข้าทำนิติกรรมสัญญานั้นสมบูรณ์และมีผลบังคับตามกฎหมายแต่ในนิติกรรมบางกรณีกฎหมายยังกำหนดว่าไม่สามารถใช้ลายพิมพ์นิ้วมือและให้พยาน2คนเซ็นชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือได้เช่นการทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้ผู้ทำพินัยกรรมในกรณีนี้ต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับและผู้ทำพินัยกรรมต้องเซ็นชื่อด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะสมบูรณ์และมีผลบังคับตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำนิติกรรมสัญญาหรือเรื่องอื่นใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
4: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ

0: ุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
1: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล

0: น็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
0: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
1: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
0: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
1: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคม2569ค่ะเจอกันกับน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวใครที่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนกันนะคะก่อนที่จะมาเริ่มงานสู้กันใหม่ในวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะรายการบอกเล่า90นะคะก็เจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะคะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆมาฝากกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ด้วยนะคะข้อมูลข่าวสารก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข้อมูลสุขภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะที่นำมาปิดท้ายรายการมาบอกมาเตือนกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับรายการบอกเล่า90ติดตามกันได้เลยนะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะไม่ว่าเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าหน้าเพจเนี่ยก็จะมีรายการต่างๆจากทางสถานีรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะเอาล่ะมาดูกันวันนี้มาดูว่าน้องบุ๋มนำเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากบ้างนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะเป็นเรื่องที่กรมควบคุมโรคนะคะชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังอีโบลาแก่สถานประกอบการโรงแรมและที่พักย้ำแนวทางดูแลสุขอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอีโบลาแล้วก็ในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องราวของสคร11ค่ะร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกย้ำหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสุขภาพนะวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของการสแกน QR code ง่ายๆแต่อาจโดนดูดข้อมูลไม่รู้ตัวค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวก็กลับมาติดตามกันในช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้นำเรื่องของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบ QR code มาฝากกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงเพราะกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: มาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันนะคะมาดูกันในเรื่องของอีโบลาค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะกรมควบคุมโรคนะคะชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังอีโบลาแก่สถานประกอบการโรงแรมและที่พักย้ำแนวทางดูแลสุขอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวนะคะว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมและก็ที่พักเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อให้สถานประกอบการนะคะสามารถดูแลพนักงานและก็ผู้ที่เข้าพักได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคค่ะซึ่งกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะความรู้เรื่องของโรคนะคะรวมทั้งชี้แจงมาตรการสำคัญสำหรับสถานประกอบการนะคะซึ่งประกอบไปด้วย 1. ค่ะการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยโดยให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยให้เพียงพออย่างเช่นจุดล้างมือสบู่เจลแอลกอฮอล์นะคะสำรองหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานและผู้เข้าพักรวมถึงการจัดเตรียมถุงมือและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะพร้อมทั้งสื่อสารแนวทางปฏิบัติและก็ช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งและก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากมีอาการป่วยนะคะข้อ2ก็คือแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้เข้าพักสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะหากสถานประกอบการพบผู้เข้าพักที่มีประวัติเสี่ยงแล้วก็มีอาการป่วยนะคะให้ดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดดังนี้ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยและแยกกักอยู่ภายในห้องพักค่ะหลีกเลี่ยงการออกจากห้องและการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นแยกของใช้ส่วนตัวนะคะเช่นผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำจานชามออกจากผู้อื่นห้ามผู้ป่วยใช้รถสาธารณะทุกประเภทและห้ามพนักงานโรงแรมนะคะขับรถส่วนตัวนำโรงพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลเองโดยเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อระหว่างทางโดยให้รีบแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะคะหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางเข้าประเมินและรับส่งผู้ป่วยอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจำกัดพนักงานที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดและก็จัดทำรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคนะคะ3ค่ะการทำความสะอาดและการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะควรทำความสะอาดพื้นผิวและจุดสัมผัสร่วมอย่างเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำโดยนำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงหากพนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลหรือว่า PPE นะคะแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทั้งนี้กรมควบคุมโรคค่ะขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักนะคะดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและก็เฝ้าระวังผู้เข้าพักตามแนวทางที่กำหนดเพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะคะอันนี้ก็เป็นการที่กรมควบคุมโรคนะคะได้ออกมาชี้แจงถึงมาตรการในการเฝ้าระวังโรคอีโบลานะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังชี้แจงให้กับสถานประกอบการโรงแรมและที่พักนะคะในการดูแลสุขอนามัยต่างๆการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นำเรื่องของสคร11ค่ะร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โรคย้ำหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีนั้นเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะโดยในปี2569นี้ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายนะคะเพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนรู้เท่าทันอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยแพทย์หญิงดารินดารอซะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนข้อมูลสำรวจล่าสุดในปี2567ก็พบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น10เท่าสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะบุหรี่ไฟฟ้าถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยสีสันสวยงามพกพาสะดวกมีกลิ่นและรสชาติหลากหลายนะคะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจผิดคิดว่าไม่อันตรายทั้งที่ในความเป็นจริงภายในควันบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษจำนวนมากทั้งนิโคตินสารก่อมะเร็งโลหะหนักสารแต่งกลิ่นและรสรวมถึงสารไดอะซิทิลนะคะที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพในระยะยาวนิโคตินค่ะไม่ใช่เพียงสารเสพติดแต่ยังเป็นสารพิษต่อระบบประสาทนะคะส่งผลกระทบต่อสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สมาธิและการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่อีกทั้งยังพบการลักลอบการผสมสารเสพติดอันตรายในบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเช่นพอดเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแพทย์หญิงดารินดาก็ได้กล่าวเพิ่มนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งถือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะเพื่อลดจำนวนผู้สูบหน้าใหม่และปกป้องเด็กและเยาวชนจากการตกเป็นเหยื่อของการเสพติดนิโคตินทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองครูและประชาชนนะคะร่วมกันเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไม่หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพราะแม้ว่าจะดูทันสมัยแต่ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิ้นนะคะอีกทั้งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะก็ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาตินะคะไปได้ที่ 1,600 นะเบอร์1600หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะโทร1422นั่นเองค่ะเอาล่ะใครที่อยากจะเลิกบุหรี่นะคะโทรไปได้เลยนะคะ1600แล้วก็1422กรมควบคุมโรคค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนะคะขอนำเรื่องราวของมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นำเรื่องของ QR code นะคะจากมิจฉาชีพเนาะสแกน QR code ง่ายๆแต่อาจโดนดูดข้อมูลโดยไม่รู้ตัวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกวันนี้ QR code กลายเป็นสิ่งที่เราใช้กันไปจนชินแล้วไม่ว่าจะเป็นสแกนจ่ายเงินรับโปรโมชั่นหรือว่าแนบลิงก์ต่างๆนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่ามิจฉาชีพเองก็ใช้ QR code ปลอมมาเป็นเครื่องมือได้เหมือนกันเพราะง่ายแล้วก็สะดวกก็ทำให้เราเผลอถูกดึงเข้าสู่เว็บปลอมโดยไม่รู้ตัวนะคะก่อนสแกนทุกครั้งควรตรวจสอบแหล่งที่มาของ QR code ให้ดีนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็สังเกตลิงก์ปลายทางให้ดีหากเป็น QR ที่แนบมากับแบบข้อความเร่งด่วนอย่างนี้ค่ะโปรโมชั่นเกินจริงหรือมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะควรหลีกเลี่ยงทันทีเพราะแค่การสแกนเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ทางข้อมูลและเงินในบัญชีหายไปเลยก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภัยมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตระกำจรพร้อมด้วยรายการบอกเล่า90ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

ประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงองค์มิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

เฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิชัยธงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางธาราทิพย์ธนูทองประกันสังคมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร

0: เมโคเอเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถสิขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับที่แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ตาห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เอาเปรียบผู้บริโภคริบเงินประกันโขค่าน้ำค่าไฟสัญญาเอาเปรียบจีสคบเร่งช่วย 1,655 เคสลุยคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
1: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
2: ที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจเองใช้มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ทั้งตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังจะใช้อำนาจ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
0: มาเริ่มกันที่ จังหวัดชุมพรจัดอบรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่ประชาชนนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนรุ่นที่3พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

0: ธนบุรีชุมพรผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่วิทยากรอาสาสมัครเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีณห้องประชุม1ชั้น3สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรและเทศบาลตำบลวังไผ่ถือเป็นต้นแบบสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นปัญหาระดับต้นๆของประเทศและของจังหวัดชุมพรด้วยเทศบาลตำบลวังไผ่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีอัตราเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติจังหวัดชุมพรจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับกฎหมายจราจรมารยาทในการขับขี่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเป็นการกระตุ้นให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทในการใช้รถใช้ถนนทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน3รุ่นได้แก่รุ่นที่1โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจำนวน100คนรุ่นที่2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน120คนและรุ่นที่3โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน150คนต่อมาชุมพรจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา2569ร่วมเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชประพฤติณวัดพระบรมธาตุสวีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรภายใต้โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโดยภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรนี้มีความเป็นมาที่สำคัญยิ่งโดยเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568นายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีและวันวิสาขบูชาประจำปี2568โดยการจัดพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคลและเฉลิมพระเกียรติโดยได้พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระราชศรัทธาที่มั่นคงในฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาสืบไปนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรขอเชิญชวนข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่ารวมพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์และพิธีพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรวัดพระบรมธาตุสวีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม 2569ตามกำหนดการพิธีเวลา 20:20 น.ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันณสถานที่จัดพิธีเวลา 20:39 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดพิธีและประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายธูปเทียนแพและเข้ารับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปยังโต๊ะหมู่ณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและผู้ร่วมพิธีเพื่อวางพุ่มดอกบัวประดิษฐ์บนโต๊ะหมู่และจุดธูปเทียนบูชาพระศรีมหาโพธิ์ที่ทศมราชบพิตรก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีเดินประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิ์ที่ทศมราชบพิตรจำนวน3รอบผู้ว่าราชการจังหวัดวางดอกบัวบนพานที่โต๊ะหมู่เสร็จพิธีต่อมาชุมพรจัดประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่5 2569รวมเชิญชูกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชนครั้งที่5 2569ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4สาระกลางจังหวัดชุมพรและผ่านระบบซูมมีตติ้งก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2568เนื่องในโอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจำนวน2รายได้แก่1กำนันยอดเยี่ยมนายธีรยุทธสมศรีกำนันตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพร2ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนายสมศักดิ์ชุมพลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในเดือนมิถุนายน2569จำนวน2กิจกรรมหลักได้แก่งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจัดขึ้นในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณโรงเรียนเทศบาล1โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในวันอังคารที่9มิถุนายน2569เวลา 7:30 น.ณหอประชุมจังหวัดชุมพรตำบลนาชะอังนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมาซึ่งได้ติดตามการใช้เงินงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2569รายงานสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานคลังจังหวัดและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรรวมกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพรรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศและสรุปสถานการณ์สาธารณภัยพร้อมเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดประจำปีพุทธศักราช2569โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดรายงานผลการรับบริจาคโลหิตแผนพอ.ศว.ผลงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขและเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อขณะที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนำเสนอสถานการณ์ด้านแรงงานและการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานต่อมาสุภมาศลุยเองลงพื้นที่รามคำแหงจับตาห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เอาเปรียบผู้บริโภคริบเงินประกันโขกค่าน้ำค่าไฟสัญญาเอาเปรียบจีสคบเร่งช่วย 1,655 เคสลุยคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ให้เช่าที่อยู่อาศัยบริเวณรามคำแหง53เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวังทองหลางสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนรวมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกในการดูแลปากท้องและความเป็นธรรมให้ประชาชนนางสาวสุภมาศกล่าวว่าที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ประชาชนต้องแบกรับทุกเดือนโดยเฉพาะในกลุ่มของคนทำงานนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยที่มีความจำเป็นต้องเช่าพักอาศัยจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของสคบตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันพบว่าประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัยรวม 1,655 เรื่องปัญหาเรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือการริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมซึ่งมักเกิดจากผู้ให้เช่าไม่ชี้แจงความเสียหายที่แท้จริงหรือหักเงินไม่เป็นไปตามสัดส่วนความเสียหายและไม่มีหลักฐานรองรับไม่เป็นไปตามอัตราที่หน่วยงานรัฐเรียกเก็บจากผู้ให้เช่าซึ่งเป็นภาระที่ไม่เป็นธรรมกับผู้เช่านางสาวสุภมาศกล่าวต่อว่าตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ห้ามผู้ประกอบธุรกิจคิดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเกินกว่าอัตราที่หน่วยงานรัฐเรียกเก็บโดยหลักพื้นฐานที่ผู้เช่าต้องได้รู้3เรื่องคือ 1. ค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงตามอัตราของการไฟฟ้าและการประปา 2. เมื่อย้ายออกต้องได้เงินประกันคืนกรณีห้องไม่เสียหายต้องคืนภายใน7วันกรณีมีความเสียหายจากการใช้งานจริงของผู้เช่าให้หักได้เฉพาะส่วนนั้นและคืนภายใน14วันส่วนการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติหักไม่ได้และ 3. เงินประกันรวมกับค่าเช่าล่วงหน้าต้องไม่เกิน3เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการในฐานะผู้ให้เช่าต้องใช้สัญญาตามแบบสัญญามาตรฐานที่สคบกำหนดซึ่งเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีการใช้สัญญาที่เอาเปรียบผู้เช่าหรือไม่ทำสัญญาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นความผิดที่มีโทษทั้งจำและปรับไม่ใช่เรื่องเล็กดิฉันได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สคบเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องหากพบผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนสคบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันสคบพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปรับสัญญาให้ถูกต้องเพราะเป้าหมายคือความเป็นธรรมของผู้เช่าควบคู่กับการให้ผู้ประกอบการทำสัญญาได้อย่างถูกกฎหมายผู้ประกอบการที่ปรับตัวเร็วคือผู้ที่จะได้ความเชื่อมั่นจากผู้เช่านางสาวสุภมาศกล่าวฝากถึงผู้เช่าทุกท่านว่าก่อนตกลงเช่าขอดูสัญญาและวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟให้ชัดเจนและเก็บสัญญาบิลรวมถึงใบเสร็จไว้ให้ครบเผื่อเกิดปัญหาจะใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้หากถูกเอาเปรียบจากการเช่าอพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าสามารถเรียกร้องได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดดิฉันขอยืนยันความเป็นธรรมต้องไปถึงผู้เช่าทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยที่เช่าห้องเล็กๆคนกลุ่มนี้ต้องได้ค่าน้ำค่าไฟตามจริงและได้เงินประกันคืนครบดิฉันจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบและสคบจะเดินหน้าตรวจต่อจนกว่าผู้เช่าทั่วประเทศจะได้รับความเป็นธรรมเท่ากันทุกคนนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายก่อนเดินทางกลับนายสิริมงคลอินแก้วนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นำหนังสือขอบคุณรัฐบาลที่มีการดูแลเรื่องการทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปรวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับส่วนรวมเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการที่พักอาศัยแหล่งอื่นต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:41 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 น น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:30 นาทีลงเต็มที่เวลา9:21 นาทีจบรอบวันทันข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันนะครับเข้าของแพงขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการลดรายจ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็คือการเลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้นะครับมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนนะครับแล้วก็หลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ไฟน้อยกว่าหลอดไส้ถึง4เท่านะครับแล้วก็ใช้งานได้นานกว่า8เท่าทีเดียวนะครับคุณฟังครับถ้าจะให้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดไฟฟ้ามากกว่านี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบจะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมนะครับแล้วก็การใช้งานของหลอดตะเกียบจะยาวนานกว่า 10,000 ถึง 20,000 ชั่วโมงนะครับเพียงแค่ใช้หลอดตะเกียบกับบาลานซ์แล้วก็สตาร์เตอร์แบบใหม่ที่ไม่ต้องรอกระพริบแล้วก็ไฟติดสว่างทันทีนะครับแล้วก็หากคุณฟังสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถไปสอบถามได้ที่ร้านใกล้บ้านของคุณฟังนะครับเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 เมกะ

รักตัวเองเริ่มจากใส่ใจสุขภาพ FM 100 MHz ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้างสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการรอบวันทันข่าว 18:30 น.เรื่อยไปจนถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz วันนี้ดิฉันธิติภักดิ์เกษมรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันวิสาขบูชาที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นวันที่มีความสำคัญกับทางด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกันนั่นก็คือวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องราวของบุหรี่มาพูดคุยให้ฟังพร้อมกับพิษภัยแล้วก็วิธีการที่จะเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่ไฟฟ้านะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ที่เป็นห่อบุหรี่ใบจากนะคะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งนะคะที่มีกลไกไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการให้ความร้อนทำให้เกิดทำให้สารนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่เนี่ยที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสารเคมีตัวนี้นะคะเกิดการระเหยแล้วก็ผู้ที่สูบเข้าไปก็จะทำให้เกิดการติดขึ้นมาได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีควันที่เกิดจากการเผาไหม้แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารที่ทำให้เกิดอันตรายจากสารที่ผสมเข้าไปในน้ำยานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในบุหรี่ไฟฟ้านั้นเขาใส่อะไรลงไปบ้างที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายช่วงนี้มีบทเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังสักหนึ่งเพลงก่อนค่ะ

0: ุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ผ่านไปค่ะบทเพลงเพราะๆจากรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรนะคะเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งนะคะที่สูบเข้าไปแล้วบางคนมีความเชื่อว่ามันไม่เหม็นมันก็น่าจะไม่อันตรายเพราะมันไม่เผาไหม้ลองมาฟังกันดูต่อนะคะว่ามันไม่เหม็นมันไม่เผาไหม้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในบุหรี่ไฟฟ้ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะส่วนผสมที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งก็ต้องมีการนำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใส่เข้าไปนะคะอย่างแรกเลยเป็นตัวที่ชูโรงนิโคตินนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ที่ต้องจุดไฟก็ตามต้องมีสารตัวนี้นะคะสารตัวนี้เป็นสารเสพติดค่ะที่ทำให้ร่างกายนั้นเสพติดบุหรี่นะคะมีทั้งในบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่แบบมวนมีทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลางก็คือเขาจะไปกระตุ้นนะคะระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็เพิ่มความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจรวมไปถึงการหายใจนี่แหละก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนั่นเองนะคะตัวที่สองค่ะโพไพลิกไกคอนนะคะชื่อจะยากนิดนึงเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการไอนะคะใครสูบบุหรี่ไอทุกคนก็คือเกิดจากตัวนี้นะคะผลกระทบต่อร่างกายก็คือเมื่อสัมผัสหรือว่าสูดดมเข้าไปก็จะมีอาการระคายเคืองผิวหนังดวงตาแล้วก็ปอดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรังโรคหอบหืดแล้วก็โรคถุงลมโป่งพองนั่นเองนะคะนี่ก็คือพิษภัยของไอ้เจ้าสารโพรไพลีไกคอนที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านะคะตัวที่3ค่ะกลีเซอรีนตัวนี้มีไว้ทำไมเป็นสารที่เพิ่มความชื้นไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่มีรสชาติหวานเล็กน้อยนะคะเมื่อผสมกับสารโพรไพลีไกคอนนะคะก็จะมีความหวานเล็กน้อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือสารแต่งกลิ่นแล้วก็รสที่ทำให้คนชวนหลงไหลไม่ว่าจะเป็นรสผลไม้อะไรก็ตามนะคะตัวนี้แหละก็คือส่วนผสมคร่าวๆที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีคนสงสัยอีกเพราะว่ามีความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูบเถอะไม่เป็นไรไม่ติดอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนจริงหรือไม่ลองมาฟังกันดูนะคะบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนอันไหนอันตรายกว่ากันนะคะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นบุหรี่ไฟฟ้าแม้จะไม่ทำให้เกิดควันที่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนกับบุหรี่แบบมวนแต่ว่าสารประกอบอื่นๆที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายไม่แพ้กันเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยนะคะที่เขาระบุชัดเจนเลยนะคะว่าไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอนุภาคที่เล็กกว่าบุหรี่มวนนะคะทำให้สามารถสูดดมเข้าไปในปอดได้ส่วนที่ลึกมากกว่านั่นเองดังนั้นเมื่อมีอนุภาคที่เล็กแล้วก็เข้าไปจับกับเนื้อเยื่อของปอดแล้วก็ดูดซึมเข้าไปสู่ในกระแสเลือดก็จะทำให้ดูดซึมได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ยากที่กลไกของธรรมชาตินั้นจะขับออกมาได้นะคะนี่ก็คือความร้ายแรงของเขาบาดลึกเข้าไปในปอดมากกว่าบุหรี่แบบมวนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมีโทษนะคะทั้งผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบนำเข้าผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็ตามรวมถึงผู้ที่ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าด้วยจะแบบมวนหรือแบบไฟฟ้าก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นค่ะในช่วงหน้านะคะก็จะมีเคล็ดที่ไม่ลับเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่มาพูดคุยให้ฟังช่วงนี้มีบทเพลงเพราะๆจากทางรายการอีกสักหนึ่งเพลงมารับฟังกันค่ะ

0: สุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz
1: 18นาฬิกา47นาทีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะวันนี้นำเรื่องราวของบุหรี่นะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างแล้วก็มีพิษภัยอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือนิโคตินตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ติดนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือโคไพลีนไกลคอนนะคะตัวนี้เมื่อสูดดมเข้าไปก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็กลีซอรีนสารที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็อาจจะมีรสชาติหวานๆนิดนึงนะคะแล้วก็สารแต่งกลิ่นเพื่อให้หลอกล่อให้วัยรุ่นหรือว่าวัยไม่รุ่นก็ตามไปติดนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีแพ็คกิ้งที่เป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักน่ารักเอาไว้หลอกล่อเด็กๆด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวนก็ตามนะคะพิษภัยไม่แพ้กันและหนำซ้ำบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขามีอนุภาคที่เล็กก็จะซึมเข้าไปในปอดในเนื้อเยื่อได้ลึกได้ยากแล้วก็กำจัดออกยากเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้มาต่อกันในเรื่องของการที่จะเลิกสูบบุหรี่นะคะว่าเราจะมีเคล็ดอะไรบ้างที่จะให้ตัวเองเนี่ยออกจากวงจรนี้ได้เพราะว่าไอ้เจ้าสารนิโคตินนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยติดบุหรี่นะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีการวางแผนก่อนทำไมต้องเลิกก็ต้องหาแรงจูงใจก่อนว่ามันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะมันเปลืองแล้วก็ต้องการที่จะให้ตัวเองออกจากธาตุของสิ่งเหล่านี้ก็คือสามารถที่จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้นะคะหาสาเหตุให้ตัวเองเลิกก่อนจากนั้นก็ตั้งเป้าหมายในวันที่จะเลิกกำหนดว่าจะเป็นวันเกิดหรือจะเป็นวันที่31นี้ก็ได้นะคะเนื่องจากมีวันสำคัญพร้อมกันถึง2วันก็คือวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วก็วันวิสาขบูชานะคะก็ตั้งเป้าหมายวันที่จะเลิกแต่อย่าตั้งไว้นานนะคะมันลืมค่ะมันลืมต้องตั้งแบบใกล้ๆนะคะไม่ตั้งไว้นานแล้วจากนั้นนะคะก็ในอยู่ในช่วงของการวางแผนนะคะว่าเราจะลดแบบจะเลิกแบบหักดิบหรือว่าจะค่อยๆลดปริมาณการสูบลงเพราะว่าบางคนหักดิบก็อาจจะมีอาการช่วงประมาณ 2-3 วันแรกนะคะหรือบางคนอาจจะค่อยๆลดปริมาณลงจากที่เคยสูบเป็นซองก็ลดลงเหลือครึ่งซองแล้วก็ค่อยๆลดนะคะแล้วก็ปฏิเสธต้องใช้ทักษะการปฏิเสธให้เป็นอาจจะบอกว่าหมอสั่งห้ามช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องปฏิเสธให้เป็นแล้วก็วางแผนให้กับตัวเองที่จะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆว่าถ้าฉันเลิกสูบบุหรี่ได้อาจจะแบบซื้อรองเท้าให้ตัวเองสักคู่นึงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมีสายด่วนออนไลน์เลิกสูบบุหรี่1600นะคะหรือจะไปติดต่อที่คลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติดของโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ได้นะคะนอกจากการวางแผนไว้แล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้แผนของเราเนี่ยนิ่งเราก็จะต้องมีการจัดการกับความอยากเป็นลำดับต่อไปก็คือต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมต้องเลิกเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าหาสาเหตุในการเลิกก่อนว่าเพื่อสุขภาพของตัวเองที่ดีก็ต้องเตือนตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็บิ่งเบนความสนใจโดยหางานอดิเรกทำมันก็จะมีร่องสมองร่องความคิดของเราคือถ้าเราเคยไปนั่งอยู่ตรงนี้เราต้องสูบบุหรี่เราก็ต้องเปลี่ยนสถานที่นั่งใหม่เปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างของเราใหม่นะคะก็คือถ้าไปนั่งที่เดิมเนี่ยมันก็จะอยากจะทำพฤติกรรมเดิมๆดังนั้นเราก็ต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นอาจจะไปออกกำลังกายก็ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนแทนก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะอีกอย่างนึงที่จะช่วยในการจัดการความอยากได้ก็คือการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าการกินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆนะคะก็จะช่วยลดความอยากได้นอกจากนี้ก็อย่าให้ตัวเองอยู่ว่างๆค่ะเพราะถ้าว่างเมื่อไหร่แล้วมันอยากสูบนะคะก็จะต้องมีกิจกรรมเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเราเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของการจัดการกับความอยากบุหรี่นะคะแล้วก็ประเด็นถัดไปนะคะนอกจากวางแผนแล้วจัดการแล้วเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ต่างๆเอาไปให้ไกลหูไกลตาจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านของเราใหม่ ื่อไม่ให้เราเนี่ยได้หวนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็เหมือนที่บอกนะคะสามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่โรงพยาบาลหรือถ้าไม่อยากเห็นหน้าเห็นตาก็โทรไปที่สายด่วนเลิกบุหรี่นะคะ1600นะคะที่โรงพยาบาลก็จะมีคลินิกอดบุหรี่เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นคลินิกเดียวกันกับคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติดนะคะซึ่งจะอยู่ด้านในของโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เยื้องๆกับสหกรณ์ร้านค้านั่นเองนะคะคุณฟังก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเลิกบุหรี่ก็จะมีตัวช่วยให้ก็จะเป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะที่จะช่วยก็คืออยากสูบบุหรี่เมื่อไหร่เขาก็จะให้บ้วนปากอยากสูบบุหรี่เมื่อไหร่เขาก็จะให้บ้วนปากนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จแต่ที่สำคัญก็คือจิตใจเราก็จะต้องเข้มแข็งด้วยนะคะสำหรับคำขวัญวันงดสูบบุหรี่ปีนี้นะคะเขาก็ให้คำขวัญว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายนะคะนี่ก็คือคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้นะคะก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ตอนนี้ยังมีปัญหายังไม่สามารถที่จะออกจากวังวนเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วมันก็เปลืองแล้วมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะก็อยากจะให้เลิกแล้วก็ตอนนี้ปัญหาสาธารณสุขของไทยที่โดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของโรคไร้เชื้อเรื้อรังหรือว่าโรคไม่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดมะเร็งโรคเหล่านี้นะคะเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อนะคะแต่ว่านอกจากพฤติกรรมเรื่องของการกินหวานมันเค็มกินอร่อยแล้วเนี่ยบุหรี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่จะทำให้อาการของโรคเหล่านี้เนี่ย เดินไปข้างหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนอกจากหลอดเลือดไม่ดีอยู่แล้วเสริมบุหรี่เข้าไปอีกนะคะก็แบบเหมือนเป็นการเสริมอาวุธให้กับโรคของเราที่จะดำเนินไปได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการนี้กันได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการรอบวันทันข่าว 18:30 น.จนถึง 19:00 น.ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสลับกันมาดำเนินรายการนะคะวันนี้ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะสนับสนุนเวลาในการออกอากาศขอบคุณคุณอำนาจจันทร์ประนดค่ะวันนี้ควบคุมเสียงเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ไปจนถึงเวลา 19:00 น.โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงกระทรวงกลาโหมโรมาเนียประนามรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในดินแดนของโรมาเนียทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมรังสิตามนกุลกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใต้นเรศวรจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แทนกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นการร่วมสะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืนระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วยได้น้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้แต่แก้มลิงห้วยใหญ่ควบคู่ไปกับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสิริณาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลได้รวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีมาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมในส่วนของการรับข้อเสนอโครงการขอใช้เงินกู้ในวงเงินที่เหลือคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนนี้ประกอบกับศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปหากเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อให้เป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงพร้อมเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13,200,000สิทธิ์ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ4ล้านสิทธิ์และประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 น.หรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน1ล้านร้านค้าได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 600,000 ร้านค้าเหลืออีก 300,000 ร้านค้าที่จะต้องเข้ามากดยืนยันขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ 40,000 ร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตกระทรวงคมนาคมเตรียมเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าพร้อมปรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับค่าโดยสารและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังรถสาธารณะอื่นด้วย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประ

0: ภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับวงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
1: ปัจจุบันนี้เรามีรถเมย์อยู่2ประเภทคือรถเมย์ร้อนกับรถแอร์ถ้ารถเมย์ร้อน8บาทถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราก็จะเก็บสถิติของประมาณสักคนที่ใช้บริการรถเมล์ร้อนประมาณสัก 200,000 กว่าคนซึ่งเขาเสีย8บาทในอนาคตเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนเราก็จะเติมเงินเรื่องของสวัสดิการบัตรสวัสดิการตรงนี้ให้750บาทเดิมเราจ่าย8ถ้าจะจ่าย15ก็เอา750เนี่ยเติมลงไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขึ้นรถเย็นได้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีรถร้อนแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มรับรถ EV รถแรกของขสมกที่ประมาณปลายเดือนมีนาคมภายในกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรถ 1,520 คันเนี่ยน่าจะรับได้ครบเราก็จะเอารถร้อนทั้งหมดออก
0: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงื่อนไขของกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี2567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
3: นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคม2569ในหัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาทพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความจำเป็นแต่ควรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างระยะยาวโดยเสนอแนะให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศพร้อมดึงร้านค้าเข้าระบบภาษีและมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสขณะที่งบประมาณด้านปรับโครงสร้างพลังงานควรเน้นสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงให้เงินอุดหนุนโรงงานปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินกู้ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่างบ 400,000 ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤตและกว่า56%ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะพร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาต้นทุนค่าครองชีพและกำลังซื้อที่เปราะบางจึงแนะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารต้นทุนและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้

0: ได้พิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกาวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื่องอีก4ยติโดยการอภิปรายสส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเก็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีมติไม่อนุญาตการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกรณีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ในระหว่างสมัยประชุม
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
0: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์และส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองและมีข้อความสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นขอใช้สิทธิทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างถึงที่สุดทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากพบว่าอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นบานปลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาคารต้องสงสัยคล้ายโรงพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมเร่งขยายผลเชื่อมโยงค้ามนุษย์และค้าอวัยวะ
1: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบอาคารลักษณะคล้ายสถานพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอสเม็ดประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าอวัยวะโดยเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากภายในอาคารอาทิอุปกรณ์ผ่าตัดเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทำคลอดถือเป็นสิ่งผิดปกติทางนี้รองผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดกรองผ่านระบบวีซ่าและการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องช่วยลดการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งภายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังถูกใช้เป็นจุดผ่านต่อไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยความสะดวกด้านคมนาคมและระบบขนส่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งและผู้นำพาบุคคลไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีทางการกัมพูชากวาดล้างเครือข่ายชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับตำรวจญี่ปุ่นหากมีการร้องขอความร่วมมือมายังประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนตามกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศสนภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติทั่วประเทศป้องกันแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
3: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานเขตและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเช่นงานแร่ขายสินค้างานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานยนต์และงานนวดไทยโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,053 คนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่าการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมการจัดหางานจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: 12:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียลำหนึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียก่อนจะพุ่งชนใส่อาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลาตีทางตะวันออกของโรมาเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเกิดเพลิงไหม้อาคารหลังดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและขาดความรับผิดชอบของรัสเซียทางด้านนางแอลลิสันฮาร์ตโฆษกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประนามการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของรัสเซียในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่านาโต้จะเดินหน้าเสริมขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกสามารถหยุดยั้งได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าWHO ไม่สนับสนุนมาตรการห้ามเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเนื่องจากไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอิตุริทางตะวันออกดีอาคองโกศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด34ถึงอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโช จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการวัดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับ29 พฤษภาคม 2569นะครับณถนนชูเมืองสวิตสมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ใครที่ติดตามเรื่องของถนนดนตรีไลท์นะครับเขียวคาราบาลและสีเผือกคนนันเกวียนเป็นเพื่อนกันหมั่นไม่ง่ายกำลังเล่นแสดงสดอยู่ทางเพจถนนดนตรีนะครับก็ติดตามไลฟ์สดก็ได้นะครับก็ เริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาแล้ววันนี้ประชาชนแฟนคลับรายการของถนนดนตรีไลฟ์นะครับแฟนคลับรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงทางประเทศไทยมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปคุ้นว่านะสัปดาห์เดือนหน้านี่จะเป็นพี่หงาคาราวานนะเบื้องต้นนะครับติดตามรายละเอียดจากเพจของถนนดนตรีนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเงินรางวัล1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า32,700,000 บาทที่สิงคโปร์ครับวันนี้นักกีฬาไทยกลับบ้านเรียบร้อยนะครับแพ้หมดเลยโดยเฉพาะการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับวันนี้เมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่6ของรายการและมือ7ของโลกครับเจอกับเพื่อนนะครับเพื่อนรักเลยแหละครับอากาเนะยามากูชินะครับมือวางอันดับที่3ของรายการและมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับในเกมแรกเนี่ยนะเล่นกันสูสีเนี่ยช่วงต้นเนี่ย อากาเนะเนี่ยนำก่อนนะแต่ว่ามีก็เร่งเครื่องมานะครับแล้วก็มาทันในช่วงของ11-8ช่วงนั้นเราไล่ทันแล้วก็ในช่วงของปลายเกมที่1เนี่ยเมรัชนกเนี่ยอาศัยความผิดพลาดนะครับของอากาเนะยามากูชินะครับก็ชนะไป21-19นะขึ้นนำ1-0นะครับเกมที่2รัชนกอินทนนท์ก็เริ่มต้นได้ดีนะครับแล้วก็สูสีกับอากาเนะยามากูชิแต่ว่าระดับอากาเนะยามากูชินี่โอ้โหเหนียวจริงๆนะฮะอึดทุกลูกนะเสมอกัน7-7มา11-11 12-12นะครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยโอ้โห19-19เนี่ยทางด้านของอากาเนะยามากูชิเบียดแซงชนะ21-19ฮะเสมอ1-1ตอนนี้เราก็เหนื่อยกันแล้วฮะโอ้นี่ดูว่าแรงในเกมสุดท้ายเป็นอย่างไรพี่เมย์ของเราจะไหวไหมแต่ปรากฏว่าเล่นกันไปเล่นกันมาก็สูสีจนมาถึงปลายเกมนะเกมที่3เกมตัดสินเนี่ยอากาเนะยามากูชิขึ้นนำ20-17 3แมตช์พอยต์ครับแต่ว่าเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะไล่มาถึง20-20เซฟได้3แมตช์พอยต์ครับก็มาลุ้นดิวกันแล้วก็ตารางของอากาเนะยามากูชิได้ลูกพลิกเน็ตด้วยลูกหนึ่งนะแล้วก็ชนะไป22-20ครับตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ว่าพอตกรอบปั๊บนะหลังเกมทั้งคู่ก็ถ่ายรูปคู่กันด้วยก็มีการแซวหยอกล้อกันนะเพื่อนรักกัน2คนนี้ก็ในค่ายของยูเน็กเหมือนกันนะทั้งอากาเนะยามากูชิแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์วันก่อนวันที่เมคว้าแชมป์ที่มาเลเซียนะใต้ซื้ออิงนะซึ่งเป็นเพื่อนของเมรัชนกอินทนนท์อ่ะนะก็เล่นมาด้วยกันแหละครับมาเชียร์ด้วยนะมาเชียร์ด้วยนะครับมาเชียร์ทั้งขอบสนามเมก็รู้ว่าใต้ซื้ออิงซึ่งรีไทร์ไปแล้วนะครับมาชมมาเชียร์ก็ได้นัดถ่ายรูปคู่กันด้วยนะครับเมก็แพ้ไปฮะ1-2เกมตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับขณะเดียวกันนะครับหมิวพรประวีช่อชูวงมือวางอันดับที่7ของรายการและมือ8ของโลกเจอกับมือ2ของโลกนะครับแล้วก็มือ2รายการอย่างหวังจื้อนะครับก็ปรากฏว่าพรประวีช่อชูวงพยายามสู้อย่างเต็มที่นะแต่ไม่สามารถสู้ความแข็งแกร่งเขาได้นะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ1-2เกมนะครับ11-21 21-9 13-21นะตกรอบเช่นเดียวกันนะครับหญิงคู่นะครับอันนากับบูนานะครับก็คือนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับแพ้กับคู่ของญี่ปุ่นอาริสาอิการาชิกับฮิฮารุชิตะนะครับ0-2เกม13-21 18-21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับขณะที่คู่ของคู่ผสมนะบาสกับเฟมเดชาพลโพรานุเคราะห์เจอกับจับคู่กับสุพิศราเพียว3พรานนะครับจับได้รอบนี้นะเจอกับคู่ของโออิชิชิโมกามินะครับแล้วก็ซายากะโซบาระนะครับซึ่งคู่นี้จากญี่ปุ่นนะรอบที่แล้วเอาชนะคู่ของไทเทนกับเจนนะครับรุจินภักดิ์อุบทองกับเชนิจาสุจัยประภารัตน์มานะครับ2-0เกมนะครับแต่คราวนี้เนี่ย ท นะของบาร์กาเฟมแพ้อย่างน่าเสียดายครับ1ต่อ2เกมนะครับ19 21 23 23 21และ16ต่อ21ตกรอบเลยนะตกรอบน่าเสียดายนะไม่เป็นไรเอาใหม่เกมหน้ารายการหน้านี่จะเป็นอินโดนีเซียนะครับรายการอินโดนีเซียก็เป็นรายการใหญ่ในระดับพันนะนะรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันนะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยรายการนักกีฬาของเราจะไปเดินทางไปแข่งขันกับหลายคนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของวิวกุลวิทยาศาสตร์นี่กลับมาเมืองไทยนะครับแพทย์แล้วก็นักกายภาพประจำทีมเนี่ยต้องมาดูแลกันนะครับหลังจากกลับมาจากสิงคโปร์นะวันนี้มีเข้าไป MRI นะครับแล้วก็เรื่องของสแกนดูนะว่าเป็นยังไงกันบ้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างด้านหลังนะอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทางทีมแพทย์แล้วก็ทีมงานก็จะประเมินสภาพร่างกายของวิวกุลวุฒินะว่ารายการในปลายเดือนนี้นะฮะแล้วก็ในเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันเนี่ยนะในต้นสัปดาห์หน้านะขออภัยนะครับก็จะแข่งได้หรือไม่นะอยากจะหายไวๆนะรายการใหญ่ด้วยนะครับมีผลต่ออันดับคะแนนโลกด้วยนะครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันที่สำคัญเงินรางวัลก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับจากเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันคุณผู้ฟังครับเรื่องของสหพันธ์ตะกร้อโลกนะฮะคือมันมีบ้านเราในตะกร้อเนี่ยถ้าบ้านเราก็จะมีหน่วยงานนะองค์กรที่ดูแลเรื่องของตะกร้อในบ้านเราก็สมาคมกีฬาตะกร้อใช่ไหมนะครับในเอเชียก็มีสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับส่วนนานาชาติก็มีสหพันธ์ตะกร้อโลกเนี่ยนะคือ3หน่วยงานนะครับมันก็เหมือนกับฟุตบอลแหละฟุตบอลได้ฟังก็บ้านเราก็มีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ไหมในเอเชียก็สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับแล้วก็ทางแล้วก็ฟีฟ่านะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแต่ละหน่วยงานก็มีตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันนะครับนะใหญ่สุดก็นี่แหละทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อโลกนะครับก็คุมตะกร้อทั้งหมดนะดูแลตะกร้อทั่วโลกนะครับแล้วก็มีเอเชียก็ดูแลของเอเชียซึ่งประเด็นดราม่าในแมตช์รอบชิงชนะเลิศในตะกร้อทีมชุดนะในศึกตะกร้อเวิลด์คัพรายการ ISTAF สเตปตะกร้อเวิลด์คัพกัวลาลัมเปอร์นะระหว่างมาเลเซียกับไทยในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยขอยุติการแข่งขันขอยอมแพ้เพราะมองว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมนะจากผู้ตัดสินกรรมการชาวสิงคโปร์ครับมูฮัมหมัดราดีนะครับล่าสุดนะครับดาโตะอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นี่เป็นประธานสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับนะฮะประธานสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติคนละนะคนละคนกับมาจากหน่วยงานนะฮะของเราเนี่ยคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์นี่เป็นรักษาการประธานรักษาการประธานสหพันธ์ตะกร้อโลกนะครับนะรักษาการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะเขาเป็นรักษาการนะประธานสหพันธ์แต่ว่าดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นี่คือประธานสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียนะเขาก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบกันนะครับก็ทางด้านของดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์เขามี2หมวกหมวกหนึ่งก็คือประธานสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียและหมวกหนึ่งก็คือเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับซึ่งคุณชัยหล่อพิพัฒน์นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้นะISTAF เนี่ยนะครับ ISTAF นี่แหละนะครับแล้วก็ทุกประเด็นบอกว่าทุกประเด็นต้องมีการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพหากพบว่าฝ่ายใดกระทำผิดระเบียบก็จะเป็นต้องรับผิดชอบการกระทำเช่นเดียวกันนะครับท่านก็บอกว่าเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับหรือว่า ISTAF แล้วก็ตำแหน่งประธานสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียนะครับก็บอกว่าผิดก็คือผิดเว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์ได้อย่างอื่นนะครับซึ่งทางด้านของISTAF นะครับได้สอบสวนทันทีหลังจากการแข่งรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ที่ไม่สามารถแข่งขันจนจบได้นะฮะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับทีมชาติไทยในช่วงสำคัญเลยนะมีการตรวจสอบมีการกระบวนการตรวจสอบวันนี้กว่า4ชั่วโมงนะครับซึ่งทางด้านของดาตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นะครับแล้วก็ผู้แทนของอิสตาฟเนี่ยนะก็มาที่กรุงเทพมหานครหารือกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับนายกสมาคมนะครับแล้วก็ดร.เสียศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมมีการหารือกันนะครับเพราะว่าหลายๆประเด็นนะครับเพราะเราจะต้องมีในการจัดกิจกรรมเรื่องของตะกร้อด้วยก็คือตะกร้อชิงแชมป์โลก2026คิงคัพนะครับระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเคลียร์และชัดเจนนะฮะทุกอย่างต้องเคลียร์และชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตะกร้อในระดับนานาชาตินะครับทางด้านของอิสตาฟยืนยันนะครับจะเดินหน้าปกป้องความโปร่งใสระเบียบวินัยและความเป็นมืออาชีพของตะกร้อย้ำว่าทุกประเด็นจะถูกดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งในวันนี้ในการประชุมเราก็มีคำถามน่าจะเป็น3หรือ4ข้อไปยังสหพันธ์ตะกร้อนะแห่งนานาชาตินะครับ ว่า4คำถามเนี่ยเขาตอบเราอย่างไรนะครับเราก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอาละในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็อยากจะมีคำถามนะไปด้วยนะครับว่าเราเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคำถามหลายคำถามดังที่บอกนะก็เรามองอ่านดูนะผมเห็นคำถามแล้วนะครับคำถามนะพอเราถามไปเขาจะตอบว่าอย่างไรเนี่ยจะอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็น่าสนใจใครเป็นแฟนตะกร้อนะฮะน่าสนใจนะครับซึ่งคำถามที่ถามนะเราถามไปว่านะนะครับ3ประเด็นนะฮะเราถามไปว่าข้อ1นะครับทำไมใช้ผู้ตัดสินคนเดิมทั้งทีม A และทีม C นะทางด้านของ S staff แล้วก็ E staff นะทางด้านของนะคุณผู้ฟังก็งงนะไอ้สองหน่วยงานนี้นะก็คือสหพันธ์นะสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะนะสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ2หน่วยงานนะครับนะนะครับเราถามทั้ง2หน่วยงานนะว่าระบุว่าการแต่งตั้งผู้ตัดสินขึ้นทำไมใช้คนเดิมทั้ง A และทีม C นะเราก็ถามไปเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าการแต่งตั้งผู้ตัดสินขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประสบการณ์และความเป็นกลางและการวางแผนของฝ่ายเทคนิคจริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ตัดสินระดับสูงจะทำหน้าที่หลายแมตช์ในทัวร์นาเมนต์เดียวกันแต่ยอมรับว่าควรมีความโปร่งใสในการจัดสรรผู้ตัดสินมากขึ้นนะครับเอาละครับนั้นข้อ2เราก็ถามเข้าไปนะครับว่าทำไมมาเลเซียถูกมองว่าเหยียบเส้นหลายครั้งแต่ไม่โดนฝาวนะทางสหพันธ์นะครับก็ตอบว่าตะกร้อเป็นกีฬาที่รวดเร็วมากผู้ตัดสินต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีและภาพจากทีวีหรือโซเชียลอาจเห็นต่างจากมุมมองในสนามอย่างไรก็ตามนะครับหากมีข้อสงสัยเรื่องความสม่ำเสมอในการตัดสินสามารถนำไปตรวจสอบผ่านรายงานการแข่งขันวิดีโอและการประเมินผู้ตัดสินได้นะครับอันที่3นะฮะทำไมมาเลเซียไม่ถูกลงโทษกรณีเดินออกจากสนามเมื่อการขันในอดีตนะฮะทางด้านของ S staff แล้วก็ E staff นะครับก็ระบุว่าแต่ละกรณีมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและกฎการขันที่แตกต่างกันไปจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบตรงๆได้การลงโทษต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของแต่ละเหตุการณ์นะครับซึ่งประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญที่S staff นะครับกับ E staff เนี่ยนะครับ ASTAF แล้วก็ ISTAF นะครับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติและสมาพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะได้ยอมรับนะครับว่าสหพันธ์ยอมรับว่ามีการมีกรณีทำให้เกิดความเรื่องของคำถามนะความสม่ำเสมอในการตัดสินการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่การใช้เทคโนโลยีช่วยตัดสินความโปร่งใสของผู้ตัดสินและความเชื่อมั่นของนักกีฬานะครับซึ่งเห็นว่านะประเด็นเหล่านี้ควรถูกนำมาปรับปรุงในครั้งต่อไปนะครับหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานนะครับก็คือสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับก็บอกว่ากระแสวิจารณ์นะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยได้สะท้อนข้อกังวลกับความสม่ำเสมอในการตัดสินการสื่อสารของเจ้าหน้าที่การใช้เทคโนโลยีและความโปร่งใสของระเบียบระบบการแข่งขันซึ่งเป็นประเด็นที่สหพันธ์นำไปพัฒนาต่อนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและมาตรฐานของกีฬาตะกร้อในอนาคตนะไม่มีบทลงโทษอะไรเลยนะครับมีการพูดคุยกันนะสอบถามกันแล้วก็ทุกคำถามนะก็จะไปว่ากันต่อในทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติว่ากันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือคุยอยู่ดูอยู่กันยาวๆนะครับสำหรับเรื่องของเซปัตตะกร้อนะครับนะฮะท่านก็บอกสุดท้ายแล้วผิดก็คือผิดนะนะถ้าผิดก็ตัดสินกันตามนั้นนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันนะการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2นะครับรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under นะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาแห่งชาตินะฮะศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยมีคุณธานีแสนยาอุโคตนะครับกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยและประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชนเป็นประธานมอบรางวัลนะชายเดียวพิชพงศ์จินพันธ์นะครับนักเทนนิสมือ266เยาวชนเอเชียนะครับชิงกับอิมชิโฮจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นมือ76เยาวชนเอเชียนี่เขาเหนือกว่าเรานะในอันดับโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มือ1ของรายการนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นรองในอันดับของเยาวชนนะครับแต่ว่าทางด้านของพิชพงศ์จินพันธ์นะเล่นได้สมราคาเล่นได้ดีด้วยนะครับชัยคว้าชัยชนะนะครับ6264ได้แชมป์ LTAT ATP Asian 14 and Under 3แรกของปีนี้ไปครองแล้วก็เงินสะสมอีกนะครับ2 200คะแนนนะครับส่วนอิมจิโอได้รองแชมป์นะครับหญิงเดี่ยวเป็นของสรุตาสุตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับเอาชนะอภรนันโซเฟียแสงสุชาติจากไทยเช่นเดียวกันนะครับก็2เซตรวด 6-2 และ 6-0 นะครับแล้วก็ได้แชมป์เดี่ยวนะก็ได้มีคะแนนสะสมอีก200คะแนนนะครับส่วนอภรนันนั้นได้131คะแนนนะครับแล้วก็สรุตาก็นอกจากแข่งหญิงเดี่ยวแล้วนะฮะยังมีแรงเหลือฝีมือก็เหลือด้วยนะลงแข่งขันหญิงคู่จับคู่กับธนพรก้อนศิลาเอาชนะคู่ของวิมุตติยาพงหนูกับวาวาร่าคูเซชเชว่านะครับชนะไป2-1นะ2-1เซตนะครับ6ขอไปนะ4-6 6-3แล้วก็ซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ครับโอ้โหได้ทั้งแชมป์หญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่ร่วมกับธนพรด้วยนะแล้วก็เป็นถ้วยใบที่2ของสรุตาในรายการนี้นะครับชายคู่รอบชิงชนะเลิศซามานอัญญามีกับสุลต่านอัญญามีนะครับนักเทนนิสจากซาอุดิอาระเบียเอาชนะทางด้านของเมซันเจรัสโฮจากมาเลเซียกับเรเชโอตานูโจโยจากอินโดนีเซียนะครับ2เซตรวดเลยนะครับ7-6ไทยเบรก7-2และ6-2นะก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะจากเทนนิสนะครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลนะรอบแรกนะครับวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้นะฮะก็ที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3-0เซต25-19 25-10และ25-16นะครับขณะเดียวกันไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครแพ้อีกแล้วนี่นะแพ้ประเสริฐนิกรกุล2-3เซตเนี่ยสูสีเลยนะนะครับโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเซตที่5เนี่ยแพ้14-16อ่ะน่าเสียดายนะน่าเสียดายแพ้แต้มนี้นะครับส่วนกองทัพอากาศนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3-0เซตนะครับราชนาวีชนะเสน่ห์จันทร์มกช.ศรีสะเกษ3-0เซตนะครับนี่คือวอลเลย์บอลนะครับนะมีอีก2วันมีอีก3 วันนะถึงวันที่1นะครับไปชมแล้วก็ไปเชียร์กันได้นะครับสำหรับเทนนิสนะครับขออภัยนะสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลนะครับส่วนฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะก็เดินทางไปยังเมืองเมตันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน1-13มิถุนายน2569นะครับรายการนี้ของเราอยู่ร่วมสายเดียวนะฮะอยู่19ปีร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับโดยรอบแบ่งกลุ่มแข่งกับพบกันหมดนะครับเพื่อนำแชมป์กลุ่มของ3กลุ่มเนี่ยนะเข้ารอบรวมถึงอันดับที่2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีพร้อมด้วยนักเตะและสตาฟโค้ชนะครับนักเตะทั้งหมด23คนนะครับเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับก็บอกว่าเรานะโค้ชจักรพันธ์บอกว่านักเตะของเราตอนนี้นะเราก็เลือกมาชุดที่ดีที่สุดนะทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เลือกนักเตะที่มีเกมลงสนามมาก่อนด้วยระยะเก็บตัวไม่มากก็เลือกคนที่พร้อมที่สุดนะครับมองทุกเกมสำคัญทั้งหมดไม่ว่าจะนัดแรกเจอบรูไนนะครับทุกคนอาจคิดว่าไทยจะเป็นต่อแต่ว่าเราไม่ประมาทนะครับเพราะเกมแรกเนี่ยยากเสมอนะครับหากน้องๆเล่นตามที่ซ้อมนะได้บอลเร็วนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดเล่นไม่ตามระบบนะเล่นไม่ตามที่เราฝึกซ้อมการยิงประตูได้อาจจะช้าทำให้น้องกดดันนะครับมองเกมต่อเกมช็อตต่อช็อตนะครับตอนนี้เชื่อว่านักกีฬาของเราเนี่ยพร้อม 80-90% แล้วนะครับแล้วคาดว่ากว่าจะถึงในวันแข่งขันนัดแรกเนี่ยได้เรียกความฟิตเต็มร้อยนะถึงจุดพีคของเกมนะฮะจนถึงรอบรองรอบชิงเนี่ยนะครับแล้วก็เป้าหมายอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนหรือระดับไหนเราตั้งเป้าหมายไว้สูงไว้ก่อนนะครับ ซึ่งน้องๆมีจุดหมายเดียวกันคือเข้ารอบชิงให้ได้นะครับการแข่งขันรายการนี้นะครับเริ่มที่2มิถุนายน2569นะครับนัดแรกของเราไทยเจอกับบรูไน 16:00 น.นะครับวันที่5มิถุนายนไทยเจอกับสิงคโปร์ 20:00 น.และวันที่8มิถุนายนไทยเจอกับมาเลเซีย 20:00 น.นะครับทุกนัดของ U19 ปีลงแข่งขันจะถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027นะครับรอบคัดเลือกนะซึ่งจะแข่งกันที่ไชน่านะครับ31สิงหาคมถึง6กันยายนต่อไปนะครับคัดเลือกกันที่จีนซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพนะครับฟุตบอลเช่นเดียวกันครับนี่รายการใหญ่ถ้วยของประเทศไทยอีกถ้วยหนึ่งนะครับก็คือฟุตบอลช้างเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับพีทีประจวบ FC ซึ่งวันนี้ผู้จัดนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศนะครับสองสโมสรเจอกันช้างเอฟเอครับนะครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์ช็อปปี้คัพเจอกับพีทีประจวบ FC นะครับวันนี้น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็เหล่าพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับโรวาร์เร็กสปอร์ตจำกัดมหาชนมอลเทนไทยแลนด์จำกัดนะครับก็แถลงข่าวความพร้อมนะฮะก็มีตัวแทนทั้งผู้สนับสนุนนะครับมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับทางฝั่งบุรีรัมย์นะก็นรบดินวิววีรวัฒน์โนดมนะครับนักกีฬาของสโมสรบอกว่าจุดแข็งของประจวบก็คือฟุตบอลที่ดีนะครับแล้วก็ทางโค้ชโคตเตี้ยเป็นโค้ชสะสมพบประเสริฐเนี่ยเป็นโค้ชที่แก้เกมได้เก่งนะบอกว่าบุรีรัมย์นะฮะจะต้องทำกันบ้านให้ดีไม่ประมาทนะสถิติมันบอกได้แต่ว่าฟุตบอลเป็นเกมเดียวประมาทไม่ได้ถ้าประจวบไม่มีดีก็คงไม่มาถึงรอบชิงชนะเลิศนะเกมนี้วัดกันนะครับนะเป็นเกมเดียวเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลบุรีรัมย์เหลืออีกแชมป์เดียวเป็นเป้าหมายของเราจะทำเต็มที่นะนี่ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่ทางฝั่งของพีทีประจวบ FC นะฮะสะสมพบประเสริฐนะครับบอกว่าในแต่ละรอบเนี่ยต้องบอกว่าทุกเกมต้องเจอกับทีมระดับใกล้เคียงนะบอกตัวเองมาตลอดว่าฟุตบอลระดับนี้เนี่ยทีมที่ใกล้เคียงก็สมศักดิ์ศรีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่โชคดีที่เราเบียดตัวเองขึ้นมาเรารู้ว่าเราเป็นรองแต่ว่าเราก็มาทีละเกมนะครับเราก็เจอกับบุรีรัมย์เรายอมรับว่าเขาเหนือกว่าเราแต่ว่าเกมนัดเดียวนะเราต้องสู้นะเราเชื่อว่าเราต้องสู้นะครับและจุดแข็งของบุรีรัมย์คือแข็งทุกจุดนะครับก็ยินดีกับทางบุรีรัมย์ที่ได้แชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์ช็อปปี้คัพนะครับเป็นระดับท็อปของเอเชียพัฒนาตัวเองตลอดไม่เคยหยุดนะลงทุนกับฟุตบอลได้สุขสนานเป็นทีมที่ยากเรียนแบบนะครับเราคิดว่าไม่มีทางที่จะไล่ทันนะด้วยนักเตะคุณภาพขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โรสเตชันได้นะครับแต่ว่าเรื่องของเกมในวันรอบชิงชนะเลิศนะเราเจอกับบุรีรัมย์เราก็สุดท้ายเราก็สู้ได้นะเกมได้เสียแน่นอนแล้วครับนะถ้าเรานอนอยู่เราคิดว่าเราจะแพ้เราก็แพ้ถ้าเราไม่สู้แต่ถ้าเกิดเราออกไปสู้เราก็มีช่องทางที่จะชนะนะครับเรื่องของเทคนิคเกมบุรีรัมย์ไม่ขอบอกเห็นกันในเกมอย่างแน่นอนนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับช้าง FA ครับนะครับธรรมศาสตร์สเตเดียม31พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับ19นาฬิกานะครับใครจะได้แชมป์ถ้วยใบนี้นะครับระหว่างพีทีประจวบหรือว่าแชมป์2สมัยในแชมป์2ถ้วยแล้วในปีนี้อย่างบุรีรัมย์นะครับใครจะได้แชมป์บุรีรัมย์จะเป็นแชมป์ใบที่3ในปีนี้หรือว่าเป็นพีทีประจวบนะเกมฟุตบอลนัดเดียวเกิดขึ้นอะไรก็ได้นะคู่นี้เจอกันมาแล้วเนี่ย3นัดนะในไทยลีกแล้วก็เมืองไทยครับนะบุรีรัมย์ชนะ2เสมอ1นะฮะรอติดตามกันนะครับนี่คือบ้านวงกีฬานะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชารัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์พ่ายคู่แข่งอย่างบุดบิด1-2 เกมยุติเส้นทางสิงคโปร์โอเพ่น2026ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 น.ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถ ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค
3: เภสัชกรหญิงสุพันตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานซึ่งภายในมักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายประเภททั้งอาหารยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวหากพระสงฆ์ได้รับการถวายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเช่นยาเสื่อมสภาพสบู่ที่ไม่มีมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมสูงเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด3ดีคือดี

0: ลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มที่เกินความจำเป็นทั้งนี้ควรแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารและของใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นและสารเคมีที่อาจส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงดูวันหมดอายุให้มีเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
2: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199-599 บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
3: จากการตรวจก็พบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆภัณฑ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
2: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและจตุปัจจัยป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
4: างสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนทั้งนี้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังนั้นก่อนซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมทุกครั้งขอให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่แสดงราคาชัดเจนมีฉลากสินค้าถูกต้องและหากพบว่าสินค้าไม่แสดงราคาหรือไม่แสดงฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังหรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังยศยศพรอะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
5: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทานณร้านค้าในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่พบว่ามีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและแสดงรายการสินค้าในชุดสังฆทานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่68พ.ศ. 2568โดยต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกรายการสินค้าขนาดน้ำหนักปริมาณและราคาของสินค้าแต่ละรายการรวมถึงค่าภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน

0: ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า16และตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และรักษาความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภครับช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับเทศกาลงานบุญในวันวิสาขบูชาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสัมผัสความสงบและการเยียวยาจิตใจเนื่องในวันวิสาขบูชาผ่านกิจกรรมฮีลใจที่พะเยาน
2: างกมลรัตน์ทองจิตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสัมผัสความสงบและเยียวยาจิตใจในกิจกรรมฮีลใจที่พะเยาร่วมภาวนาสู่วิถีศรัทธาในวันวิสาขบูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดสีโคมคำและกว้านพะเยาโดยเป็นมิติใหม่ที่ผสมผสานระหว่างวิถีแห่งพุทธและวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้หยุดพักตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยวันที่30พฤษภาคมร่วมกิจกรรมศิลปะแห่งการพักใจณวัดสีโคมคำพบกับธรรมบรรยายวงสนทนาฮีลใจส่วนวันที่31พฤษภาคมสัมผัสศรัทธาและวิถีพะเยาณกว้านพะเยาร่วมตักบาตรรับรุ่งอรุณและการร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำณวัดติโลกอารามจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กระทรวงการคลังไม่ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมย้ำจุดประสงค์โครงการมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งขณะนี้เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์รัฐบาลจึงยังไม่มีนโยบายที่จะต่ออายุหรือขยายระยะเวลาโครงการออกไปเนื่องจากโครงการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างที่ต้องผลักดันให้ประชาชนใช้เม็ดเงินให้หมดสำหรับงบประมาณที่เหลือจากสิทธิ์ที่ว่างอยู่นั้นกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงทางนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นอย่างเต็มที่โดยอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
4: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วอย่างที่บอกครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเราเอาเงินงบประมาณตั้งเงินที่เราต้องการใส่ไปเท่าไหร่หมดเท่านั้นก็แปลว่ามีคนกระตุ้นเท่านั้นใช้หมดก็มีการกระตุ้นเวลาเราเห็นในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจจะเห็นว่าวิธีการทำก็คือให้เงินแล้วก็ให้ทบไปเรื่อยๆจนหมดโครงการเพราะต้องการให้ทุกคนใช้หมดแต่ความช่วยเหลือจะต่างกันเราให้ในเดือนหนึ่งเรากะว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้1,000นะฮะของส่วนลดเนี่ยนะฮะ4เดือนก็เดือนละ1,000ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้ความเดือดร้อน
3: นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมบรรยากาศการยืนยันตัวตนตามสาขาของธนาคารกรุงไทยเริ่มเบาบางลงอย่างต่อเนื่องแม้จะยังพบปัญหาการลืมรหัสผ่านหรือแอปพลิเคชันค้างบ้างซึ่งทำให้ประชาชนต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนใหม่ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM รวมถึงสาขาของธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าที่ยังเปิดให้บริการในช่วงค่ำได้ตามปกติปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษายื่นขอกู้ยืม pre-approved ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มิถุนายนนี
5: ้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศเปิดรับความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ pre-approved ส ำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึง13มิถุนายนนี้โดยระบุว่าหลังจากยื่นความประสงค์แล้วกองทุนจะแจ้งผลผู้ผ่านคุณสมบัติผ่านระบบ P-Approve ระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้จากนั้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานกยศ. Connect และระบบ DSL พร้อมยื่นแบบคำขอกู้ยืมจัดทำและลงนามสัญญารวมถึงยื่นและยืนยันการเบิกเงินได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคมนี้สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าสถานศึกษาจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายและยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน P-Approve สามารถดำเนินการผ่านระบบ DSL ได้โดยตรงทั้งนี้ขอให้ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ศึกษาขั้นตอนและดำเนินการตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิการกู้ยืมโดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานว่านายตงจวินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกซึ่งเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผู้แทนจาก45ประเทศเข้าร่วมซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนจะส่งคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทางทหารเข้าร่วมการประชุมแทนทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการที่จีนไม่ส่งรัฐมนตรีกลาโหมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงความมั่นใจในบทบาทของจีนในฐานะมหาอำนาจระดับภูมิภาคและลดความเสี่ยงที่ผู้นำระดับสูงเผชิญคำถามเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่อ่อนไหวบนเวทีระหว่างประเทศแม้จะต้องแลกกับการพลาดโอกาสหารือระดับสูงกับหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการคาดการณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์โลกของอินเดียที่ระบุว่าปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมของอินเดียปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ90ของค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งต่ำกว่าระดับปกติที่อยู่ที่ร้อยละ96ถึงร้อยละ104ของค่าเฉลี่ยในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูมรสุมของอินเดียช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ฤดูมรสุมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของอินเดียเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมคิดเป็นราวร้อยละ70ของน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกและเป็นปัจจัยสำคัญต่อปริมาณน้ำสำรองของประเทศโดยในอดีตช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญอินเดียมักเผชิญสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและบางครั้งนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออกธัญพืชของอินเดีย กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจากข้อมูลณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วญี่ปุ่นมีประชากรราว123ล้าน50หมื่นคนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ3ล้าน9หมื่นคนจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งที่แล้วเมื่อปี2563เนื่องจากประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงตามธรรมชาติที่ขยายตัวมากขึ้นซึ่งทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ขณะเดียวกันขนาดครัวเรือนเฉลี่ยในญี่ปุ่นลดลงเหลือ 2.15 คนจาก 2.26 คนก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงเช่นนี้จะดำเนินต่อไปท่ามกลางแรงกดดันด้านประชากรศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามแสวงหาแนวทางที่จะช่วยรักษาชุมชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศและคงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเอาไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างสนุก1ต่อ2เกม21-19 19-21 และ20-22หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพลาดท่าแพ้หวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม11-21 21-9 และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกแพ้ให้กับอาริสะอิการาชิกับชิฮารุชิดะคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม13-21 และ18-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ266เยาวชนเอเชียเอาชนะอิมจีโฮจากเกาหลีใต้มือ76เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอิมจีโฮในฐานะรองแชมป์ได้รับ133คะแนนด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสารุดาสุตตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือ86เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ0ทั้งนี้ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยวสรุดาได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอาพรนันรองแชมป์ได้133คะแนนจากนั้นสรุดายังได้ลงสนามแข่งขันในประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับธนพรก้อนศิลาเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับวาวาราคูไวเซว่า2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6ส่งผลให้สรุดากับธนพรได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกันนอกจากนี้จะเป็นถ้วยแชมป์ใบที่2ของสรุดาในรายการนี้อีกด้วยศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองกาโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบ2อารีนาซาบาเลนกาเต็ง1จากเบลารุสโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะเอลซ่าชักเกโมจากฝรั่งเศส2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปพบกับดาเรียคาซัคคีนาจากออสเตรเลียต่อไปน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ PT ประจวบ FC โดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วซึ่งการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
11: นะก็อย่างที่บอกนะเราก็รู้แหละว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมนึงที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิสเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ดูดีกว่าพูดเยอะเดี๋ยวก็โดนเยอะ
10: ด้านนฤบดินทร์วีรวัฒนโนดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดีบุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จสำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ MonoMax สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนนี้โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม F ร่วมกับอิรักเติร์กเมนิสถานและ UAE โดยในกลุ่มนี้ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าและจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
13: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและเช่นเคยนะคะในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองนะคะตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะซึ่งผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในตอนที่ชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนประพันธ์โดยกิติศิลป์ศักดิ์สิริค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

พอตันหยงอายุไม่ทัน2ขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดเธอจึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียกตัวกลับ

ทีหลังพ่อมีอะไรโทรบอกให้ผมไปหาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมามืดๆค่ำๆแบบนี้เลยบองทำเอ่ยขึ้นหลังคนทั้งสองผ่าร่างผ่านประตูเข้ามายังโถงชั้นในพานิตาแววเสียงสามีคุยกับใครบางคนเธอจึงตะโกนถามขณะที่มือยังคงทำงานไม่หยุดหย่อนใครมาน่ะพี่ธรรมลักกี้เห่าดังมาถึงเนี่ยพ่อนาตาล้างถ้วยล้างชามไปเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำให้พ่อเองบองทำกันท่าอยู่ในทีเพราะถ้าหากว่าต้องพบหน้ากันเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายคงมีท่าทีกระอักกระอ่วนไม่น้อยนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกเท่าเทพโบกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวเท่าเทพเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปตั้งแต่คราวนั้นแล้วบ้องทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพงษ์ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่อย่าว่าแต่มาโนดที่เป็นลูกเพื่อนสนิทพ่อเลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกมันตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองทำมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลยที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

เหมือนผมเพิ่งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไปก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่บ้านไม่นานเองไม่ใช่หรอพ่อทำไมเขาถึงเลือกกันไวจังเลยอะครับวางทำถามด้วยความสงสัยความรู้สึกของเขาเหมือนมันเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองเองไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาก็ไอ้พงมันถูกศาลตัดสินจำคุกคดียาเสพติดนะสิไอ้พวกเข็นผักในตลาดที่เข็นกันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าได้ยาดีจากไอ้พงมันนี่ไงตอนตำรวจค้นรถมาแล้วเจอยาบ้าเป็นร้อยเม็ดซ่อนไว้ใต้เบาะลงหน้าหนึ่งแทบทุกฉบับไม่ผ่านตาเองบ้างหรือยังไงเท่าเทพไม่เพียงเสียงเขียวแต่ยังมองคอลูกชายประหลับประเหลือกบองธรรมยอมรับว่าเขาไม่รู้เรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านนามสิริพงษ์ค้ายาบ้าจนถูกจับเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาก่อนพนักงานดิสเพลย์ที่ทำงานด้านออกแบบตกแต่งหน้าร้านให้กับบริษัทเครื่องสำอางชื่อดังที่มีสาขาทั่วประเทศอย่างเขาไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่นแค่ทำงานให้ทันในแต่ละวันยังเป็นเรื่องยากกลับถึงบ้านก็ปาเข้าไป 4-5 ทุ่มจนภรรยาเบื่อที่จะนั่งรอเธอมักจะขอกลับก่อนเพื่อมาทำงานบ้านที่ล้วนต้องใช้เวลาก่อนจะเข้านอนแล้วก็หลับเป็นตายจนถึงเช้าคืนแห่งน้ำผึ้งพระจันทร์หมดไปตั้งแต่ปีแรกๆของการอยู่ร่วมกันกว่าจะหวนกลับมาแต่ละครั้งเขาต้องรอวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวแต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นวันเดียวกับที่ไข่ตกยามใดที่เพื่อนฝูงถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกปองทำจึงได้แต่สายหน้าช้าๆด้วยความรู้สึกหมดหวังตกลงว่าเองรู้เรื่องแล้วนะธรรมใครติดต่อไม่ได้ก็ช่างหัวมันป่านนี้ไอ้ยะตายหาตายเหวไปแล้วมั้งตั้งแต่ออกจากบ้านไปไม่มีส่งข่าวคราวเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าต้องโทรไปตามนางขวัญอีกคนโทรตามมาทุกวันนั่นแหละไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยสนใจสิทธิหน้าที่ของตัวเองเออะก็ติดงานเออะก็อยู่ไกลมาลำบากไม่มีคนเฝ้าร้านสารพัดเหตุผลจะอ้างประเทศมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามีคนที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้แหละเท่าเทพจริงจังกับเรื่องพวกนี้เสมอบองทำให้แปลกใจที่พ่อใช้สับแสงไม่ต่างจากนักการเมืองแม้ว่าจะจบเพียงป.4 แต่ว่าชายชราเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุขาดแต่อินเทอร์เน็ตเพราะว่ายากต่อการเรียนรู้เท่าเทพยึดครองทุกอย่างจนแม่ของเขาไม่เคยได้หยิบจับสิ่งของพวกนั้นบุญยืนเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งในสายตาของปองธรรมนางถูกพ่อของเขากดขี่จนไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่เคยตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองชีวิตของนางจึงมีเพียงก้มหน้ารับคำสั่งแล้วก็กระทำตามอย่างเคร่งครัดข้ากลับก่อนละไปมันเช้าๆหน่อยอย่ามัวโอ้เอทำอย่างอื่นอยู่ล่ะครับพ่อหลังลูกชายรับคำเท่าเทพก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกแล้วก็เดินฉับๆไปที่ประตูแต่ไม่ทันจะก้าวข้ามพ้นธรณีพนิตาซึ่งลืมไปว่าเขายังไม่กลับก็ถือกะละมังข้าวหมาออกมาพร้อมเอ่ยเรียกเจ้าลักกี้ตามความเคยชินเท่าเทพหันมองอีกฝ่ายตากลับไม่วายแขวะเธอทิ้งท้ายก่อนไปนี่ก็อีกคนบอกให้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่นี่ไม่งั้นลูกชายไอ้นอมคงได้เพิ่มอีกเสียงพนิตาหน้าเสียอยู่ดีๆก็โดนฟาดงวงฟาดงาเธอวางกะละมังข้าวหมาไว้มุมห้องเพื่อให้ปองทำจัดการต่อแล้วก็เดินเข้าไปแอบปาดน้ำตาในครัวถามตัวเองว่าไปทำอะไรให้เท่าเทพเกลียดชังนักหนาในเวลา3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดการปะทะทางอารมณ์ครั้งแรกเธอไม่เคยได้คำตอบโชคดีที่ปองทำเป็นคนดีไม่เข้าข้างพ่อแบบไม่มีเหตุผลไม่อย่างนั้นชีวิตแต่งงานของเธอคงล่มสลายไปเสียนานแล้วพรันที่เดินพ้นรั้วบ้านของลูกชายเท่าเทพก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ก่อนเข้าเกียร์แล้วก็บิดมันทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่เหลียวหลังส่วนเจ้าของบ้านก็เดินไปล็อกประตูรั้วและเดินย้อนกลับมาเปิดกรงให้เจ้าลักกี้เพื่อปล่อยให้มันเป็นอิสระดวงตาของหมาน้อยเป็นประกายจ้องมองเขาด้วยสีหน้าฉาบรอยยิ้มขณะก้านหางไกวระริกด้วยความดีใจที่ไม่ต้องถูกกักขังอนาบริเวณปองทำสัมผัสได้บ่อยครั้งว่าหมาของเขามีความเครียดไม่น้อยที่ตลอดทั้งวันมันต้องอยู่ในกรง
พนิตาขังมันไว้ไม่ให้ออกมาวุ่นวายกับลูกค้าถึงแม้ว่าเจ้าลักกี้จะไม่ใช่หมาที่ดุร้ายอะไรแต่คนที่ไม่ชอบหมาก็มีอยู่มากภรรยาของเขาจึงตัดสินใจขังมันจนกว่าจะถึงเวลาเก็บร้านหากจะว่าไปแล้วพนิตาก็ค่อนข้างปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ดีเมื่อรับทำผมแต่งหน้าตามที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วไม่เกินรายได้ที่สมน้ำสมเนื้อเธอก็เลยยอมเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแม่ค้าโดยขอสูตรมาจากแม่ของเธอที่เคยขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุนมาก่อนตอนสมัยเธอยังเด็กในการเตรียมวัตถุดิบแต่ละวันนั้นเหนื่อยพอดูปองทำบอกให้เธอหาลูกจ้างมาสักคนหนึ่งเพื่อมาเป็นลูกมือแต่พนิตาก็ปฏิเสธไม่อยากให้กำไรที่ควรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหลออกไปอยู่ในมือลูกจ้างหมดเธอยอมเหนื่อยเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บดีกว่าปองทำออตามโดยจัดสรรเวลาในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงมาช่วยภรรยาเพราะลูกค้ามักมาพร้อมกันเวลานั้นหรือหากเห็นชามก๋วยเตี๋ยวในกะละมังกองพะเนินเขาก็จะนำมันไปล้างเพื่อช่วยทุ่นแรงเธออีกทางหลังจากได้ยินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ของเท่าเทพที่ดังอยู่หน้าบ้านห่างออกไปแล้วพนิตาถอนหายใจดังฟู่อดไม่ได้ที่จะนึกถึงวันที่เธอมีปากเสียงกับพ่อผัวรุนแรงก่อนที่จะแยกตัวออกมาอยู่ข้างนอกวันนั้นเท่าเทพโยนกระดูกน่องไก่ใส่กรงเจ้าลักกี้เหมือนที่ชอบโยนให้สุนัขพันทางที่ตนเก็บมาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนแต่ไม่ทันที่มันจะคาบเข้าปากเธอส่งเสียงดุพร้อมกับทลาไปเปิดกรงแล้วก็หยิบกระดูกนั้นออกมาเหตุที่ทำเช่นนั้นเพราะเกรงว่าเศษเสี้ยนของกระดูกหลังถูกขบจนแตกจะแทงกระเพาะหมาพันเล็กอย่างเจ้าลักกี้ดีไม่ดีอาจจะทำให้เสียค่าหยุกค่ายาค่าหมอแต่ว่าฝั่งเท่าเทพกับคิดว่าอีกฝ่ายอวดดีด้วยเห็นเธอมีท่าทีต่อต้านใบหน้าของชายชราบ่งบอกว่าโกรธจัดจ้องมองลูกสะใภ้ดวงตาเขียวปัดก่อนจะถามขึ้นด้วยเสียงอันดังว่ามีปัญหาอะไรพนิตาบอกเหตุผลไปตามที่เธอคิดชายชราถึงกับตวาดลั่นว่าสิ่งที่เธอทำมันเกินไปแล้วหมาก็คือหมาไม่ใช่เทวดาที่ไหนถึงจะกินกระดูกไม่ได้อย่าเลี้ยงหมาให้วิเศษเหมือนตัวเองวันๆเอาแต่แต่งหน้าทาปากไม่หยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันงานบ้านงานสวนมีมากมายไม่ยักทำรับแต่งหน้าบ้าบออะไรวันๆไม่เห็นมีลูกค้าสักคนนี่วันเกิดเหตุปองทำซึ่งทำงานอยู่บนชั้นสองของบ้านได้ยินทุกคำพูดของพ่อเขายอมรับว่าตีบตันในการสอหาอาชีพให้ภรรยาหลังย้ายกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันเขาทำป้ายรับทำผมแต่งหน้าอาชีพที่พนิตาถนัดที่สุดติดไว้กับเสาไฟฟ้าหน้าถนนแล้วก็ทำลูกศรชี้เข้ามาแต่ผลตอบรับไม่ดีนักหนึ่งก็คือเขาไม่มีหน้าร้านเป็นเรื่องเป็นราวและสองคนที่นี่ผูกขาดอยู่กับร้านประจำในตลาดกันหมดไม่มีใครสนใจเสริมสวยกับคนต่างถิ่นที่สนทนาภาษาพื้นบ้านกับใครไม่เป็นอย่างพนิตาวันๆเธอจึงได้แต่ช่วยบุญยืนหยิบนั่นจับนี่เล็กๆน้อยๆคนไม่เคยทำสวนทำไร่อย่างเธอขืนปล่อยเข้าสวนตอนอายุเกือบหลักสี่ไม่เพียงมือไม้แตกพังแต่พันจะเป็นลมเป็นแล้งให้เป็นภาระเสียเปล่าเมืองชายขอบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนักรายได้ของปองทำคนเดียวย่อมเพียงพอที่จะเลี้ยงภรรยาที่ใช้จ่ายแบบสมถะมาตลอดชีวิตได้อย่างสบายด้วยความที่ไม่ว่าพนิตาจะทำอะไรก็ไม่เข้าตาคนอย่างเท่าเทพเธอจึงปรึกษากับสามีว่าถ้าหากอยู่อย่างนี้คนที่หนักใจที่สุดย่อมไม่พ้นเขาวันไหนที่ถูกโจมตีหนักหญิงสาวถึงกับนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นจนหลับไปปองดำยอมรับว่าสงสารเธอจับใจเมื่อเธอต้องการย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพื่อเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจึงเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างน้อยการมีอาชีพก็ไม่อาจทำให้เท่าเทพด่าว่าเธอเรื่องงอมืองอเท้าไปวันๆได้อีกแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ดีถ้าหากว่าเพื่อนบ้านถามว่าทำไมพวกเขาถึงต้องแยกตัวออกมาแต่เท่าเทพก็คือเท่าเทพนอกจากไม่ได้คิดว่าลูกสะใภ้พยายามที่จะดิ้นรนทำมาหากินอย่างที่ตนต้องการแล้วชายชรายังนำการย้ายออกของสองผัวเมียไปก่นด่าให้บุญยืนฟังไม่เว้นวันแม่ผัวอย่างบุญยืนแม้ว่าจะไม่ได้มีความฉลาดเฉลียวล้ำลึกอะไรแต่การที่คุกคีกับพนิตาอยู่พักใหญ่ก็ทำให้นางรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแล้วก็ไม่ใช่พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหรือว่าขี้เกียจตัวเป็นขนอย่างเท่าเทพกล่าวหาแต่บุญยืนจะเปลี่ยนความคิดของเท่าเทพได้อย่างไรเล่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ50ปีนางเองก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าลมหายใจของนางนั้น
เป็นของตัวเองหรือเป็นของเท่าเทพกันแน่

พ่อมาทำอะไรเหรอพี่ธรรมน่าจะมีเรื่องสำคัญไม่งั้นคงไม่มาถึงนี่พระนิตาถามสามีหลังเธอเสร็จงานในครัวแล้วก็เดินออกมุนยื่นให้ปองทำพ่อมาบอกให้ไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านน่ะตาพระนิตาขมวดคิ้วก่อนถามกลับว่าพี่เพิ่งเลือกไปไม่กี่ปีนี้เองไม่ใช่หรอตายังจำได้อยู่เลยว่าพี่ขอลางานกลับบ้านผู้ใหญ่บ้านสมัยนี้เกษียณอายุ60กันแล้วนะพี่ไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งได้แค่5ปีเหมือนแต่ก่อนปองทำจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินมาจากปากของเท่าเทพให้ภรรยาฟังพระนิตาพยักหน้ารับเป็นเชิงเข้าใจก่อนที่เธอจะหมุนตัวออกไปจากตรงนั้นผู้เป็นสามีก็เอ่ยขึ้นอย่าไปเคืองพ่อเลยนะตาแกก็เป็นแบบนี้ตามภาษาแกไม่มีใครอยู่กับแกได้นอกจากแม่กับยงเมื่อบ่ายยงโทรมาปรึกษาพี่อยู่ร่ำว่าถ้าจบม.6แล้วจะขอไปเรียนต่อในเมืองไม่รู้ว่าปู่จะยอมหรือเปล่าน่าจะทนพ่อไม่ไหวขึ้นมาอีกคนพี่ทำไม่ต้องห่วงหรอกตาเข้าใจถึงจะอดเสียใจไม่ได้ว่าพ่อตั้งแง่อะไรกับตานักหนาแต่ก็ช่างมันเถอะพี่พนิตามีสีหน้าบ่งบอกว่าปลงถอนหายใจบางๆขณะกำลังจะเดินเข้าห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำถ้านึกอะไรบางอย่างออกจึงหันมาพูดกับสามีตาขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมพี่ได้สิตาอยากพูดอะไรก็พูดมาเลยพี่รู้ว่าตาอึดอัดพี่ฟังตาได้ทุกเรื่องตาชื่นชมพ่อพี่นะที่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใดพ่อของพี่ต้องโทรตามลูกมาลงคะแนนทั้งที่หากพลาดไปสักครั้งสองครั้งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าครอบครัวพี่ไม่มีใครคิดลงเล่นการเมืองอยู่แล้วในวิถีประชาธิปไตยพ่อพี่เป็นพลเมืองดีที่น่าเอาเยี่ยงอย่างแต่สำหรับคนในบ้านพ่อพี่กลับเผด็จการจนทุกคนอึดอัดแม้แต่เด็กอย่างตันหยงที่พอเริ่มโตเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองก็ไม่อยากอยู่ใต้อำนาจของพ่อพี่ขึ้นมาอีกคนพูดจบแล้วพนิตาก็หันหลังเดินจากไปสิ่งที่เธอเอ่ยมาทั้งหมดไม่ผิดแต่อย่างใดปองทำมองตามภรรยาด้วยแววตาแฝงความสงสารยังสุดซึ้งไม่คิดมาก่อนว่าการชักชวนภรรยาให้ทิ้งครอบครัวเดิมของเธอซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามาอยู่เมืองชายขอบแห่งนี้จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างที่ตัวเขาเองก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแกะปมนี้ออกได้ยังไง

วันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาถึงเท่าเทพพาบุญยืนมาถึงคูหาเลือกตั้งตั้งแต่ไก่โฮเรื่องพวกนี้ชายชราใส่ใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแถมยังมั่นใจว่าลูกชายเพื่อน่าจะได้รับตำแหน่งนี้เป็นที่แน่นอนเพราะว่าคนที่เป็นคู่แข่งกับมาโนดแทบไม่เคยมีผลงานอะไรที่ชนะใจชาวบ้านด้วยเป็นเพียงลูกสมุนที่คอยเดินตามก้นเจคิมแถมยังชอบใช้วาจาสามหาวกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตอนเจ้านายใช้ให้มาเก็บค่าแผงคะแนนเสียงจึงน่าจะเทมาที่มาโนดอย่างไม่ต้องสงสัยในสายตาของเท่าเทพมาโนดเป็นคนที่ใครๆต่างให้ความรักความเอ็นดูหลังเข้าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชายหนุ่มย้ายกลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยการลงพื้นที่ความรู้แก่ชาวบ้านมานานนมปลูกผักปลอดสารพิษทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ใช้ปุ๋ยหรือว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมสะสมความดีความชอบเอาไว้มากมายหากไม่ถูกอำนาจของเงินตรามาเบียดบังจนทำให้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตกไปอยู่ในมือของสิริพงษ์ลูกเศรษฐีมีตังแต่กลับคิดสั้นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนต้องติดคุกติดตารางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนไม่ทัน8โมงดีปองทำก็เดินทางมาถึงคูหาเลือกตั้งพอรู้ดีว่าถ้าหากมาเช้ากว่านี้คงถูกพ่อด่าเปิงในขณะที่ขวัญจิตน้องสาวของเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไล่หลังตามมาติดๆเธอนั่งรถไฟมาตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงอรุ่งเช้าแล้วก็นั่งสองแถวจากสถานีรถไฟมาลงตลาดก่อนจะนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อมาอีกทอดหนึ่งพอรถยนต์ส่วนตัวสามีเธอจำเป็นต้องเอาไปไว้ใช้ขับไปโรงเรียนขวัญจิตจึงต้องใช้วิธีนี้โดยเธอโทรมาบอกเล่าให้พี่ชายได้รับรู้ก่อนหน้าหลายวันแล้วขณะที่ขวัญจิตกำลังจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ผู้เป็นพี่ชายกวาดสายตามองผู้คนที่ทยอยกันเดินเข้าสู่ตัวอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งน้องสาวคนเล็กเดินตรงเข้ามายกมือไหว้พ่อแม่และก็พี่ชายบุญยืนสวมกอดลูกด้วยความคิดถึงแววตาของหญิงชราส่องประกายสว่างสดใส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงาน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวแองเจล่าแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียตลอด4ปีที่ผ่านมาพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและการพัฒนาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดในทุกมิติพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะได้รับการสานต่อและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปขณะที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียชื่นชมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกร่วมทางทหารทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะขยายความร่วมมือด้านการฝึกรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคตพร้อมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งหลอกลวงออนไลน์และยาเสพติดเกิดประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ฝ่ายออสเตรเลียแสดงความยินดีต่อความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของไทยทั้งด้านการปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศการปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติร่วมถึงเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนออสเตรเลียในไทยด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเสริมสร้างพลังศรัทธาพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
11: นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทยและเมียนมาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจเชื่อมโยงประชาชนของสองประเทศมาอย่างยาวนานโดยจังหวัดเชียงรายและจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมนำไปสู่ความร่วมมือทุกมิติเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนของอำเภอแม่สายและจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นจุดหมายของพุทธศาสนิกชนทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติด้านนายพจนาถปัญญาศิลป์รองอธิบดีกรมศาสนาเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่วัดพระธาตุดอยวาวมีการเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาวและวันพรุ่งนี้จะเดินทางข้ามไปพรมแดนเมียนมาไปยังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อร่วมพิธีตักบาตรแผ่นดินมาริชโยรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจาย

สดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz รวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการสาระสารพันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนั้นไปเริ่มรายการด้วย6วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่าและน่าดื่มวันนี้นำเรื่องนมถั่วเหลืองมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เนื่องจากว่ามีเนี่ยชอบรับประทานนมถั่วเหลือง

0: มากๆเลยเพราะมีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนเลยนะคะสำหรับนมถั่วเหลืองนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมมานานแล้วนะคะเนื่องจากมีสารอาหารที่ครบถ้วนอีกทั้งยังเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีข้อจำกัดทางสุขภาพบางกรณีอย่างเช่นค่ะผู้ที่มีภาวะทนต่อน้ำตาลแลคโตสในนมวัวไม่ได้หรือผู้ที่มีอาการท้องเสียท้องอืดไม่สบายท้องนะคะหลังจากดื่มนมวัวผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้โปรตีนนมวัวและผู้ที่เป็นมังสวิรัติแบบที่ไม่เลือกดื่มนมวัวแต่เราก็มักประสบปัญหานะคะว่าเลือกไม่ถูกเมื่อเดินเข้าไปในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายของชำต่างๆก็มีนมถั่วเหลืองมากมายหลายสูตรให้เราได้เลือกดื่มกันนะคะวันนี้ค่ะจึงนำเคล็ดลับจากนักกำหนดอาหารมาฝากกันว่าเราควรเลือกดื่มนมถั่วเหลืองอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพที่สุดค่ะวิธีเลือกนมถั่วเหลืองที่วางขายในละลานตามากเหลือเกินเลยนะคะอย่างแรกเราดูก่อนค่ะว่าผ่านสายตากับคำกล่าวอ้างด้านหน้ากล่องก่อนสิ่งอื่นใดคนมองหานมถั่วเหลืองหรือเครื่องดื่มธัญพืชที่มีการระบุว่าน้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยกว่าสูตรปกติหวานน้อยหวานพอดีมีแคลเซียมหรือมีแร่ธาตุต่างๆนะคะเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นใส่ใจกับผู้บริโภคปรับเพิ่มคุณค่าสารอาหารค่ะข้อ2ลองพลิกไปดูจำนวนหน่วยบริโภคนะคะลองอ่านฉลากโภชนาการทำให้เราได้ทราบข้อมูลสารอาหารต่างๆในผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจข้อสำคัญก็คือด้านบนสุดของกรอบสลากโภชนาการจะมีการระบุว่าจำนวนหน่วยบริโภคเอาไว้แสดงให้เรานะคะทราบว่าผลิตภัณฑ์กล่องหรือขวดที่เราถืออยู่นั้นควรแบ่งกินกี่ครั้งและข้อมูลสารอาหารต่างๆที่อยู่ด้านล่างลงไปเป็นข้อมูลของสารอาหารต่อการรับประทาน1ครั้งค่ะถ้าใครบริโภคกล่องที่เขียนว่าจำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่องต่อ4แปลว่าแบ่งรับประทานได้4ครั้งเลยค่ะ3. มองหาปริมาณโปรตีนค่ะโดยที่นมถั่วเหลืองหรือนมธัญพืชต่างๆจะมีปริมาณโปรตีนที่ต่ำกว่านมวัวโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเราจึงควรเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนแต่ละยี่ห้อให้ดีคำแนะนำในการบริโภคก็คือควรมีโปรตีนตั้งแต่6กรัมขึ้นไปต่อ1หน่วยบริโภคหรือ1กล่อง1ขนาดทั่วไปนะคะเทียบจากการบริโภคไข่เบอร์3 1ฟองเพื่อให้ได้โปรตีนอย่างคุ้มค่าค่ะและข้อ4อ่านน้ำตาลให้ขาดเรารู้กันดีนะคะว่าน้ำตาลเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความอ้วนได้กระนั้นเราอย่าถึงกับแบบแบนน้ำตาลไปเลยแต่เราสามารถบริโภคน้ำตาลได้ประมาณวันละ6ช้อนชาค่ะโดยไม่ต้องกังวลว่ารอบเอวจะเพิ่มโดยเราสามารถทราบว่านมถั่วเหลืองแต่ละกล่องหรือแต่ละหน่วยบริโภคมีน้ำตาลกี่ช้อนชาค่ะข้อ5ไขมันล่ะเราต้องแคร์ไหมคะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงยังคงเกรงกลัวกับการกินไขมันแต่ความจริงแล้วไขมันสามารถช่วยในการดูดซึมวิตามินหลากหลายชนิดทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทในการต้านมะเร็งได้และยังทำให้เราอิ่มท้องได้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเราก็ควรดูตัวเลขปริมาณไขมันอิ่มตัวบนฉลากโภชนาการซึ่งไม่ควรได้รับมากจนเกินไปแต่โดยธรรมชาติแล้วนมถั่วเหลืองจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวอยู่น้อยมากค่ะจึงไม่ต้องกังวลนะคะข้อสุดท้ายแคลเซียมวิตามินธาตุเหล็กต้องมีหรือเปล่านอกจากน้ำตาลและไขมันแล้วที่เราต้องให้ความสนใจนะคะแร่ธาตุและวิตามินต่างๆที่ได้จากการบริโภคนมถั่วเหลืองก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ได้รับการน้อยในแต่ละวันหลายท่านอาจจะสังเกตพบนะคะว่าทำไมบนฉลากถึงระบุปริมาณแร่ธาตุหรือวิตามินเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละความหมายก็คือหากบริโภค1หน่วยบริโภคของเครื่องดื่มนั้นๆแล้วจะได้รับแร่ธาตุหรือวิตามินที่ระบุบนฉลากคิดเป็นร้อยละของความต้องการต่อวันอย่างเช่นนะคะพบว่ามีแคลเซียม 50% แปลว่าเมื่อดื่มนมนี้หมด1หน่วยบริโภคจะได้รับแคลเซียมคิดเป็น 50% ค่ะเมื่อเรานำข้อมูลข้างต้นนะคะมาในการพิจารณาในการเลือกนมถั่วเหลืองแล้วหลายๆท่านคงจะเลือกรับประทานนมถั่วเหลืองต่อวันได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำวันนี้นะครับผมก็หยิบเอาเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยที่เขียนโดยผู้เขียนจากประเทศญี่ปุ่นนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เหมาะจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่าบรรลุอิสรภาพทางการเงินและเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งเขียนโดยคุณยามาสกิชุนสุเกะและก็แปลโดยคุณชุติมนยงมานิตชัยโดยเขาก็เกริ่นไว้ว่าคุณมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและอนาคตหรือเปล่าแม้ใจไม่ลำบากกับการกินอยู่ในแต่ละวันแต่ว่าการไม่มีเงินเก็บใช้จ่ายเดือนชนเดือนมีเงินออมอยู่จำนวนหนึ่งงานไม่สนุกทำให้รู้สึกหดหู่ที่ต้องทำงานอย่างนี้ไปจนเกษียณงานที่ทำได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่าก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็หนักหนาสาหัสจนไม่รู้จะทำต่อไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ไม่พอใจกับงานในปัจจุบันแต่ลาออกไม่ได้เพราะไม่มีความมั่นใจที่จะหางานใหม่ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอิสระมากกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครสามารถทำได้หนึ่งในสาเหตุใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเขาก็เอาแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า FIRE ซึ่งก็มีตัวย่อมาจากคำสี่คำก็คือคำว่า FIRE ซึ่งก็ย่อมาจากตัว F นะครับ Financial ที่แปลว่าการเงิน Independent ที่แปลว่าอิสระ Retire Early ก็หมายถึงการที่จะ Retire หรือว่าเกษียณอายุก่อนกำหนดนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อจุดมุ่งหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งการตั้งเป้าหมายเกษียณอายุก่อนกำหนดในช่วงวัย 30-40 ปีเนี่ยโดยที่จะพยายามหาเงินให้ได้เพียงพอหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหนุ่มสาวในยุคนี้ซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและปัจจุบันก็กำลังแพร่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบนี้เนี่ยถูกแปลออกมามากมายเลยนะครับแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเล่มแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ดูจะเป็นสถานการณ์ของหนุ่มสาวมากมายทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอนาคตของตัวเองยามแก่เฒ่าเกิดความกังวลว่าเมื่อแก่ตัวลงไปแล้วเนี่ยจะยากจนเงินเดือนไม่พอใช้หรือว่าต้องตกงานจึงทำให้วิธีคิดที่เรียกว่า FIRE เนี่ยนะครับหรือว่า Financial Independent Retire Early หรือการที่มีอิสรภาพการเงินรวมไปถึงการเกษียณอายุที่เร็วขึ้นเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทั่วโลกเลยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสังคมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นเองที่พนักงานบริษัทต้องทำงานไปตลอดชีวิตและความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นเขานะครับแนวคิดอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็เริ่มที่จะแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่ชาววัยรุ่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นการออกจากกรอบแนวคิดหลักที่ว่าเมื่อมีอายุถึงจุดนึงก็ต้องเกษียณแต่เปลี่ยนเป็นการเกษียณเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยอายุแต่กำหนดด้วยตัวเลขทางการเงินต่างหากและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนที่ต้องการเดินตามแนวคิดนี้นะครับต้องประหยัดและก็เก็บเงินให้ได้มากที่สุดรวมถึงต้องนำเงินไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เป็นหนี้ตอนแก่นั่นเองนะครับซึ่งการวางแผนทางการเงินตามแนวคิดของการมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยนะครับก็มักที่จะเริ่มจากการคำนวณเงินที่ต้องการในอนาคตตามกฎที่ชื่อว่ากฎ 4% นั่นก็คือเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยจะสามารถนำเงินเก็บออกมาใช้ได้ 4% ต่อปีโดยเงินไม่หมดไปนะครับควบคู่ไปกับการยึดหลักที่ว่าควรจะมีเงินเก็บ25เท่าของค่าใช้จ่ายต่อปีในปัจจุบันทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีแยกออกจากเงินเก็บและก็ภาษีแล้วก็ค่อยวางแผนหารายได้ให้เพียงพอโดยที่ไม่ต้องทำงานนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง ซึ่งแนวคิดการอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีมานานแล้วนะครับผมหรือคุณผู้ฟังเองผมคิดว่าก็คงจะได้ยินมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำงานตลอดชีวิตและก็ทำงานหนักด้วยนะครับและสาเหตุที่แนวคิดอิสรภาพทางการเงินถูกพูดถึงมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าคนหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยไม่รู้สึกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่เติบโตช้ามากว่า30ปีรวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งแล้วก็แนวคิดการมีอิสรภาพทางการเงินก็เลยกระตุ้นให้คนมองเห็นโอกาสในการออกจากการเป็นมนุษย์ทำงานหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนั่นเองคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองเมื่อตอนที่ตัวเองแก่ลงไปมักเกิดความรู้สึกว่าเมื่อแก่ตัวไปเนี่ยจะต้องยากจนเงินเดือนไม่ขึ้นหรือว่าต้องตกงานซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำวิธีการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้สำหรับคนญี่ปุ่นเขาซึ่งผมก็มองว่าสามารถนำมาปรับใช้กับคนไทยได้เหมือนกันนะครับโดยในข้อแรกนะครับเขาก็จะเริ่มสรุปความโดยยึดโยงจากระบบของประเทศของเขาเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็พิจารณาถึงการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ตามแบบฉบับของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคมภาษีอากรเงินชดเชยเมื่อออกจากงานระบบการจ้างงานของผู้สูงอายุและข้อที่2ก็คือพูดถึงเรื่องช่วงชีวิตหลังวัยเกษียณตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งก็ได้พูดถึงวิธีลงทุนที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการที่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของหนังสือซึ่งผลลัพธ์จากการที่เราวางแผนทางการเงินแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดข้อดีถึง4ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกนะครับเราก็ได้รู้ถึงวิธีการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของตนเองอยากทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่และก็จะทำงานอย่างไรข้อที่2ก็ได้รู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการทำจริงๆเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรข้อที่3ก็ได้รู้ถึงไลฟ์สไตล์ในอุดมคติของตัวเองนะครับว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนทั้งก่อนและก็หลังเกษียณและก็ข้อสุดท้ายก็คือทำให้เราได้รู้ว่าอะไรคือเรื่องใดชีวิตที่ไม่สามารถผ่อนปลนหรือว่ายอมอ่อนข้อให้ได้นะครับนั่นก็หมายถึงเรื่องอะไรในชีวิตของเราเนี่ยที่จะขี้เกียจหรือว่าจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้านะครับตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินที่ก็ได้พูดถึงแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องของหนุ่มสาวในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและก็อนาคตที่เขาเกิดความไม่มั่นใจว่าโอ้โหเมื่อยามแก่เฒ่าไปเนี่ยจะมีเงินพอใช้ในตอนเกษียณไหมหรือว่าได้ทำงานหรือว่ามีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการไหมจะลำบากไหมนั่นเองนะครับเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะแทนที่เราจะรอเกษียณตามอายุเนี่ยเรามาเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นว่าเราเกษียณตามเงินที่เรามีในบัญชีดีกว่าซึ่งก็จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินเพราะว่าถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้คุณผู้ฟังว่าจริงไหมล่ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แพร่หลายมาจากประเทศอเมริกาก่อนนะครับจนมาถึงหลายๆประเทศในทั่วโลกซึ่งผมว่าก็รวมถึงประเทศไทยเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า FIRE เนี่ยนะครับที่ย่อมาจาก Financial Independent Retiree ซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งสิ่งนี้จะได้มาจากการมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองโดยมี3ขั้นตอนหลักๆของหนังสือเล่มนี้ที่จะบรรลุการมีอิสรภาพทางการเงินนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเมื่อไหร่ที่เรายังทำงานอยู่เนี่ยจงสร้างรายได้ให้มีมากขึ้นโดยจะมี4แนวทางหลักที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการทำงานโดยเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามบริษัทของคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลาได้ไหมและเราจะได้เงินค่า OT หรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับให้หาอาชีพเสริมต่างๆซึ่งคำว่าอาชีพเสริมต่างๆเนี่ยโอ้โหก็มีหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังเช่นการขายของเล็กๆน้อยๆเมื่อยามเราเลิกงานหรือว่าขายของออนไลน์ก็ได้นะครับรวมไปถึงการเป็นติวเตอร์สอนหนังสือพิเศษหรือว่าการไปสอนออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับข้อที่3ในการหารายได้ให้มากขึ้นต่อปีก็คือการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อให้เราเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองและก็ข้อที่4หากคิดที่จะแต่งงานนะครับก็ให้มองหาคู่ครองที่ทำงานนอกบ้านเพื่อที่จะช่วยกันสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังโอ้ข้อแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะเพิ่มรายได้ต่อปีมาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับก็คือให้รู้จักอดออมเพื่อเพิ่มเงินออมเช่นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงสัก 10% หรือลดทอนค่าใช้จ่ายประจำวันลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ 25% และจะต้องมีการทำบัญชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่าเราเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรบ้างซึ่งการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นวันๆเนี่ยเราจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างโอ้โหบางอย่างนะครับคุณฟังผมเคยทำนะครับพอมานั่งดูแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโอ้เราเนี่ยหมดเงินไปกับอะไรที่ไม่ควรจะจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับคุณฟังก็ทำให้เราเกิดความตระหนักคิดแล้วทำให้เราเกิดอีกวันนึงนะครับพอจะควักเงินจ่ายสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจได้ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเลยนะครับและถ้าเราไม่จ่ายเงินกับสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อที่3นะครับก็คือการเพิ่มเงินฝากในบัญชีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการเพิ่มเงินฝากในบัญชีข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้พิจารณาการลงทุนใน3แนวทางต่อไปนี้นะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางที่จะสร้างผลตอบแทนจากธนาคารเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นนะครับและแนวทางที่2ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศอันนี้ก็ต้องไปว่าถึงเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับและข้อที่3ก็คือการลงทุนแบบกระจุกตัวนั่นก็หมายถึงการที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมั่นคงแล้วก็แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแนะนำแล้วก็บอกว่ามันจำเป็นมากในการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในเล่มนี้ก็ยังมีอีก3เส้นทางตามโมเดลอายุของเรานะครับในการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้เลือกใช้นะครับก็คือ A นะครับก็คือมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก่อนเกษียณเล็กน้อยหรือแนวทางที่2ก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย50ปีและข้อสุดท้ายก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย40ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนคุณผู้เขียนเนี่ยเขาจะมองว่าการที่เราจะเลิกทำงานหรือเกษียณเนี่ยแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรที่จะทำงานถึงสักอายุ40ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแต่อย่างที่ผมเคยเอามาเล่ากับคุณผู้ฟังกันบ่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทำงานเพื่อได้เงินอย่างเดียวซึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยบางทีมันก็เป็นการตอบเป้าหมายในชีวิตหรือตอบความสุขบางอย่างในชีวิตของเราอยู่เหมือนกันกับงานที่เราจะทำนะครับซึ่งก็ใช้ว่าแนวคิดเรื่องของการมีอิสรภาพทางการเงินหรือการลาออกมาลงทุนแทนการรอรับเงินเดือนเนี่ยจะเหมาะสำหรับทุกคนซึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยต้องมีเงินเก็บเพียงพอซะก่อนนะครับหรือว่าพูดอีกคำหนึ่งก็คือมีเงินพอที่จะเหลือกินเหลือใช้ซะก่อนแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการที่จะมีโอกาสหรือเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เราต้องใช้เงินเนี่ยมันมาแบบไม่คาดฝันและก็ไม่คาดคิดเสมอใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังเช่นอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญหาอุทกภัยต่างๆหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างช่วงโควิด-19นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่พึ่งพิงการลงทุนหรือว่าดอกเบี้ยในธนาคารเป็นหลักหรือว่าการปล่อยห้องเช่าเนี่ยนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ต้องมาคิดทบทวนเรื่องนี้กันใหม่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าควรที่จะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียเห็นเสียกันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนพัฒน์รับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนพัฒน์รับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
8: พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนออกหมายเรียกนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินตามคำสั่งอัยการสูงสุดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ308เสียงไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ไปดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมสำหรับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภายหลัง DSI ขยายผลพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศทั้งนี้หากนายชนพัฒน์สละสิทธิเอกสิทธิคุ้มครองส.ส.และเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายได้ทันทีซึ่งขณะนี้เป็นคดีพิเศษมีผู้ต้องหารวม27รายในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่2รวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขต
9: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกวันที่2วันนี้มีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครรวม241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา8คนและเขตพญาไท7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที ณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษคาดใช้เวลา7วันตรวจหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีหลังประชาชนร้องเรียนน้ำในคลองมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
10: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังส่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและอากาศตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาตรวจสอบหาสารปนเปื้อน3โซนได้แก่โซน A พื้นที่ต้นน้ำมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่700ถึง 2,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรถือว่าค่อนข้างสูงและอาจบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของสารเคมีสอดคล้องกับสภาพน้ำที่มีสีดำและมีกลิ่นเหม็นโซน B ช่วงกลางลำน้ำที่รับน้ำจากคลองเกตและคลองหนองน้ำเขียวพบค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำต่ำและโซน C พื้นที่แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่400ถึง500ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ตัวอย่างน้ำทั้งหมดจะถูกส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารโลหะหนักและระบุชนิดของสารเคมีที่ปนเปื้อนว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะช่วยตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย7วันจะทราบผลที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบน้ำประปาเบื้องต้นยังไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลแต่จะตรวจสอบระบบน้ำทั้งระบบเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: ครับสวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยนะหยุดยาวต่อเนื่องนะครับชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3อีกนะก็กระโดดนิดนึงบางคนลาต่อเนื่องเลยนะครับก็แล้วแต่งานและแต่ความสะดวกกันนะครับเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะเตรียมตัวเรื่องของรถเรื่องคนให้พร้อมไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทครับสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้นะเราจะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับเพราะว่าวันนี้หมอแผนไทยมานะวันนี้คุณหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านมาเป็นวิทยากรนะเดี๋ยวคืนนี้ใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอภัยภูเบศรของเรานะครับเรียกว่าวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่เปิดสายนะช่วงนี้ยังไม่เปิดสายจะเปิดสายช่วงหลังเบรกก่อนเดี๋ยวให้หมอปอนให้ข้อมูลให้ความรู้ก่อนจบแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันนะครับอาจารย์ปอนหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบรรลม
1: โอเคอาจารย์ได้ยินเสียงผมนะ
2: ได้ยินคร
1: ับ โอเคเชิญอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
2: ก็สวัสดีคุณบรรลมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาเน้นเรื่องของสาระความรู้เนาะก็ว่ากันด้วยโรคที่เราสามารถดูแลกันได้นะครับผมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับแพทย์แผนไทยนะครับผมหลักๆก็จะพยายามหยิบยกเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผมมาคุยกัน
1: ดีครับดีครับ
2: ปีนี้เนี่ยในรอบนี้เราก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของไขมันพอกตับนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะครับคุณบรรล
1: ุดีครับมีผู้ฟังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่องของไขมันพอกตับเชิญครับ
2: ครับผมจริงๆเนี่ยบ้านเราก็เป็นหนึ่งในบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันไขมันเหมือนกับต่างประเทศนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคนึงที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยมันก็น่ากลัวแหละจริงแล้วมันก็น่ากลัวอย่างที่คิดจริงๆนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เอามาคุยให้ฟังกันก่อนมหาวิทยาลัยสงขลาเนี่ยครับผมได้มีการทำวิจัยนะครับผมพบว่าไขมันพอกตับเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดมากเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าการเป็นตับแข็งจากสุราอีกนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเรามักจะบอกคนอื่นเสมอว่าอย่าดื่มสุราเยอะนะเดี๋ยวเป็นตับแข็งเสียชีวิตนะครับผมแต่ทางกลับกันเนี่ยไขมันพอกตับกลับให้ผลลัพธ์ที่น่ากลัวกว่านะครับผมเบื้องต้นเนี่ยจากประเด็นสำคัญที่เขาค้นพบในงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือไขมันพอกตับเนี่ยเป็นอันตรายที่ถูกมองข้ามครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าตับแข็งหรือมะเร็งตับเนี่ยมาจากการดื่มสุราเรื้อรังแต่ผลวิจัยเนี่ยชี้ให้เห็นว่าไขมันพอกตับเนี่ยทำให้มิติหรืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเนี่ยสูงกว่านะครับผมแล้วก็พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่รุนแรงกว่านะครับผมผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ได้เสียชีวิตจากการเป็นโรคตับอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าความรุนแรงของโรคนี้อาจจะเชื่อมไปถึงการเสียชีวิตในลักษณะอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองนะครับผมกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบนะครับผมหรือการเป็นไขมันพอกตับเนี่ยก็ในกลุ่มที่เป็นมากๆเนี่ยก็คือกินคือง่ายๆตับเราเนี่ยถูกไขมันเขาปกคลุมอยู่นะครับผม
1: คร
2: ับ ก็คือไม่ง่ายก็คือมีไขมันเนี่ยเข้าไปแทรกตามเนื้อตับนะครับผมทำให้อาจจะเกิดการทำงานของตับที่ผิดปกตินะครับถึงจะไม่เกิดความเจ็บปวดแต่ก็จะเป็นภัยเงียบต่อไปนะครับผม
1: ครับ
2: ทีนี้เรามาทำความรู้จักไขมันพอกตับกันต่อเนาะไขมันพอกตับเนี่ยปกติก็คือ ตามที่บอกเลยตับเรามีข้างเดียวเนาะบางอันนี้

0: พูดก่อนตับมันจะอยู่ที่บริเวณถ้าหน้าอกเราเนี่ยคือปอดทั้งสองข้างนะครับผมบริเวณของใต้ชายโครงหรือใต้ปอดเราลงมาที่กระบังลมแล้วก็ลงมาที่ด้านขวาเนี่ยมันตับเราจะอยู่บริเวณนั้นนะครับผมตับเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการหลั่งน้ำดีนะครับผมมาช่วยเคลียร์เรื่องของไขมันนะครับผมแล้วตับเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นด่านหน้าในเรื่องของการกำจัดเรื่องของสารพิษต่างๆนะครับผมยิ่งสารพิษที่ว่านี่ก็ไม่ใช่อะไรไกลครับผมก็คืออาหารการกินที่พวกเรากินเข้าไปกันนี่แหละนะครับผมยิ่งถ้าเป็นของแสลงร่างกายมากๆตับก็ยิ่งทำงานหนักมากๆนะครับผมหลักๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไขมันพอกตับเนี่ยมันก็คือตับที่เขาทำงานหนักๆแล้วเขาเริ่มล้าหรือเริ่มสู้ไม่ไหวตัวไขมันแทนที่มันจะถูกกำจัดออกไปเนี่ยมันก็กลับเพิ่มพอกมาที่ตัวตับนะครับผมโดยที่เขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับผมก็คือไขมันพอกตับเนี่ยจะมีชนิดที่มาจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมความรุนแรงของโรคเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศนะครับประเภทของการดื่มปริมาณของการดื่มและระยะเวลาที่ดื่มนะครับบางคนบอกเว้ยกินมาตั้งนานและไม่เห็นเป็นไรนะครับผมก็ไม่แน่นะครับผมอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับผมแล้วก็เขาจะเรียกไขมันพอกตับชนิดนี้ว่าเป็นแอลกอฮอลิกนะครับผมแอลกอฮอลิกแฟตตี้ลิเวอร์ก็คือไขมันพอกตับนะครับจากอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับที่มาจากแอลกอฮอล์โดยตรงเลยนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยกว้างๆเลยครับผมเบียร์สุราไวน์นะครับผมแบบจากหลักๆก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับสุราขาวอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นไขมันพอกตับที่มักจะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบการเผาผลาญของร่างกายนะครับผมเช่นโรคอ้วนนะครับผมโรคอ้วนเนี่ยก็คือเป็นโรคที่หมายความง่ายๆก็คือตัวผู้ป่วยเนี่ยมีน้ำหนักตัวหรือดัชนีมวลกายเนี่ยที่มากกว่าปกตินะครับโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมง่ายๆคือคำว่าโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยคนที่เป็นโรคไขมันไม่ได้แปลว่าเป็นไขมันพอกตับเสมอไปนะครับผมแต่ก็อาจจะนำไปสู่การเป็นไขมันพอกตับได้นะฮะผู้ที่รับประทานอาหารให้พลังงานสูงเป็นประจำนะครับผมแป้งน้ำตาลไขมันนะครับผมคืออาหารที่เราทานกันเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าพอมันจะไม่ได้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งซะอย่างเดียวนะครับผมถ้าใส่อย่างข้าวเนี่ยโอเคเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งเนาะแต่ว่าอาหารอื่นๆที่เรากินเข้าไปอย่างเช่นของทอดหรืออาหารรูปแบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานมีโภชนาการที่ต่างกันไปนะครับไม่ได้แยกเป็นตัวใดตัวหนึ่งโดดๆเสมอไปนะครับแล้วก็สาเหตุการเกิดไขมันพอกตับเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการได้รับผลข้างเคียงจากยาบางชนิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นยาเคมีบำบัดจากโรคมะเร็งยาปฏิชีวนะบางอย่างยาต้านไวรัสบางอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นได้แต่จะถูกจัดอยู่ในปัจจัยอื่นนะครับผมโดยสรุปก็คืออาจจะมาจากโรคประจำตัวอาจจะมาจากอาหารที่ทานหรืออาจจะมาจากยาบางชนิดที่ทานนะครับผมจะต่างกับกลุ่มแรกที่พุ่งตรงเป็นแอลกอฮอล์โดยตรงเลยนะครับไขมันพอกตับเนี่ยครับผมมีคำถามคุณแม่ว่าการบริโภคผลไม้ไทยเนี่ยมีความสอดคล้องกับไขมันพอกตับไหมนะครับผมแม้ว่าผลไม้ไทยเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับผมแต่บางชนิดเนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงครับช่วงนี้กำลังมาแรงเลยทุเรียนนะครับผมทุเรียนลำไยขนุนมะม่วงสุกองุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็ถ้าหากทานในปริมาณมากและบ่อยนะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะอ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไขมันในเลือดสูงตามมาได้นะครับผมตัวเนี้ยก็จะไปส่งผลต่อน้ำตาลหรืออินซูลินต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นร่างกายก็จะดึงไปเก็บเป็นในรูปของไขมันนะครับผมพอเก็บมากๆเข้าเนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้แบบรู้หรอกว่ามันเก็บมากเก็บน้อยเนาะแต่ว่าสุดท้ายร่างกายเราก็จะเอาไปเก็บไว้พอมันมากๆมันก็อาจจะนำไปสู่ไขมันพอกตับได้เหมือนกันนะครับผมการบริโภคเนี่ยจึงควรบริโภคผลไม้เนี่ยในความในระดับที่เหมาะสมทานแต่น้อยทานแก้อยากนะครับผมหรือถ้าอย่างเป็นแบบผลไม้ที่น้ำตาลต่ำหน่อยก็อาจจะมีพวกฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลเขียวนะครับผมก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำหรับคนชอบการทานผลไม้นะครับผมถ้าหากไม่ใช่ผลไม้เนาะอาหารยอดนิยมที่ส่งผลให้เป็นไขมันพอกตับเนี่ยก็จะวนอยู่ไม่ไกลครับบ้านเราฮิตมากคุณบรรลมหมูกรอบครับผม
1: อ๋อใช่ครับ
0: ต่างชาติมาประเทศไทยเจอกะเพราหมูกรอบเข้าไปยังยกนิ้วให้นะครับผม หมูกรอบบ้านเรานี่ประชันความกรอบความอร่อยกันจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าอาหารที่มาจากรูปแบบการทอดนะครับผมเขามีน้ำมันนะครับผมหรือตัวเขาเองก็มีมันอยู่แล้วนะครับไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดนะครับเบเกอรี่นะครับขนมปังเค้กนะครับผมชานมไข่มุกนะครับผมน้ำมันลมหรืออาหารแปรรูปแบบอย่างเช่นไส้กรอกหรือลูกชิ้นนะครับผมจะสังเกตว่าก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับผมรูปแบบอาหารพวกนี้ถ้าได้รับการทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับได้นะครับผมกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่ไปเสี่ยงเป็นภาวะไขมันพอกตับเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเมื่อกี้เลยครับผมก็คือเขาจะใช้คำว่าคนอ้วนนะครับผมคนอ้วนจริงๆมันก็อาจจะฟังแล้วไม่สบายใจแต่จริงๆมันคือเป็นอาการเจ็บป่วยอย่างนึงนะครับคุณบรรลมก็คือมีน้ำหนักตัวเกินนะครับผมถ้าอ้วนเนี่ยเขาก็จะบอกอ่ะรอบเอวเกิน40นิ้วผู้หญิงอาจจะเกิน35นิ้วแต่อื่นๆมันก็จะพ่วงมาด้วยดัชนีมวลกายที่สูงนะครับผมผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับผมหรือมีน้ำตาลในเลือดเนี่ยมากกว่า100มิลลิลิตรเอ้ยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับผมหลักๆมันก็คือเหมือนกับการเจาะปลายนิ้วนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นความเรื้อรังนะครับผมกลุ่มเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเบาหวานนะฮะมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับผมมีไขมันดีต่ำมีไขมันเลวสูงนะครับผมไขมันเนี่ยเวลาเราตรวจกันมันจะมีประมาณ4ตัวนะครับผมไขมันไตรกลีเซอไรด์โคเลสเตอรอลไขมันดีไขมันเลวนะครับผมก็แนะนำว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าหากอยู่ในตีกลมๆไปเลยอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยครับผมก็อาจจะต้องเริ่มหมั่นตรวจสุขภาพแล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับผมให้รู้ว่ามันดีขึ้นแย่ลงคงที่อะไรยังไงหรือไม่มีความผิดปกติอะไรก็ได้นะฮะหรือแม้อายุจะน้อยกว่า30แต่มีความเสี่ยงทานอาหารประเภทนี้เยอะมีน้ำหนักตัวเกินอะไรเงี้ยก็ควรตรวจนะครับผมผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะครับพูดง่ายๆก็คือเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเป็นโรคที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องนะครับผมถ้าไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะห่างหน่อยถ้ามีความเสี่ยงก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่แนะนำนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยไม่สามารถติดต่อในทางครัวเรือนได้นะครับผมมันจะไม่เหมือนไข้หวัดหรือไวรัสอะไรอย่างนั้นแต่หลักๆเราจะพบว่าครัวเรือนเดียวกันเนี่ยถ้าหากมีพฤติกรรมการกินหรือการใช้ชีวิตคล้ายกันนะครับผมเช่นคุณตั้งแต่รุ่นคุณปู่ย่าตายายเนี่ยชอบทานอาหารรสหวานรสมันรสเค็มเป็นประจำแน่นอนว่ามันก็จะส่งความชอบเนี้ยคือลักษณะการทานเหมือนกันบางทีเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยที่จะหาอาหารให้พ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราก็ทานแบบนั้นแล้วเขาก็มาทานแบบนั้นกับเราต่อนะครับผมมันก็จะเหมือนกับเป็นการส่งต่อพฤติกรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมก็จะทำให้บางอย่างเนี่ยเราก็เป็นข้อเสียได้นะครับผมก็เรื่องกินนะครับผมหรือไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆเรื่องออกกำลังกายก็เป็นเรื่องของประเจกบุคคลนะครับผมอันนี้ก็แล้วตามสะดวกแต่ก็คิดว่าควรนะครับผม
1: ครับ
0: หรืออย่างกรรมพันธุ์ที่เรามองว่ามันมีโอกาสเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คือเบาหวานนะครับผมเบาหวานเนี่ยจริงๆก็มีออกมาพูดแหละว่ามันส่งต่อได้นะครับผมก็คือถ้ารุ่นพ่อแม่มีความเป็นเบาหวานคนรุ่นลูกเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ด้วยนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปผูกกับเรื่องของพฤติกรรมแต่จะไม่ใช่โรคติดต่อโดยตรงนะครับผมโรคแทรกซ้อนเนี่ยของไขมันพอกตับในประเทศไทยเนี่ยก็มีการพูดถึงเยอะนะครับผมแน่นอนว่าการตรวจเจอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเบื้องต้นเนี่ยถ้าตรวจเจอเนี่ยหลักๆเขาก็จะมาจากการตรวจเลือดครับผมตรวจเลือดที่มันเป็นการงดน้ำงดอาหารไปเจาะเลือดกับคุณหมอนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยหากไม่ได้รับการรักษาเนี่ยปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาจะเริ่มกินพื้นที่มากขึ้นครับผมพูดง่ายๆคือถ้าให้นึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหินที่ตักไฟน้ำเริ่มขึ้นนะครับผมอย่างนั้นเลยนะฮะไขมันพอกตับก็คือตัวไขมันที่เขาเริ่มขึ้นตามตับที่เริ่มเสียหน้าที่ไปนะครับผมพอเขามีมากๆเนี่ยตับจะเริ่มอักเสบครับผมพอตับอักเสบเนี่ยเขาจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยเขาเรียกว่าไงขอโทษไขมันสูงมากๆเนี่ยเขาจะทำให้เซลล์ตับค่อยๆอักเสบขึ้นครับผมก นไกร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นแบบเรื้อรังเนี่ยร่างกายเราจะสร้างผังผืดมาปกป้องตัวเองนะครับผมแน่นอนว่าในบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่กับบางอย่างก็อาจจะไม่ดีนะครับผมอย่างในกรณีนี้ถ้าตับอักเสบมากๆนะครับเขาจะเริ่มสร้างผังผืดพอผังผืดมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยตับมันจะเริ่มเข้ารูปแข็งนะครับผมก็คือกลายเป็นเริ่มเป็นตับแข็งนะครับผมทำให้ตับเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะฮะและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างไปเป็นตับแข็งนะครับผมเป็นภาวะที่ตับเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดแผลเป็นอย่างถาวรทำไมถึงใช้คำว่าอย่างถาวรนะครับผมคือการเป็นตับแข็งเนี่ยเป็นแล้วเป็นเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าตับคุณยังเริ่มอักเสบแต่ยังไม่หนักมากคุณรู้ตัวทันคุณดูแลตัวเองคุณเฝ้าระวังมันจะถอยกลับไปลดความรุนแรงลงได้นะครับผมการที่คนคนหนึ่งกลายเป็นตับแข็งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะครับผมทุกอย่างมันมีระยะเวลามีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวนะครับผมฉะนั้นตรงนี้อย่างหลักๆเนี่ยก็คือการนำเสนอตรงนี้ก็จะพูดถึงว่าพอมันเป็นตับแข็งแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นตั๋วทางเดียวละทางตั๋วเที่ยวเดียวนะครับผมเป็นแล้วเป็นเลยนะครับพอเป็นเนี่ยตับเขาเนี่ยก็จะเสียหายนะครับผมสูญเสียหน้าที่นะครับผมการทำงานของตับลดลงการผลิตโปรตีนลดลงสารอาหารสำคัญลดลงความสามารถในการทำลายสารพิษลดลงนะครับผมและหนักที่สุดก็คือเขาจะไปปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านด้วยและอาจจะเกิดเป็นเนื้อร้ายที่เรียกว่ามะเร็งตับได้นะครับผมแม้จะไม่ดื่มเหล้าก็สามารถเป็นถึงจุดนี้ได้นะครับผมจากนี่แหละเบาหวานความดันไขมันนะครับผมมันจะพ่วงกันมานะครับผมนี่คือความน่ากลัวของโรคนะครับผมจะว่ามันเป็นภูมิตกได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายมันไปผูกกับพฤติกรรมสุขภาพนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยเวลาถ้าสมมติคุณผู้ฟังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมในการรักษาคือจริงๆต้องบอกว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่านะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องเริ่มที่การตรวจสุขภาพนี่แหละนะครับผมมันจะมีแนวทางประมาณนี้ครับก็คือหากรู้สึกว่าเอ้ยน้ำหนักตัวมากนะครับผมน้ำหนักตัวมากดูยังไงนะครับผมยังกลับไปที่เรื่องประเด็นของดัชนีมวลกายนะครับผมก็คือส่วนสูงเป็นเมตรหารด้วยน้ำหนักขอโทษส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะครับผมแล้วก็หารด้วยน้ำหนักนะครับผมมันจะได้เป็นค่าดัชนีมวลกายออกมานะครับเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นอ้วนไหมหรือเป็นผอมไหมนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถคำนวณกันได้ถ้าเบื้องต้นเนี่ยหลักๆเดี๋ยวนี้ในออนไลน์เนี่ยเขามีวิธีคำนวณและค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะ
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเคต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับอย่างที่บอกคุณอยากรู้ว่าคุณยังไงคุณไปลองเริ่มที่ตั้งสังเกตตัวเองก่อนนะครับผมอย่างต่อมาเนี่ยก็คือการป้องกันยังคงเหมือนเดิมนะครับหมั่นตรวจสุขภาพออกกำลังกายนะครับผมการออกกำลังกายเนี่ยมีมาเหมือนกันนะครับผมกรมการแพทย์นะครับผมแนะนำเดินเร็วเป็นประจำ30 นาทีช่วยลดความเสี่ยงไขมันพอกตับได้นะครับผม
1: โอ้ครับ
0: ก็คือมีออกมาบอกเลยเดินเร็วประจำช่วยลดไขมันพอกตับได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ30 นาทีนะครับผมก็คือประโยชน์ของเขาเนี่ยช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะครับผมเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการอักเสบในร่างกายพอลดการอักเสบก็ช่วยลดการสะสมของไขมันพอกตับนะครับรูปแบบที่แนะนำนะครับจริงๆเดินเร็วก็ได้แอโรบิกเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานนะครับผมอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับผมหรือการออกกำลังกายอย่างเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเขาแนะนำที่สัปดาห์ละ150 นาทีนะครับผมก็คือทำนิดๆทำหน่อยๆนะครับผมระดับปานกลางคำว่าเหนื่อยระดับปานกลางเนี่ยคือหมายถึงว่ามีหอบบ้างแต่ยังพูดเป็นประโยคได้อันนี้คือกำลังดีนะครับผมพอเราเริ่มออกกำลังกายได้ประมาณนี้น้ำหนักตัวถ้าเราไม่ได้ไปกินอะไรเพิ่มเยอะๆด้วยเนี่ยน้ำหนักตัวก็จะมีโอกาสที่จะลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้นะครับหรือแม้น้ำหนักจะไม่ลดก็ยังช่วยลดไขมันในตับได้นะครับผมซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีการรองรับแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้า แม้เราจะไม่ได้ออกกำลังกายโดยตรงแต่ว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยระดับหนึ่งนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากมากครับผมคุณบรมผมเจอคนใจคนหนึ่งเขากินน้ำมันลมแทนน้ำเปล่าไปแล้ว
1: โอ้โห
0: เขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าก็เป็นน้ำเหมือนกันคิดว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับผมแต่สิ่งที่เขาบอกสูบบอกต่อๆกันเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันลมตลอดเวลาเหมือนร้อนออกคอร้อนออกปากตลอด
1: ครับ
0: คืออันนี้ถ้าเราเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมน้ำอัดลมเนี่ยถ้าตัดเขาเรียกอะไรนะตัดความซ่าตัดโซดาออกไปเขาคือน้ำเชื่อมเลย เขาคือน้ำหวาน
1: การ
0: กินแทนที่กันเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าเขากินปริมาณแค่ไหนนะครับแต่ว่าอัตราการดื่มน้ำเฉลี่ยของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5
1: ลิตรครึ่ง 2 ลิตร
0: โดยประมาณ
1: ครับผม
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขากินในลักษณะนั้นเนี่ยมีโอกาสมากเลยครับที่เหมือนเรากินน้ำเชื่
1: อ
0: มในเนี่ยของหวานเนี่ยกินแต่พอดีมันก็ดีกับร่างกายครับแต่ถ้ากินเยอะเนี่ยมันจะเริ่มเป็นความร้อนครับผมร่างกายเราเหมือนเอาน้ำเชื่อมไปใช้ครับผมมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมามากกว่
1: า
0: ม้วนนะครับผม
1: ครับ
0: อันนี้เขากินเครื่องดื่มชูกำลังด้วยนะครับผมกินแยกกับน้ำบัลลมแต่ก็คือกินด้วยกันนะครับผมก็หนักเข้าไปอีกนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาก็จะมีพวกคาเฟอีนเนาะมันก็จะทำให้หัวใจสูบฉีดทำงานหนักเข้าไปอีกนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็แนะนำแล้วว่าอาจจะต้องดื่มน้ำบ้างนะอะไรเงี้ยนะครับผมบางคนจะรู้สึกว่าพอเราเขาเรียกอะไรชีวิตติดหวานนะคุณบรม
1: ใช่ๆบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆคือกินอาหารมื้อไหนต้องสั่งน้ำหวานมากินตลอดคือติดนะกินแทนน้ำจริงๆครับ
0: คือจริงๆอ่ะมันก็ทำให้เรากระปี้กระเป๋าครับแต่ในทางกับคุณก็อาจจะต้องดื่มน้ำด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยอย่างที่บอกทุกครั้งเลยน้ำเป็นตัวที่ทำให้ระบบหล่อเย็นของร่างกายเราเนี่ยดีนะครับเขาช่วยไปล้างของเสียช่วยขับของเสียออกช่วยลดความร้อนในร่างกายนะครับร่างกายเราความอุ่นไม่ใช่ความร้อนนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องลองเผื่อมีคนรู้จักหรือเป็นเองเนี่ยก็ค่อยๆปรับไปนะครับผมอีกอันนึงที่บอกเลยคนที่เป็นเบาหวานหรือไขมันอยู่แล้วนะครับผมก็คืออ่ะควรทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องนะครับผมบางคนบอกโอ๊ยไปโรงพยาบาลมันเหนื่อยเอายาหมอเนี่ยไปซื้อยาร้านขายยาเลยนะครับผมถ้าระยะสั้นน่ะผมมองว่ามันอาจจะไม่น่ากลัวมากแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยบางทีเราเกิดคุมไม่ได้ขึ้นมาแต่เราไปซื้อยาขนาดเดิมกินตลอดอันนี้เริ่มไม่ดีแหละนะครับผมยังได้อย่างนึงเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังที่ต้องพบคุณหมอเนี่ยทุกเดือนหรือว่าตามหมอนัดอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดมันมีฉุกเฉินอะไรไม่ได้ไปพบไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่ควรจะทิ้งไปเลยนะครับผม
1: ครับครับครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารที่ไม่จำเป็นนะครับผมคำนี้ผมรู้สึกว่ามันพูดยากแต่จริงก็คือมันจะมีแบบนี้คุณบรรลงโอ้ยแม่เป็นเบาหวานพี่สาวก็เป็นเบาหวานแล้วเราเป็นไหมเนี่ยขอยาแม่กินดีกว่าก
1: ิน
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยยังไงครับคือยังไม่ทันตรวจเลยกินแล้วครับผม
0: ยังไม่ทันตรวจกินแล้วสรุปอะไรแม่คุมเบาหวานไม่ได้ลูกเป็นน้ำตาลตก
1: อะ
0: ไรอย่างเงี้ยครับคุณประโลมก็คือยาเนี่ยเขาถูกจัดมาพอดีให้กับ
1: ตัวใครตัวมันของใครของมัน
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยเบาหวานความดันไขมันมันต้องถูกประเมินก่อนครับผมถึงคุณเป็นประเภทเอ๊ะไปปรับพฤติกรรมคุมก่อนนะหรือต้องเริ่มทานยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมการตัดสินใจเอายาของคนอื่นมาทานหรือหาซื้อยาทานเองเป็นอันตรายมากนะครับผมอาจจะไปในทางที่ร้ายด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับผม
1: ครับ
0: อย่างต่อมาเนี่ยก็คือการลดหรือเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมอันนี้ตรงตัวเลยอย่างที่เราบอกว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยถึงไขมันพ่อตับจะน่ากลัวแต่การดื่มสุราแม้จะไม่ได้กินของทอดของมันก็น่ากลัวแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเมื่อใดที่มีสุรามันต้องมีกับแก้ม
1: ใช่มันเป็นของคู่กัน
0: มันเป็นของคู่กันมันก็มักจะมาด้วยกัน
1: ใช่กินสุราอย่างเดียวนี้ก็โอ้โหไม่ไหวก็กินเป๊กสองเป๊กแล้วไปเลยไงโอเคใช่แต่จะนั่งกินสุรากันชนแก้วกันคุยกันเนี่ยมันต้องมีกับ
0: คือจริงๆผมมองว่าเครื่องดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมักจะมาตามโอกาสเนาะการสังสรรค์การเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยฉะนั้นมันจะมีมากกว่าการดื่มอยู่แหละนะครับผมหรือดื่มเพียวก็ถือว่ายังน่ากลัวอยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ ก็ระวังนะครับดูช่วงให้เหมาะนะครับผมอย่างช่วงนี้อากาศแบบนี้กินแต่หัววันก็ร่างกายก็ร้อนไม่ไหวนะครับผมมันมีนะครับผมก็ต้องระวังให้ดี
1: ครับ
0: นี้เรามาเข้าในมุมแผนไทยกันบ้างนะครับผมแผนไทยเนี่ยจริงๆเรามองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยนะครับผมไขมันเนี่ยเราก็มองว่าเป็นมันชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเรานะครับผมอาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริโภคอาหารที่มันมีความมันเข้าไปเยอะนะครับผมหรือบริโภคไม่เยอะหรอกแต่ไม่ค่อยขยับนะครับผมการขยับตัวน้อยเนี่ยก็คือไม่มีการเอามันไปใช้เป็นพลังงานนะครับผมก็จะสะสมในร่างกายได้นะครับผม
1: ครับ
0: ไขมันทอดตับในแผ่นไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดโดยตรงแต่มันก็จะมีในเรื่องของโรคกระใสที่มันไปเกี่ยวกับตับนะครับอันนั้นคือเป็นหนักไปแล้วหลักๆเนี่ยเราก็จะมองว่าการบริโภคอาหารเนี่ยถ้าให้ดีก็คือต้องบริโภคให้หลากหลายไม่บริโภคซ้ำซากจนเกินไม่ลืมโรคเขาเรียกอะไรจำเจนะครับผมจำเจมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเป็นหนักๆ หน่อยก็อย่างเช่นการกินบุฟเฟ่ที่ถี่เกินไปอันนี้หนักแน่นอนนะครับผมตัวอย่างนะฮะพอแผนไทยเนี่ยเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมถ้าอย่างพระเอกเลยนะคุณบรมก็จะเป็นขมิ้นชันมะขามป้อมนะครับผม
1: ครับ
0: ขมิ้นชันเนี่ยขึ้นชื่อในบ้านเราอยู่แล้วขมิ้นชันเป็นยาอายุวัฒนะนะครับผมมีความฝาดนะครับผมขมิ้นชันเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของถ้าเอารู้จักกันเองเลยอ๋อท้องอืดเหรอหลังกินอาหารใหม่ๆรู้สึกแน่นจุกเสียดเหรอทานขมิ้นชันสิขมิ้นชันช่วยขับลมครับลดอาการแน่นลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับผมแถมในคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็มีความฝาดของเขาเนี่ยช่วยสมานแผลด้วยนะครับผมช่วยลดการอักเสบนะฮะขมิ้นชันเนี่ยก็มีงานวิจัยเสริมมาอีกนะครับผมเมื่อให้ผู้ป่วยไข้ที่เป็นไขมันพอกตับเนี่ยทานนะครับผมที่เกิดจากแอลกอฮอล์เนี่ยกินสารสกัดจากขมิ้นชันหรือเคอร์คูมินเนี่ยนะครับผมติดต่อกันนะครับผมก็พบว่าไขมันที่สะสมในตับเนี่ยลดลงนะครับผมเขาก็มีการตรวจด้วยการอัลตราซาวด์นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุมสุขภาพดีๆเนี่ยก็มีผลช่วยเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะครับผมเขาก็จะไปเด่นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันไปด้วยเลยนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะแนะนำเป็นสารสำคัญเนี่ยก็คือให้ทานเฉลี่ยประมาณ1-2แคปซูลนะครับผมอีกตัวนึงนะครับผมก็คือมะขามป้อมนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยจะอยู่เพียวหรือว่าจะอยู่เป็นตีผลาก็ได้นะครับตีผลาเนี่ยก็คือสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมนะครับผมการทานตีผลาเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับผมอย่างแผ่นไทยเนี่ยเราก็พอมันมีความเปรี้ยวมีความฝาดเนี่ยเขาก็จะไปช่วยกัดเสมหะต่างๆนะครับถ้าดื่มเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องของเสมหะที่คอเนี่ยได้ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าทานเป็นแคปซูลหรือเครื่องดื่มเนี่ยก็มีส่วนช่วยในระบบทางเดินอาหารนะครับช่วยเรื่องลำไส้นะครับผมไม่ใช่ยาถ่ายแต่ช่วยให้ระบายง่ายขึ้นเพราะว่ามวลอุจจาระจะนิ่มขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: อย่างของขออนุญาตโรงพยาบาลเจ้าพระยาภิเบศรก็จะมีอย่างอภัยลิฟเวลนะครับผมก็เป็นการใช้ตำรับยาโบราณของไทยนะครับเอาขมิ้นชันเอามะขามป้อมเนี่ยมาใช้ร่วมกันเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายบำรุงตับนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยขมิ้นช่วยเสริมฤทธิ์มะขามป้อมในการบำรุงตับนะครับต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดการกับไขมันด้วยนะครับผมปกป้องตับนะครับผมไม่ให้ถูกทำลายลดการอักเสบนะครับผมอย่างอันเนี้ยก็สามารถหาทานได้ง่ายนะครับผมขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเราก็มักจะพบในรูปแบบอาหารได้หลากหลายนะครับคุณบรมอย่างเช่นผงเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเหมือนกับแกงกะหรี่เป็นผงขมิ้นอะไรเงี้ยนะครับผมหรือมะขามป้อมเนี่ยเราก็อาจจะเจอในลักษณะของเครื่องดื่มนะครับผม
1: มะ
0: ขามป้อมนะครับผมจริงๆบางท่านเนี่ยก็มีทานเป็นแบบยำมะขามป้อมก็มีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มะขามป้อมเนี่ยของอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็ใช้ในลักษณะของการเอามาช่วยเรื่องของเสมหะนะครับผมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมยาอมมะขามป้อมเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของทำให้คอชุ่มนะครับผ
1: ม
0: ช่วยกัดฟอกเสมหะนะครับผม
1: ครับ
0: หรือถ้าอยากมาอยู่ในตีผลาเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาก็จะช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเรามาคุยกันแบบในลักษณะของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับเบื้องต้นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับผม ให้ลองสังเกตคร่าวๆก่อนว่าพฤติกรรมการกินของเราหรือครอบครัวเราเนี่ยมันมีความเป็นอาหารรสจัดเข้ามาไหมอาหารรสจัดก็คือหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลองสังเกตในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรดัชนีมวลกายนะครับผมก็ลองคำนวณดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยลองดูละมันมีความเสี่ยงนะอาจจะลองเริ่มต้นที่การพบกับคุณหมอแผนปัจจุบันนะครับเพื่อให้เขาประเมินก่อนนะ
1: mm-hmm.
0: บางท่านพอเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาประเมินเลยเอ้ยคุณมีความเสี่ยงนะอันนี้อย่าเพิ่งแตกตื่นคุณมีความเสี่ยงนะแต่คุณอาจจะต้องลองไปปรับพฤติกรรมควบคุมอาหารเบื้องต้นก่อนกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นแรกเริ่มยังหมอยังไม่อยากจ่ายยาอะไรเงี้ยให้คุณลองไปปรับมาก่อนแล้วลองมาดูกันอีกทีนึงนะครับผม
1: uh-huh.
0: จริงๆถามว่าทำไมคุณหมอถึงแบบเอ้ยคุณหมอเขาไม่อยากจ่ายยาให้เราหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับผมคุณผู้ฟังเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณสามารถควบคุมปรับพฤติกรรมได้แล้วคุมได้จริงเท่ากับคุณไม่ต้องกินยายาวๆนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับการกินยากลุ่มโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแนวโน้มที่จะต้องกินตลอดชีวิตเนี่ยเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้ามันสูงมากมันต้องกินมาช่วยคุมนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วเฮ้ยให้คุมก่อนคุณอาจจะรู้สึกกังวลว่าแล้วฉันจะคุมได้ยังไงตลอดมาฉันก็ยังเป็นไอ้นี่เลยตรงเนี้ยคุณก็สามารถมาในช่วงที่คุณยังอยู่ในช่วงคุมเนี่ยคุณอาจจะมาปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับผมแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้ยาสมุนไพรแล้วก็แนะนำการปรับพฤติกรรมเนี่ยเบื้องต้นไปให้ด้วยนะครับผมการใช้ยาสมุนไพรในระยะที่ยังเป็นไม่รุนแรงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยคุณผู้ฟังได้ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างเป็นเบาหวานแรกเริ่มเนี่ยยังไม่ได้ทานยาก็จะมาลองใช้เป็นมาราคีนกนะครับผมหรือยาตัวอื่นที่เรามีนะฮะการเป็นไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็จะมาดูเป็นแบบยาตรีผลายาเพกาอะไรเงี้ยนะครับผมหรือความดันโลหิตเนี่ยเราก็จะมีพวกกลุ่มยาเย็นที่ช่วยแบบในเรื่องของช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงหลอดเลือดอย่างเช่นบัวบกนะครับผมมันก็จะมียาสมุนไพรเนี่ยที่เป็นตัวเข้าไปส่งเสริมสุขภาพคุณผู้ฟังได้นะครับผมร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะครับผมค่อยๆปรับอย่างมีวินัยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับ
1: uh-huh.
0: ซึ่งเข้าตรงนี้เลยก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแบบมีเวลาหน่อยนะครับผมก็แนะนำให้โทรเข้ามาที่งานการแพทย์แผนไทยได้นะครับผมเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำโทรเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วงสายๆช่วง9โมงหรือไม่ก็ช่วงพ้นเที่ยงพ้นบ่ายไปสักนิดนึงแหละนะครับผมก็ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์085นะครับ391-2255นะครับผม
1: ครับ
0: งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของเราเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมเบอร์ที่ให้ไปเมื่อครู่สามารถโทรเพื่อนัดทำนวดรักษานวดบรรเทานะครับผมทำหัตถการหรือมาปรึกษาใช้ยาได้หรือจะโทรมาคุยกันก่อนเพื่อทราบรายละเอียดนะครับผมกันก่อนได้นะฮะ
1: ครับ
0: หรือถ้าคุณผู้ฟังไม่สะดวกนะครับผมก็จะมีบริการเป็นคลินิกออนไลน์นะครับผมปรึกษาปัญหาทางช่องทางออนไลน์ผ่าน LINE application นะครับผมก็มาเพื่อนๆกันได้ที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับThaimed นะครับผม ABS Thaimed นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็บริการให้คำปรึกษานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายลักษณะของการปรึกษานะครับผมคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุยกับคุณหมอและคุณหมอเห็นควรว่าเอ้ยลองทานยาเบื้องต้นก่อนก็จะมีบริการจัดส่งนะครับผมโดยที่ค่ายาแล้วก็ค่าจัดส่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาได้นะครับผมก็คือเป็นรูปแบบการส่งยาไปรษณีย์นะครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้เลยครับคุณ
1: โอเคงั้นพักเลยนะอาจารย์นะเวลาเราเหลือไม่เยอะนะครับรีบพักรีบฟังสปอร์ตเลยเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ022900473นะครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร
10: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
11: โลกค่ะพี่คุณบรม
10: อ๋อโอเคครับพี่น้อยนะ
11: สวัสดีค่ะคุณบรมสวัสดีอาจารย์หมอด้วยค่ะดีอยากถามคุณหมอค่ะว่าอยากทราบว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างไหมคะที่จะรักษาอาการที่เป็นตะคริวในท้องชอบเป็นตะคริวที่ท้องที่น่องที่หลังที่มันชอบเป็นบ่อยมากเลยค่ะแล้วโรงพยาบาลเขาก็ให้ยามากินแต่มันถ้ากินติดกันทุกวันมันก็จะเบาถ้าเราเผลอลืมไม่กินตั้งสองสามวันมันก็เป็นอีกอ่ะมันรู้สึกมันเป็นบ่อยมากค่ะหมอ
12: ครับผมเบื้องต้นนะครับผมถ้าเป็นตะคริวจริงๆนะครับผมคำว่านิยามคำว่าตะคริวเนี่ยคือหมายถึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแบบกระทันหันมีการหดเกร็งแบบรวดเร็วแล้วทำให้เกิดมัดกล้ามเนื้อเนี่ยไปห่อเกร็งกันทำให้เกิดอาการปวดทรมานนะครับผมตรงนี้การทานยาเนี่ยมีส่วนช่วยได้นะครับผมแต่ถ้าจะแนะนำเนี่ยส่วนหนึ่งที่พอมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยผมอยากแนะนำให้ลองนวดลองโกยท้องลองอบสมุนไพรดูนะครับผมเพราะว่าในลักษณะของการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยจะมีส่วนช่วยในมิติของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับผมทีนี้ถามว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ลองเจอที่เป็นเป็นจริงๆได้หลายแบบมากเป็นแพทย์แผนไทยที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในอนามัยก็ได้หรือจะเป็นนักกายภาพก็ได้เหมือนกันนะครับยาเนี่ยคือเรายังทานตามที่คุณหมอเขาแนะนำได้เหมือนเดิมแล้วเราก็มาเสริมตรงเนี้ยด้วยเรื่องของการนวด การยืดนะครับผมซึ่งมันจะมีโอกาสช่วยให้โอกาสเกิดซ้ำหรือเกิดแล้วรุนแรงเนี่ยลดลงได้ครับผมถ้าเป็นอย่างแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีทั้งการนวดคลายการช่วยยืดการเอาสมุนไพรหรือการอบสมุนไพรเนี่ยเข้ามาดูแลถ้าเป็นอย่างของนักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูแลในลักษณะของการช่วยยืดเหยียดได้มีท่าไปให้เราฝึกทำเองที่บ้านป้องกันเกิดแล้วรุนแรงขึ้นมาครับผม
11: คือคุณหมอเขาก็บอกให้ทำอย่างนี้พอป้ามาทำปุ๊บพอเรายืดเหยียดปุ๊บมันเป็นทันทีเลยอ่ะคุณหมอ
12: แสดงว่ามันยังเกร็งมากอยู่ครับผมแนะนำให้เลือกที่แพทย์แผนไทยก่อนดีกว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกเจ็บเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างตึงเราอาจจะเคยเป็นคนที่ทำอะไรหนักๆมาก่อนหรือแบบอยู่ในอิริยาบถที่มันเกร็งมากๆอะไรเงี้ยมาก่อนนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยผมว่าถ้าบริหารเองอาจจะทรมานเราเริ่มที่ไปลองดูแพทย์แผนไทยก่อนก็ดีครับผมอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับ
11: พิษณุโลกค่ะก็ไปนวดที่อนามัยท่าโพอะค่ะเดือนละครั้งบางทีก็สามอาทิตย์ครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นหมอส่วนมากจะเป็นในท้องอะเป็นที่หน้าอกอะแน่นแย่เลยทุกครั้งที่น้องที่อะไรไปจับผีได้อะไรอาจารย
12: ์ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มจริงๆนวดถี่เนี่ยก็ถ้าในกรณีแบบเนี้ยอาจจะต้องนวดเพิ่มความถี่มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องลองดูในลักษณะของการประคบอุ่นการอบสมุนไพรหรือการโกยทองมากขึ้นนะครับผมต้องมาหาสาเหตุกันอีกทีว่าทำไมมันถึงปวดมันถึงช่วงนี้ยังทำอะไรหนักๆอยู่ไหม
11: อ๋อไม
12: ่
11: ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยค่ะก็โดยมากก็ไม่ได้ทำอะไรแค่กวาดบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสายตาด้วยแล้วก็อายุก็เยอะแล้ว2แล้วจ้ะ
12: Okay.
11: แต่ว่าไปนวดที่อนามัยมามันก็จะเบาไปสักอาทิตย์นึงประมาณนั้นเดี๋ยวมันก็เริ่มเป็นอีกแล้วทีนี้ก็เลยพอดีคุณหมอพูดกันเลยอยากจะถามคุณหมอว่าเผื่อมีสมุนไพรอะไรไหมแต่ที่บ้านนี้ฉันก็กินของอะไรพูเวทหลายอย่างมีขวิ้นไพรฉะนั้นน้องก็กินหมดจ้ะ
12: ถ้าอย่างเรื่องยาสมุนไพรครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็จะมองเป็นเถาวัลย์เปรี้ยงหรือไม่ก็เป็นแบบยาสหัสธาราแล้วก็การใช้พวกยานวดภายนอกอะไรเงี้ยครับมาช่วยแต่ผมยังเล็งเห็นเรื่องนวดอยู่นะขนาดตัวคุณยังบอกเลยว่าอ่ะมันดีอาทิตย์นึงเลยนะครับผมแสดงว่ามันช่วยเราได้อยู่เนี่ยประมาณรอบ1สัปดาห์นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะแนะนำอยู่ที่นวดลองนวดดูสักสัปดาห์ละครั้งเลยนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เกร็งตึงเยอะแล้วเราก็ทานยาตรงเนี้ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับผมถ้าอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้สะดวกไปบ่อยๆก็อาจจะต้องใช้แบบกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยมาประคบอุ่นที่หน้าอกที่หน้าท้องอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาคลายตัวไม่เกร็งมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีดูแลด้วยตัวเองได้เหมือนกัน
11: ตอนนี้ก็ทุกวันนี้เวลานอนนะคะจะเอาน้ำมันกระดูกไก่ดำสั่งมาจากโรงพยาบาลนี่แหละทาทุกวันทาให้ร้อนแล้วก็ทาหลังทานอกแล้วก็นอนทุกวันแต่ดึกๆมันก็ยังเป็นนะบางทีลูกจะไปเข้าห้องน้ำก็เป็นแล้วคุณหมอที่หมอก็ทำไอ้เขาเรียกอะไรกายภาพอ่ะเขาบอกว่าป้าต้องอาจจะมีอะไรเกลือแร่อะไรก็ไม่รู้ต่ำๆหรือเปล่าเขาพูดออกมาคำ
12: เขาสงสัยเรื่องแร่นะฮะเขาสงสัยว่าแร่ธาตุเราผิดปกติเพราะเราเกร็งเยอะจริงๆเนี่ยก็อันนี้ต้องลองปรึกษาคุณหมอดูเบื้องต้นว่ามันใช่ไหมนะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ทากระดูกไก่ดำเนี่ยดีและอาจจะเอาผ้าชุบน้ำอุ่นหรือกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยมาประคบอุ่นซ้ำนะครับผมยาเนี่ยก็จะได้ซึมดีมันจะได้ชุ่มกล้ามเนื้อหน่อยนะครับผมแต่เรื่องนวดอ่ะผมแนะนำสัปดาห์ละครั้งจริงนะน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ
11: ขอบคุณค
10: ุ
11: ณหมอมากเลยค่ะขอบค
10: ุ
11: ณค
10: ุ
11: ณบ
10: ร
11: มด้วยค
10: ่
11: ะ
10: โอเคครับเรียบร้อยกันไปท่านแรกผ่านไปครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีครับอีกสักสายหนึ่งแล้วกันเชิญครับเชิญเลยครับอาจารย์หมอฟังอยู่ครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับ
13: จะสอบถามนะครับมีสมุนไพรที่กำจัดเชื้อราในผ้าได้ไหมครับ
12: ขออนุญาตไปตรงๆเลยแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเชื้อราในร่มผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของโรคเฉพาะเลยครับตัวนี้เบื้องต้นเนี่ย ถ้าเป็นยาที่เกี่ยวกับผื่นผิวหนังเนี่ยเราจะเป็นทางไวรัสอย่างเช่นเลอร์มูสวัสดที่มันพอบรรเทาอาการได้บ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นเชื้อราโดยตรงเนี่ยผมแนะนำต้องปรึกษาคุณหมอแผนปัจจุบันก่อนเลยครับผมเพราะว่าเชื้อรามันจะมีปัจจัยรบกวนค่อนข้างเยอะภูมิต้านทานเราความแข็งแรงของเชื้อหรือแม้กระทั่งปัจจัยกระตุ้นอื่นๆด้วยซึ่งตรงเนี้ยถ้าของทางแผนไทยเนี่ยยังไม่มียาที่โดยตรงเกี่ยวกับเชื้อราแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้แก้ขัดด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่เชื้อมันจะโตต่อไปได้นะครับผมก็คือรักษาโดยตรงกับแผนปัจจุบันก่อนดีกว่าอันนี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเชื้อราโดยตรงเลยเหรอครับ
13: คือไม่แน่ใจครับมันคล้ายๆน้ำกัดเท้าแล้วมันเราจะวินิจฉัยยากว่ามันแพ้น้ำหรือว่าเป็นน้ำกัดเท้าของเราไป
12: แล้วถ้าเอาให้ชัวร์นะครับผมอาจจะต้องลองสังเกตว่ามันมีที่มาที่ไปชัดเจนอย่างเช่นเราแพ้เคมีบางอย่างหรือเปล่านะครับผมหรือมันไปเจอสิ่งปฏิกูลหรือน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ยมาก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลองพบคุณหมอผิวหนังก่อนดีกว่านะครับเพื่อจำแนกโรคให้ชัดเจนนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เชื้อราก็ได้อาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอะไรบางอย่างที่มันมีการรักษาที่รองรับโดยตรงไว้แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปหาอะไรมาใช้เองเพราะว่าถ้ามันเป็นจนคุณรู้สึกว่ามันไม่สบายใจแล้วเนี่ยไม่สบายกายแล้วเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับผมตรงนี้ลองพบคุณหมอแผนปัจจุบันเบื้องต้นก่อนดีกว่านะฮะถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะลองไปหาโรงพยาบาลที่เราสังกัดอยู่ที่นั่นก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
13: ครับแต่ผมขอเป็นอาจารย์คร
10: ับ โอเคครับดีครับไปตรวจซะก่อนว่าเป็นอะไรแล้วค่อยรักษาเนาะ
12: ใช่ๆ
10: รักษาไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะโอเคครับมีสายอื่นรออยู่อีกไหมด่วนๆเลยครับเพราะเวลาเหลือน้อยจริงๆแล้วนะฮะประมาณ2นาทีครึ่งครับรีบโทรเลยนะถ้าจะถามนะฮะ022900473คุณหมอครับเสาร์อาทิตย์ไอ้เบอร์0853912255โทรได้นะ
12: โทรได้ครับอย่างวันหยุดยาวเนี้ยโทรได้เลย9โมงไปต้นไปได้แน่นอน
10: 9โมง3โมงเช้าถึง3โมงเย็นเนี่ยสบายเลยนะ
12: กำลังด
10: ีเลยเว้นบ่ายโมงหน่อยนะเว้นบ่ายโมงช่วงกินข้าว
12: เ
10: ที่ยงถึงบ่ายโมงเว้นช่วงกินข้าวใครที่โทรไม่ทันวันนี้หรือว่าวันไหนที่สะดวกอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรโทรไปได้นะฮะ0853912255ครับรีบถามเลยครับเวลาเหลือน้อยจริงๆครับ
14: สวัสดีค่ะคือจะถามว่าค่ะปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะลุกขึ้นมาตอนดึกๆนะคะทำไงจะหายคะคุณหมอ
12: ไปเร็วๆดูก่อนนะครับเบื้องต้นถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำหรือว่าการเจออากาศที่เย็นมากๆนะครับให้ลองปรับประมาณนี้ก่อนก็คือ1เนี่ยอาจจะลดปริมาณการดื่มน้ำตั้งแต่ช่วง 4:00 น 5:00 นเนี่ยลงมานะครับผมแล้วก็2เนี่ยก็คืออาจจะต้องแต่งกายให้อบอุ่นครับแล้วก็ห้องเนี่ยอาจจะต้องไม่หนาวหรือมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยบีบตัวแล้วเกิดปวดปัสสาวะได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องลองหมั่นตรวจค่าน้ำตาลสม่ำเสมอเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นการปัสสาวะบ่อยจากการเป็นเบาหวานได้เหมือนกันครับผม
14: อ๋อแล้วมียาอะไรบ้างไหมคะที่จะช่วยไม่ให้เราใช้ยาหนวดแมวได้ไหมคะเป็นปิ้งแล้วก็ต้มน้ำกินสักบ่าย
12: ยาหนวดแมวช่วยขับปัสสาวะครับถ้าเป็นไปได้จริงอาจจะทานเป็นพวกยายุ่มก็ดีครับยายุ่มก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงหูรูดให้มันแข็งแรงเนี่ยก็ได้
10: รู้จักป่ะรู้จักไหม
14: ค่ะตะไคร้ใบเตยได้ไหมคะน้ำตะไคร้
12: ผล
14: ใบเตยตะไคร้ไปป
12: ิ้งก็ช่วยขับปัสสาวะได้ด
10: ี
12: เลยคร
10: ับ
12: ผม
10: ตัวนี้มันจะกระตุ้นขับปัสสาวะอ่อนๆตะไคร้ใบเตย
12: คือถ้าไม่ได้มีปัญหา
10: ตกลงมีโรคประจำตัวไหมเป็นเบาหวานป่ะ
14: ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันมีแต่คอเลสเตอรอลสูงกินยาเม็ดเดียวครึ่งเม็ดก่อนนอน
10: ปรับเรื่องกินน้ำก่อนเนาะอาจารย์เนาะ
12: กินน้ำการแต่งกายอากาศครับผม
10: โอเค
12: ยาหนวดแมวอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาช่วยปัสสาวะครับ
10: หลัง5โมงเย็นแล้วลองลดน้ำให้มากที่สุดเลย
14: ค่ะขอบค
10: ุ
14: ณมาก
10: ครับโอเคครับเดี๋ยวไงโทรมารายงานโทรมาแจ้งแล้วกันวันนี้เวลาหมดขออภัยจริงๆนะขอบคุณอาจารย์นะครับ
12: คร
10: ับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมารอแล้วครับไปฟังข่าวครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
22: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
16: ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการจากวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนชะลอตัวชั่วคราว
23: นางสาวชยวดีชยานันท์โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและเที่ยวบินพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวลงร้อยละ 3.9 และ 2.1 ตามลำดับส่วนอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานโลกและอาหารสดขณะที่การเร่งนำเข้าน้ำมันเพื่อสะสมสำรองช่วงสงครามยังทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการถึง 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการส่งออกกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวได้ดีส่วนอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสแรกยังทรงตัวเพราะได้รับอานิสงส์จากมาตรการ LTVดังนั้นธปท.ประเมินภาวะดังกล่าวเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและยังไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างคาดว่าจะทยอยปรับลดลงหากสถานการณ์สงครามคลี่คลายภายในช่วงกลางปีนี้ทางนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปยังมีความเสี่ยงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแม้จะมีมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยแต่ต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลปฏิพลธนพรมารายงาน
16: กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุดถึงร้อยละ60
24: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณบริเวณตลาดเสาร์อาทิตย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% เสรณีนาวงทิพย์ขาวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
16: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
24: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และโครงการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าเผยแพร่ภาพลักษณ์เสน่ห์ของผ้าไหมไทยสู่สายตานานาชาติผ่านความร่วมมือกับคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยสำหรับปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม72แห่งสถานกงสุลกิติมศักดิ์18แห่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยร่วมเดินแบบบนเวที36ประเทศรวมถึงเอกอัครราชทูตและคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถาบันการศึกษาจากอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยจาก28แห่งทั่วประเทศรวมอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะแฟชั่นสิงห์ทอกว่า 1,000 คนในวันที่6มิถุนายนนี้ณหอประชุมกองทัพเรือโดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7ในวันที่9มิถุนายนณชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนมาริชโยรายงาน
16: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
1: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
0: รถมีประกันหรือเปล่าพี
1: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
0: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
1: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
2: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
0: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
2: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
0: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
3: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
0: อุจจาจาจาเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
4: เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
0: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับ
5: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
6: ถ้าพูดถึงคดีอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของพนักงานอัยการนะครับนั่นก็คือคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของคนในครอบครัวซึ่งจะครอบคลุมถึงกฎหมาย2ฉบับ2กรณีก็คือมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวและก็กรณีมีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อเด็กนะครับเพียงแต่ว่าคดีคุ้มครองสวัสดิภาพในครอบครัวนั้นจะไม่มีโทษที่เป็นการจำคุกหรือการปรับอันเป็นโทษทางอาญาเรามีวิธีการก็คือเพื่อจะป้องกันผู้ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทำที่เป็นเด็กนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากผู้กระทำก็มีการไปยื่นคำร้องต่อศาลเด็กและเยาวชนนะครับโดยผู้ถูกกระทำเองโดยญาติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพนักงานสอบสวนและโดยพนักงานอัยการนะครับยื่นเพื่ออะไรครับยื่นเพื่อขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำคำสั่งที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นถ้ามีการกระทำร้ายร่างกายเนื่องจากอาการเมาก็อาจจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำนั้นงดดื่มเหล้านะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากผู้ถูกกระทำให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถจะไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวหรือหากไม่รู้จะไปที่ไหนดีก็สามารถติดต่อที่สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัวทุกสำนักงานในทุกจังหวัดหรือจะไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทุกจังหวัดก็ได้เรามีพนักงานอัยการแล้วก็เจ้าหน้าที่นิติกรคอยให้คำปรึกษาในการเขียนคำร้องและแนะนำในการยื่นคดีคุ้มครองสิทธิภาพในครอบครัวให้กับทุกท่านขออย่างเดียวก็คือขอให้ท่านเดินเข้าไปหาพวกเราแค่นั้นเองแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวนะครับคดีคุ้มครองสิทธิภาพในครอบครัวอย่างที่ผมพูดให้ฟังมันจะไม่มีโทษที่เป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับเพราะฉะนั้นหลายคนก็กลัวว่าถ้าผู้กระทำเป็นญาติเป็นอะไรแล้วอาจจะถูกโทษจำคุกก็ได้นะครับเป็นการขอให้ศาลออกคำสั่งเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำเท่านั้นเอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

าติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีที่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันคงจะนึกเดาแล้วล่ะว่าไม่ใช่วันเสาร์ก็ต้องเป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี2569นะคะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีบุญวาสนาที่จะมาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ท่านจะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในคราวก่อนๆ นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพ่อเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวใส่ใจรวมตัวหมกมุ่นสนใจอยู่กับในพระไตรปิฎกที่ได้รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่เราสำหรับการจะศึกษาทำความเข้าใจให้เกิดการปฏิบัติพ้นทุกข์ได้แต่โดยลักษณะของในช่วงขุดเพชรเนี่ยก็จะเป็นว่าพระอาจารย์ก็จะไปอ่านคือตามในตำราเลยล่ะนั่นไล่ไปตั้งแต่หน้าหนึ่งบรรทัดที่หนึ่งไปจนถึงหน้าสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายแล้วก็ขึ้นเล่มใหม่ไปเรื่อยๆแต่เพื่อให้เราเก็บได้ทุกรายละเอียดทุกเม็ดเพราะว่าในช่วงอื่นของรายการธรรมรับรุณเนี่ยบางทีพระอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้มากระโดดไปกระโดดมาแต่ความรู้มันก็น่าสนใจอยู่แต่มันอาจจะมีส่วนบางส่วนที่ตกหล่นไปในส่วนที่แบบมันเราจะดูเหมือนว่าไม่น่าสนใจแต่ถ้าไปศึกษาอาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลักษณะว่าลุยไปเลยเรากอดสักสัปดาห์ละครั้งขอไว้แต่เพื่อให้เราได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะอ่านตามมาหรือว่าอ่านมาก่อนหรือสนใจข้อไหนก็ไปอ่านจุดนั้นเจาะลงไปเพิ่มเติมอันนี้จะทำให้การศึกษาของเราเนี่ยดีแต่จะเป็นบริษัทคือกลุ่มคนที่พระพุทธเจ้านี่ท่านจะยกย่องท่านจะนึกถึงแล้วก็อาจจะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นะถ้ามีคนศึกษามาปฏิบัติ
0: เจ้าค่ะเราก็จัดรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่มาได้5ปีเต็มกว่าแล้วนะเจ้าค่ะพระเชิญเจ้าค่ะ
1: ถึงใช่ไหมน่าจะถึงอยู่แล้วคือเดินใจ
0: ถึงเจ้าค่ะ
1: ใช่ๆ
0: ถึงเจ้าค่ะก็มีแฟนรายการเพิ่มเรื่อยๆสนใจ
1: ใช
0: ่ช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกพอสมควรทีเดียว
1: เจ้าพันแล้วเราก็มาถึงเล่มที่4ในเล่มที่4ของสุดตันหมายถึงอังคุตตรนิกายนั่นก็คือเล่มที่23ในส่วนที่เป็นนวกะนิบาตที่เอาอังคุตตรนิกายมาอ่านก่อนเพราะว่าเป็นหัวข้อที่จัดไว้แล้วนะว่ามีกี่ประเด็นมีกี่ข้อนะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อธรรมะที่มี9ข้อซึ่งมันก็ไล่ไปตามลำดับมันก็ไม่ยากเนาะศึกษาไปก็จะดีขึ้นมาอยู่ในหัวข้อที่มี9ประการนวกะนิบาตสัปดาห์นี้เราก็ถึงข้อ43นะ43นะวรรคเนี่ยชื่อว่าสามัญวรรคเนี่ยหมายถึงจริงๆมันว่าด้วยเรื่องสามัญผลแต่ว่าเห็นว่ามันจะมีติ่งนะพระสูตรแรกของวรรคเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วก่อนนู้นเราคุยกันเนาะเรื่องว่าช่องว่างหรือโอกาสว่างในภาวะแห่งการบีบคั้นอันนี้คือมันย้อนหมายถึงว่ามันเกี่ยวเนื่องมาจากวรรคที่แล้วซึ่งพระอาจารย์เห็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมาทุกวรรคเลยเนื่องตั้งแต่ในอุตตรนิกายคือถ้าเราไม่ได้ศึกษาเป็นลำดับนะโอ้ก็จะตกหล่นเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมต้องมีติ่งของเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องก่อนมาในวรรคต่อไปอย่างเงี้ยเพราะนี่คือลักษณะความจำไงเป็นลักษณะของเมมโมรีเทคโนโลยีแต่เป็นเทคนิคเมมโมรีเทคนิค ที่ต้องการจะให้ว่าวรรคต่อไปก็มีเรื่องของวรรคก่อนมันจะได้ต่อเนื่องกันไปซึ่งวันนี้เราก็จะได้เห็นแพทเทิร์นแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆว่าด้วยสามัญวรรคเนี่ยคือเรื่องของสามัญผลแล้วคนที่บรรลุธรรมแล้วจะต้องเห็นอะไรมีอะไรอะไรดับอะไรเงี้ยมันจึงมาเริ่มในพระสูตรที่2ของวรรคนี้คือพระสูตรที่ชื่อว่ากายสักขีนะกายสักขีเป็นว่าด้วยบุคคลที่เรียกว่ากายสักขีกายสักขีก็คือผู้ที่เห็นด้วยสัมผัสอายตนะด้วยนามกายเห็นประจักษ์ด้วยกายเห็นประจักษ์ด้วยกายซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงอริยบุคคลอริยบุคคลประเภทที่เป็นโสดาบันเป็นประเภทที่เป็นโสดาบันคือจะมีเรื่องในพระสูตรอื่นนะที่ว่ากายสักขีทิฏฐิปัตสัทธาวิมุตติอะไรกันจำได้แค่นี้คุณใหญ่เดี๋ยวเติมนึงได้แต่เพิ่มเติมจะบอกว่า
0: ใช่เจ้าค
1: ่ะโสดาปัตติผลกายสักขีเนี่ยจะไม่ใช่อรหัตตผลแต่จะเรียกว่าเป็นโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าโดยปริยายโดยปริยายปริยายเนี่ยก็คือแปลว่าโดยอ้อมคือโดยบรรยายหมายความว่าโดยบรรยายแล้วก็จะเหมือนว่าอธิบายอะไรไปเสร็จปุ๊บมันก็ได้เหมือนกันแหละก็จะพูดอย่างนี้นะก็ได้เหมือนกันแหละคือโดยปริยายก็ว่าคนที่เพราะฉะนั้นในที่นี้ทำไมถึงอยู่ในหมวด9เนาะเพราะว่าพูดถึงสมาธิ9ขั้นเลยสมาธิ9ขั้นได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเหมือนที่เราได้เคยฟังมาเนา
0: ะ
1: ฌาน4ขั้นแรกก็คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เรียกภาษาบาลีว่าปฐมฌานทุติยฌานจติตติยฌานจตุตฌานฌาน5 6 7 8นั่นก็จะเรียกว่าอรูปฌานมีชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่อจริงๆเต็มๆของเขาแล้วก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะนี่คือ4ขั้นถัดมาขั้นอรูปแล้วก็สุดท้ายขั้นที่9คือสัญญาเวทยตานิโรธนี่คือชื่อเต็มๆของเขาชื่อเล่นๆเราก็จะเรียกว่านิโรธสมาบัติ9ขั้นที่น่าสนใจตรงนี
0: ้
1: คุณสนใจพระพุทธเจ้าเรียกทุกคนในที่นี้เลยว่ากายสักขีในกายสักขีกายสักขีกายสักขีซึ่งก็คือหมายความว่าเป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลโดยปริยายสิ่งนี้โดยปริยาย
0: เจ้าค่ะ
1: เอาก็คือโดยเหมือนกับว่าเป็นอริยบุคคลน่ะพูดได้ว่าเป็นอริยบุคคลแต่ทำไมต้องใช้คำว่าโดยปริยายในขณะที่พอขั้นสุดท้ายขั้นที่9เนี่ยท่านบอกว่าโดยนิปปริยายอันนี้ถ้าไม่อ่านละเอียดนี่ก็จะหลุดได้ในคำว่าใส่คำว่านอนหนูสลีป
0: ปา
1: เออนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวปริยายกับนิปปริยายเนี่ยบอกว่าอะไรนิปปริยายคือโดยไม่อ้อมคือโดยตรงก็คือหมดกิเลสสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์แต่โดยปริยายคือเป็นอริยบุคคลแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสอยู่ก็จะพูดอย่างนี้คือเป็นโสดาบันไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นหมายความว่าถ้าคุณเข้าสมาธิในขั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นี่ยังมีกิเลสอยู่นะ5 6 7 8ด้วยยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเห็นนามกายแล้วในที่นี้คือเห็นไอ้ความที่มันจะเป็นอัตตาตัวตนแล้วไม่แล้วจะไม่เอาละละความเป็นสักกายทิฏฐิละความเป็นสักกายทิฏฐิก็คือมีสัมมาทิฏฐินั่นเองปฏิบัติตัวตนนี้ของฉันเนี้ยไม่เอาละเห็นละไม่เป็นละการที่เสวยสุขด้วยนามกายกายที่นี่คือนามกายในเห็นเป็นประจักษ์เลยถือว่าเป็นอริยบุคคลได้ถือว่าเป็นอริยบุคคลได้เนี่ยเรียกว่าโดยปริยายเพราะฉะนั้นได้จิตประภัสสามเหมือนกันแต่ยังมีกิเลสอยู่1ถึง8พอขั้นที่9ก็โดยตรงละกิเลสหมดแล้ว
0: คือถึงพระอรหันต์แล้วถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ๆอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้ชัดเจนอย่างเช่นผมบอกว่า คุณเดชัยไปกินข้าวกินข้าวก็กินอาหารที่เราชอบคุณเดชัยชอบฉันแหละสมมติติ่มซำละกันนะ
0: ติ่มซำ
1: ไปกินติ่มซำอร่อยดีมีความสุขจังเลยโอเคดีแล้วก็ไปกินอะไรหมูปิ้งอีกอ่ะหมูปิ้งหมูปิ้งก็มีความสุขเหมือนกันก็มีความสุขโดยปริยายก็เลยว่าแล้วทำอะไรอีกไปนั่งสมาธินั่งสมาธิก็มีความสุขโดยปริยายเหมือนกันเข้าใจไหมทีนี้พอนิพพานโดยนิพปริยายนิพพานนี่คือโดยนิพปริยายคือความสุขโดยสิ้นเชิงเนี่ยไม่มีทุกข์เจือละเอ้ากินติ่มซ่ำกินหมูปิ้งเนี่ยมันมีความสุขอยู่มีอยู่แต่ว่ามันมีส่วนที่ทุกข์แทรกอยู่ด้วยนะเช่นแต่ติ่มซ่ำในนั้นมีเส้นผมอยู่เงี้ยในหมูปิ้งนั้นมีเล็บไม่รู้เล็บใครอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยโอ้ไม่อร่อยแล้วมีทุกข์อยู่หรือทุกข์ก็มันจะต้องไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือมันมีทุกข์แฝงอยู่ในสุขนั้นแต่ว่าจะพูดว่ามีสุขก็ได้อยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าโดยปริยายแต่ถ้านิพพานแบบสุดๆเลยนะปรินิพพานในเนี้ยคือโดยนิพปริยายไม่มีทุกข์เจือเลยสุขสิ้นเชิงก็จะพูดถึงว่าในว่าสุดสุดสุดสุดเลยเนี่ยเรียกนิพปริยายไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกายสกีก็เห็นกายแล้วสวยสุขด้วยนามกายละ1 2 3 4 5 6 7 8มันยังมีทุกข์เจืออยู่ในส่วนที่ว่ายังมีกิเลสอยู่นั่นเองตถาคตว่าไว้อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ

0: แล้วเนี่ยพูดถึงว่าการหาช่องว่างโอกาสว่างในภาวะที่ถูกบีบคั้นคับแคบแต่ก็ท่านก็พูดถึงการชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4 5 6 7 8แล้วไอ้1ถึงแล้วก็9ด้วยนะแต่1ถึง8เนี่ยเขาท่านบอกว่าเป็นการบรรลุช่องว่างในที่แคบโดยปริยาย1ปริยาย1โอเคป่ะจนกระทั่งมาสุดท้ายในเนวสัญญานะสัญญายตนะคือสัญญาเวทายตนิโรธก็ไปในสัญญาเวทายตนิโรธเนี่ยนะคือโดยนิปปริยายโดยนิปปริยายโอ้ก็คือเหมือนว่าสุดๆแล้วไม่มีอะไรไปกว่านี้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก่อนๆนั้นมันอาจจะกลับกำเริบได้อันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ใช้คำว่ากายสกีหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่ากายสกีคือการเห็นสุขด้วยนามกายเป็นต้นเนี่ยมันเป็นการที่ให้เราเกิดโอกาสว่างในการบีบคั้นนั้นในการที่มันแบบไม่มีทางไปนั้นก็คือบางทีเราจะคิดว่าโอ้เนี่ยทางตันหมดแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยเอ้ามันมีโอกาสว่างอยู่นะโอกาสว่างเรานั่นคือสมาธินะเราจะรู้ตรงนั้นได้ไงเอาก็สมาธิในขั้นที่1ถึง9เลยตรงเนี้ยท่านเรียกด้วยว่าเป็นกายสักขีกายสักขีหมายถึงนามกายโดยปริยายทั้งหมด1ถึง8และโดยนิปปริยายในข้อที่9
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้ก็เลยมาพูดอธิบายคำว่านิปปริยายให้ฟังว่ามันคือหมดกิเลสสิ้นเชิงปริยายนี่มันก็คือจะพูดได้ว่าก็มีสุขอยู่แต่มีทุกข์บ้างกิเลสยังไม่หมดนั่นเอง
1: เจ้าค่ะกิเลสยังไม่หมดโดยสิ้นเชิงแบบไม่ใช่สิ้นอาสวะโดยสิ้นเชิงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่
1: ไม่เหมือนบรรลุพระอรหันต
0: ์เดินผ่าน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้ถัดมาในข้อที่44แล้วอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ว่าข้อที่43 44 45 46 47นะตรงนี้ก่อนนะถึงข้อที่47เนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคถึง45แล้วกัน43 44 45เนี่ยพูดถึงเรื่องอริยบุคคลที่ว่ากายสักขีเนี่ยคือส่วนที่เป็นโสดาปัตติมรรคจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันคือสัทธานุสารีคือเล่นไปตามศรัทธาธรรมานุสารีคือเล่นไปตามธรรมสัทธาวิมุตตินี่คือหลุดพ้นพระศรัทธาทิฏฐิปัตตินี่คือปรับทิฏฐิในกายสกีนี่คือเห็นกายแล้วก็สวยสุขด้วยนามกายถ้าอริยบุคคลประเภทโสดาบันอย่างนี้เราจะมาผลิตอรหัตผล เป็นปัญญาวิมุตติหรือเป็นอุปโตภาควิมุตติตรงนี้ก็จึงเป็นที่มาของ3สูตรนี้ที่ต่อเนื่องกัน43 44 45
1: แต่
0: 43พูดถึงกายสักขี44พูดถึงปัญญาวิมุตติ45ก็อุปโตภาควิมุตติเดี๋ยวจะค่อยไปว่ากันเอาข้อตรงปัญญาวิมุตตินี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วปัญญาวิมุตติที่พูดถึงก็คือหลุดพ้นด้วยปัญญาในคำอธิบายตรงนี้คุณใหญ่ท่านให้กลับไปดูในหมวด7ที่เราเคยคุยกันมาแล้วนี่เราอยู่หมวด9เนาะหมวด7เราเคยคุยกันมาแล้วปีนี้เองปีที่แล้วนะประมาณช่วงปลายปีพูดถึงบุคคลเจ็ดประเภทก็คือเจ็ดประเภทที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนั่นก็อะไรมาตั้งแต่สัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตตกายสักขีอันนี้คือเป็นโสดาปัตติผลแล้วขอไปที่ตะกี้พูดว่าโสดาปัตติมรรคนะจริงๆเป็นโสดาปัตติผล
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าประเภทนี้เป็นโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลไม่ใช่ว่าโสดาบันมี3หรอที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะเช่นเอกพิชีเนี่ยนะสัตตคตุปรมัตถ์หรือโกลังโกละคือ3ประเภทนี้คือนับจำนวนชาติที่ไปเกิดไงสัตตคตุปรมัตถ์ก็คือ7ชาติอย่างมากเอกพิชีชาติเดียวจริงๆต้องเป็น

0: ก่อนคือ2ชาติ 2-3 ชาติแล้วก็เอกภพชีคือชาติเดียวจำนวนชาติที่จะไปเกิดของโสดาบันมันมี3ประเภทแต่อันนี้5อย่างเนี่ยคือพูดถึงตรงมรรคที่คุณเข้ามาที่ที่อาจารย์พูดถึงโสดาปัตติมรรคเนี่ยคือทางที่คุณเข้ามาให้ได้เป็นผล3อย่างอย่างนี้น่ะทางเข้ามาเนี่ยมี5ทางนี้มี5ทางนี้สัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติกายสกิทิฏฐิปัตติถึงเรื่องทิฏฐิปัตติอรคกายสกิเข้ามา5ทางนี้เพื่อให้ได้โสดาปัตติผล3อย่างโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณเข้ามา5ทางนี้คุณได้โสดาปัตติผลแน่นอนอย่าไปสับสนว่านี่คือโสดาปัตติมรรคนะไม่ใช่นะมรรคโสดาบันเนี่ยมีอันเดียวคือการที่คุณมีศีลเต็มมีศรัทธาเต็มคุณจะมามีศีลเต็มมีศรัทธาเต็มเนี่ยคือ5คือ7 5อย่างนี้ไงอันนี้ถ้าเรากลับไปดูหมวด7นะเราจะเห็นความเชื่อมโยงกันทีนี้ผลที่มันจะออกมาจากโสดาบันเป็นผลเนี่ยนะต่อไปสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นอรหัตผลอรหัตผลเป็นประเภทปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยหรือเป็นประเภทอุภะโตภาควิมุตติคือหลุดพ้นโดย2ส่วนแล้ววิมุตติเนี่ยแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นนะ
1: จ้าค่ะ
0: หลุดพ้นด้วยอะไรอ่ะด้วยปัญญาหรือหลุดพ้นด้วยอะไรอ่ะอุภะโตภาคคือ2ส่วนแต่2ส่วนก็คือสมาธิและปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: สมาธิและปัญญาอ่ะตรงนี้หมายความว่าไงก็คือปัญญาที่ปัญญาวิมุตติเนี่ยคือปัญญาคุณก็เต็มแน่ล่ะไม่ใช่ว่าปัญญาวิมุตติแล้วจะไม่มีสมาธิปัญญาจะมามีปัญญาวิมุตติได้นี่ไงพระสูตรนี้ก็พูดไปชัดเจนว่าก็ต้องอยู่ในชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4จึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติ5 6 7 8และ9โดยปัญญาวิมุตตินั้นมันก็จะใช้คำว่าปริยายเหมือนกันเลย1ถึง8จนกระทั่งข้อที่9จึงค่อยใช้คำว่านิปปริยายซึ่งอันนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วเอ๊ะพระอาจารย์ก็เลยงงๆว่าแล้วถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคุณเป็นปัญญาวิมุตติแต่คุณยังพ้นทุกข์ได้ไม่หมดหรอทำไมใช้คำว่าโดยปริยายในขณะที่ข้อสุดท้ายว่าโดยนิปปริยายเพราะฉะนั้นคำนี้อาจจะคำว่าปริยายหรือโดยนิปปริยายเนี่ยอาจจะบอกว่ามีกิเลสเหลืออยู่เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ควรโดยเหมาทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าก็ไม่ได้พูดว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่หมายความว่าโดยปริยายนี่ก็คือยังมีอื่นต่อไปอีกที่ต้องทำได้คิดว่าอย่างนี
1: ้
0: ยังมีอื่นต่อไปอีกที่ต้องทำได้แต่พอมาเป็นสัญญาเวทานี้แต่นิโรธแล้วคือโดยนิปปริยายแล้วไม่มีอื่นต่อที่ต้องทำไปได้อีก
1: คือสูงสุดแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์คิดว่า
1: ใช่
0: คือสูงสุดแล้วล่ะเลยใช้คำว่านิปปริยายก็คือไม่มีนัยยะอื่นแล้วไม่มีนัยยะอื่นแล้วจะหมายถึงคำนี้ก็ได้นะคิดว่า
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าในข้อตรงนี้บอกว่าอาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาวิมุตติก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมแล้วก็เห็นปัญญาทีนี้ถ้าเราไปอ่านละเอียดเลยนะพระอาจารย์ก็ไปอ่านละเอียดไม่จริงเนี่ยมันจะมีคำนี้อยู่ตรงส่วนของวรรคที่ว่าด้วยนิปปริยายส่วนของสัญญาเวทานิเทศนิโรธเนี่ยตั้งแต่ข้อที่42มาเลยเนี่ยจะมีคำว่าอาสวะทั้งหลังเธอหมดสิ้นแล้วในประการที่9นี่นะ1ถึง8จะไม่มีข้อความนี้จะไม่มีว่าอาสวะทั้งหลังของเธอหมดสิ้นแล้วไม่มีแล้วก็แสดงว่าอาสวะยังไม่หมดแต่อาสวะยังไม่หมดแสดงว่าปัญญาวิมุตติในที่นี้ก็จะไม่ได้หมายถึงอรหัตผลอย่างเดียวแล้วนะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่จะหมายถึงอรหัตผลเฉพาะในนัยยะสุดท้ายนัยยะสุดท้ายกายสักกีนี่ก็เหมือนกันนะตรงที่บอกว่านี่เป็นกายสักกีแต่อาสวะทั้งหลายหมดแล้วก็ยังเรียกว่ากายสักกีอยู่นะจริงๆควรจะเรียกว่าโสดาบันแต่ทำไมเรียกอรหันต์มากกายสกีเหมือนกันเราก็แสดงว่าในที่นี้ก็คือเห็นกายโดยประจักษ์เหมือนกันนั่นแหละเนาะก ็คงจะต้องดูที่อาสวะเป็นหลักทีนี้ถ้าอาสวะยังไม่หมดก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นอรหัตผลได้แต่ทำไมเรียกว่าปัญญาวิมุตติได้ใช่ไหมก็ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงว่าการที่เขาจะพ้นด้วยปัญญาเนี่ยคือเราจะเข้าฌานหนึ่งได้เอาแค่เบสิกฌานหนึ่งเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จะต้องเห็นโทษของกามถูกไหมคุณใจเราถึงจะปล่อยมันได้เราถึงจะปล่อยมันได้เอางั้นก็ต้องมีปัญญาแล้วนะถูกไหมต้องมีปัญญา
1: ต้องมีปัญญาตั้งแต่แรกแล้วเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: การที่คุณพ้นจากกามได้ด้วยปัญญานี่แหละเรียกว่าปัญญามีมูลได้เออแสดงว่าถ้าเราจะเอาความหมายโดยแบบว่าเออปัญญามีมูลคืออาหารอย่างเดียวไม่ได้ละโสดาบันก็ยังได้แค่ว่าเรานั่งสมาธิได้จิตสงบก็ถือว่าเป็นโสดาบันหมายถึงว่าเป็นปัญญาวิมุตติได้ไม่ได้ว่าจำเป็นว่าต้องเป็นโสดาบันอย่างเดียวเท่านั้นล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะดีอยู่นั่นก็คือความหมายของคำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกจำกัดไปในเพียงบางบริบทแต่จะใช้ได้กว้างขวางก็จะมีพิสูจน์พระสูตรเหล่านี้แหละเป็นตัวยืนยันขึ้นมาว่าปัญญาวิมุตติจะหมายถึงไม่ใช่โสอรหัตผลอย่างเดียวก็ได้แล้วนะอย่างนี้นะ หรือจะหมายถึงอรหัตผลก็ได้นะโดยนิปริยายแต่ถ้าโดยปริยายอื่นๆก็ได้เหมือนกันสมาธิก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าถ้าคุณได้สมาธิชั้น1ถึงชั้น4ถึงชั้น8เนี่ยถือจะเรียกคุณว่าเป็นปัญญาวิมุตติก็ได้อุปโทภาควิมุตติก็ได้กายสกีก็ได้แสดงว่าคำศัพท์นี่มันก็ใช้ได้ในกว้างขวางถ้าเป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คือสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติที่อื่นไว้ว่าอย่างนั้นแล้วตรงนี้มาเสริมว่าอย่างนี้เราก็แสดงว่าคำนี้มันใช้อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมาว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นมันก็คือหมายว่ามีซับเซตหมายถึงว่ามีอีกเซตหนึ่งที่ขยายเพิ่มขึ้นมาในด้านนี้นั่นเองเรารู้รายละเอียดของคำกันสักนิดหนึ่งในส่วนของข้อที่45ที่ว่าอุภะโตภาควิมุตติอุภะแปลว่า2อุปตะเนี่ยแปลว่า2โดย2ส่วนนะโดย2ส่วน2ส่วนนี่2ส่วนอะไรเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดไว้ให้แต่ใส่แค่บอกว่า2ส่วน2ส่วน2ส่วนในที่นี้ก็จะต้องเป็นสมถะวิปัสสนาแน่นอนสมถะวิปัสสนาแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราได้สมาธิเนี่ยเวลาที่ได้สมาธิเนี่ยมันจะต้องมีทั้งปัญญาอยู่ในสมาธินั้นด้วยถ้าเราจะได้สมาธินะคุณใจมันต้องมีปัญญาอยู่ในสมาธินั้นด้วยแน่นอนเอาทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาเราจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะผู้ฟังคือเราต้องมีปัญญาปัญญาใช้ในการวางสมาธิเนี่ยเป็นกำลังของการวางได้นั้นถ้าเราไม่เห็นโทษของกามเราจะวางกามไม่ได้เราจะไม่ได้ฌานหนึ่งโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราไม่เห็นโทษของปีติเราไม่เห็นโทษของปีติเราจะวางปีติไม่ได้เราจะไม่ได้ฌานสามฌานสี่เราจะได้ฌานสามฌานสี่เป็นสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องมีปัญญาเห็นโทษของปีติเป็นในฌานสองคุณถึงจะได้ฌานสามปัญญานี่ไงปัญญาเกิดแล้วในสมาธิขั้นสามที่คุณเห็นอะไรโทษของอะไรปีติเข้าใจไหม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าขั้นหนึ่งเบสิกธรรมดาว่าคุณต้องมีปัญญาเห็นโทษของกามจึงจะปล่อยวางกามได้แล้วให้จิตมีปีติสุข
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เกิดจากความคิดที่ไม่ใช่กามเราวางความคิดในทางกามก็เหลือความคิดที่ไม่ใช่กามกระแสของความคิดนั้นต่อเนื่องปีติสุขแล้วก็เกิดขึ้นเอาสมาธิเกิดนั่นเนี่ยปีติสุขใช่ไหมเพราะเรามีปัญญาเห็นโทษของกามนั่นเองปัญญาก็มีนี่สองส่วนเลยส่วนทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาคือปัญญาเห็นโทษของกามเป็นต้นสมถะคือส่วนที่เราได้ปีติสุขนั้นขึ้นมาในชั้นหนึ่งโอ้แสดงว่า ในทั้งสามคำเนี่ยกายสักขีปัญญาวิมุตติอุปโตภาวิมุตติมันเป็นคำที่จะเรียกว่าใช้อธิบายเรื่องเดียวกันแต่มองจากคนละมุมมองจากมุมโดยสองส่วนว่ามีทั้งสมถะและวิปัสสนาก็เรียกว่าอุปโตภาวิมุตติบุคคลบริเวณที่ว่าพ้นโดยสองส่วนพ้นโดยสองส่วนนี้ก็จะแยกไปอีกนะว่าเป็นว่าอย่างนั้นก็ได้โดยปริยายหรือจะว่าโดยตรงแบบสุดๆเลยคือโดยนิพพปริยายโอเคนะแต่ถ้าจะมองจากมุมของปัญญาอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติก็ได้ในปัญญานั้นก็ต้องมีสมาธิแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงก็ได้มองจากแค่ว่ามุมปัญญาเป็นอุปกรณ์ทะลุขึ้นมาได้เป็นปัญญาหรือจะมองจากมุมของกายก็ได้ในที่ท่านเป็นเสวยสุขด้วยนามกายสัมผัสด้วยนามกายก็คือใช้กายเป็นตัวในการที่จะรับรู้ความสุขนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: กายสกีแปลว่าผู้เป็นพยานในนามกายสัมผัสวิโมกข์ทั้ง8ด้วยนามกายอาสวะสิ้นไปบางส่วนก็เพราะว่ามีปัญญาปล่อยวางได้ด้วยปัญญามีสุขจากสมาธิอย่างนี้ละกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปล่อยวางได้ด้วยปัญญาจึงเรียกว่าปัญญาวิมุตติแล้วมีสุขจากสมาธิก็จะอยู่ในส่วนของอุปโตภาวิมุตติโอเคไหมมันก็คือคำที่ว่าดูจากมุมไหนเท่านั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าอธิบายอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าดูจากการที่เอาทั้งสามพระสูตรนี้มาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ใช้คำในลักษณะเดียวกันเนี่ยโดยอันหนึ่งก็เป็นท่านพระอุทายีถามเรื่องกายสักขีเรื่องปัญญาวิมุตติแล้วก็เรื่องอุปโตภาควิมุตติทั้งสามอย่างนี้คือท่านพระอุทายีถามหมดเลยถามหมดเลยเพราะฉะนั้นที่นี้ก็จะต้องหมายถึงอริยบุคคลก็คือถ้าเป็นอย่างนี้นะพระอาจารย์ก็จะไม่ได้ฟันธงได้ละว่าต้องเป็นโสดาปัตติปฏิผลเท่านั้น
1: อาจจะ
0: เป็นโสดาปัตติมรรคก็ได้ละยกเว้นในข้อสุดท้ายที่ว่าสัญญาเวทายตานิโรจน์นี่ก็จะต้องหมายถึงอรหัตผลแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะนี่คือตั้งแต่ข้อที่43 44และ45
1: เจ้าค่ะ
0: 3ข้อต่อมาในข้อที่46 47 48ไล่ไปเลย49 50 51 52 53นะจนถึงข้อ59 60 61
1: โอ้โหไปไกลเลยนะเจ้าคะ
0: ตรงนี้แหละ
1: พระอุทายีเหมือนเดิมถูกไหมเจ้าคะยังถามอยู่
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เราถึงข้อ60และ61ด้วยซ้ำโดยใช้คำที่จะเป็นเรียกซินโนนิมในความหมายเดียวกันกับเรื่องของนิพพานเรื่องของนิพพานว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานคือชื่อเหล่านี้เหล่านี้ในชื่อเหล่านี้เหล่านี้จะมีความหมายเดียวกันกับเรื่องของนิพพานและทั้งหมดก็16คำด้วยกันใน16คำด้วยกัน16คำเหล่านี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีคำว่าสันทิฏฐิกะธรรมะสันทิฏฐิกะธรรมก็คือเห็นธรรมในปัจจุบันทิฏฐิธรรมเนี่ยก็คือปัจจุบันสันทิฏฐิธรรมก็คือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองที่เราพูดถึงสันทิฏฐิโกนะสันทิฏฐิโก
1: เ
0: นี่ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ธรรมะที่จะทำให้ผู้ทำเห็นได้ด้วยตนเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พึงเห็นได้ด้วยตนเองก็จะข้อความเดียวกันกับตั้งแต่กายสักขีเหมือนกันมาเลยนะ เหมือนกันกับปัญญาวิมุตติเหมือนกันกับอุปโตภาควิมุตติเปลี่ยนหัวตรงนี้สันทิฏฐิกธรรมนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ก็ถ้าเป็นบุคคลนี่ก็แสดงว่าอ๋อกายสักขีปัญญาวิมุตติอุปโตภาควิมุตติแม้สันทิฏฐิกธรรมก็ความหมายเดียวกันอีกนะต่อพี่ก่อนนะต่อพี่ก่อนเอ๊ทำไมเป็นอย่างนี้อันเราตั้งโจทย์เหมือนกันตั้งเป็นตุ๊กตาเหมือนกันแล้วก็ข้อความเนี่ยก็คือตั้งแต่1ถึง8ก็จะไม่ได้พูดเรื่องอาสวะจะใช้คำว่าโดยปริยายพอมาในฌานที่9สัญญาวิทยิตานิโรธก็เลยมาเป็นอาสวะสิ้นไปแล้วก็มีคำว่าโดยนิพพปริยายแล้วก็บอกเนี่ยคือสันทิฏฐิกธรรมสันทิฏฐิกธรรมผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองนะธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ต่างกันนิดนึงก็คือ1 2 3เนี่ยจะใช้เรื่องของบุคคลเนี่ยจะพูดชัดเจนว่าบุคคลที่เป็นอุปโตภาควิมุตติบุคคลที่เป็นปัญญาวิมุตติบุคคลที่เป็นกายสักขีแต่พอมาเป็นสันทิฏฐิกธรรมนี่ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะแล้วจะไม่ได้ว่ากล่าวนี้เป็นบุคคลโดยใครคุยกันคราวนี้ไม่ใช่คุยกับพระพุทธเจ้าเป็นท่านพระอุทายีคุยกับท่านพระอนุนล่ะท่านพระอุทายีสอบถามท่านพระอนุนแล้วก็ท่านพระอนุนก็เลยตอบโดยใช้ฌาน1ถึงฌาน9ใช้คำว่าโดยปริยาย1ถึง8 9ก็เป็นโดยนิพพปริยายแล้วก็ความเหมือนกันกับกายสกิเลยผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองคือสมาธิทั้งหลายถ้าไม่อีกใช้คำว่าสันทิฏฐิกะนิพพานเปลี่ยนจากสันทิฏฐิกะธรรมะนะเป็นสันทิฏฐิกะนิพพานเปลี่ยนคำว่าธรรมะเป็นนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: นิพพานก็คือความดับนั่นเองความดับไปความเย็นไปความดับหรือความเย็นซึ่งก็คือความดับที่จะพึงเห็นได้เองความดับที่จะพึงเห็นได้เองแสดงว่าดับอะไรอ่ะดับที่เราเห็นได้เองก็ต้องเป็นดับกิเลสแต่ดับกิเลสเนี่ยยังเหลือไหมก็ถ้าฌานหนึ่งฌานซ้อนถึง8ดับอยู่แต่ยังเหลืออยู่บ้างที่ดับไปก็มีที่เหลืออยู่ก็ยังมีไอ้ที่ดับไปเนี่ยก็ถือว่าดับไปอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าดับไปแล้วไม่เหลือเลยอันนี้คือโดยนิพพปริยายที่ดับไปแต่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือโดยปริยาย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ดับไปแล้วไม่เหลือเลยเนี่ยคือโดยนิพพปริยายที่ว่าดับเห็นได้เองเนี่ยคือสันทิฏฐิกนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเข้าสมาธิได้นี่คือนิพพานแล้วนิพพานแล้วซึ่งต่อไปเราก็จะเจอตรงนี้ไงนิพพานสูตรนี่
1: เจ้าค่ะ
0: ว่ามันคือดับปรินิพพานก็ช่วยด้วยเหมือนกันมันคือดับนั่นแหละคือนิพพานแล้วแต่ว่ายังเป็นนิพพานที่ดับอะไรล่ะเราก็ต้องเจาะจงลงไปถ้าดับกามก็เป็นฌานหนึ่งดับวิตกวิจารก็เป็นฌานสองดับปีติก็เป็นฌาน3ดับสุขก็เป็นฌาน4อย่างเงี้ยไล่ขึ้นมาดับลมดับกายทั้งหมดหรือแต่รูปกายหรือแต่นามกายหมายถึงว่าส่วนที่เป็นรูปเนี่ยหายไปหมดหรือส่วนที่เป็นนามก็เป็นขันธ์ที่5อากาศสารในสังเกตนะเป็นต้นก็ไล่ไปว่ามันดับอะไรเรียกว่าดับได้คือใช้คำว่านิพพาน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะได้คือโดยปริยายแล้วก็ได้แบบเป๊ะๆ เลยคือโดยนิพพปริยายนั่นคือในขั้นสุดท้ายนั่นคือสันทิฏฐิกนิพพานใช่ไหมนิพพานด้วยในข้อที่48ก็ใช้คำนี้เลยเปลี่ยนจากสันทิฏฐิกนิพพานเป็นคำว่านิพพานเฉยๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นิพพานก็คือดับนั่นเองแล้ว49เปลี่ยนจากคำว่านิพพานเป็นปรินิพพานเลยปรินี่คือเต็มรอบเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ปริเนี่ยแปลว่ารอบคือเต็มเลย เรามักจะเข้าใจว่าปรินิพพานคือ คือพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่ในที่นี้ใช้คำว่าปรินิพพานกับชั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกันคำว่าก็ได้คือโดยปริยาย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าโดยนิปริยายคือสุดๆเลยนั่นคือไม่มีกิเลส
1: ปรินิพพาน
0: ใช่ใช่ก็
1: เจ้าค่ะ
0: ปรินิพพานใช่ใช่ปรินิพพานโดยนิปริยายนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพระพุทธเจ้าปรินิพพานตรงนั้นที่ใต้ต้นสาระคู่นะอันนี้คือปรินิพพานโดยนิปริยายโดยนิปริยายจริงๆท่านนิพพานกิเลสนะกิเลสหมดไปอ่ะตั้งแต่ใต้ต้นโพแล้ววันตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่มาวันปรินิพพานที่ระหว่างต้นสาระคู่ก็ใช่ไหมมันก็เลยจะใช้คำที่ต้องดูบริบทเลยทั้งเนี้ยว่าหมายถึงสมาธิอย่างเดียวหรือหมายถึงสมาธิและปัญญาด้วยหรือหมายถึงเฉพาะบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างเงี้ยนะต้องดูบริบทให้ชัดเจนนิดหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: มาใช้คำแบบนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: อ่ะถัดมาอีกข้อ50ใช้คำว่าตทังคะนิพพานนั่นคือดับกิเลสด้วยองค์นั้นๆคือดับกิเลสด้วยฌานนั้นๆมีปฐมฌานเป็นต้นตทังคะนิพพานนะตทังคะก็คือด้วยองค์นั้นๆโดยองค์นั้นๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็คือต้องดูเป็นส่วนๆ
1: ละเอียดลงไปอีกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเหมือนกับละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ทีนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องงงว่าทำไมแบบก็เรื่องเดียวกันทำไมต้องใช้หลายคำก็คือมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละถัดมาอีกในข้อ51ใช้คำว่าทิฏฐธรรมนิพพานคือความดับของธรรมปัจจุบันความดับของธรรมปัจจุบันตรงนี้จะเป็นเรื่องที่แบบเดียวกันอีกคือท่านพระอุทายีถามท่านพระอานนท์และสาวกทั้งสองคุยกันนี่มาจนตลอดถึงข้อที่61อย่างว่านะสองท่านนี้จะคุยกันที่จะทำมานิพพานหมายถึงนิพพานในปัจจุบันที่จะทำในภาวะปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันนิพพานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานใต้ต้นโพก็ต้องเป็นนิพพานในปัจจุบันด้วย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะต้องเป็นปรินิพพานก็ได้ด้วยใช้คำนั้นก็ได้ด้วยที่ใต้ต้นโพถัดมา52ก็ใช้คำว่าเขมะใช้คำว่าเขมะเขมะเนี่ยแปลว่าเกษมในภาษาไทยเราจะแปลว่าเกษมก็คือไม่มีอะไรมาเจือไม่มีเครื่องเศร้าหมองใดๆมาเจือเกษมนี่คืออย่างนี้แบบสบายแล้ว
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็แบบเดียวกันเลย1ถึง9 1ถึง8ก็เป็นโดยปริยายเฉพาะข้อ9โดยนิปริยายกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สบายสิสบายจากอะไรเอาก็ถ้าเราเข้าชั้นหนึ่งได้เราก็สบายจากกามเราไม่ต้องไปคิดเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนเข้าชั้นหนึ่งได้ส่วนอื่นๆเนาะนอกจากคำว่าเขมะในข้อที่52ก็จะมีคำว่าเขมะปัตเขมะปัตตะเขมะปัตตะเขมะคือเกษมใช่ไหมเขมะปัตตะก็คือพูดถึงความเกษมคือเป็นลักษณะของผู้บรรลุแล้วพูดถึงแล้วนะปัตตะนี่นะใช้คำนี้ผู้หมายถึงเป็นบุคคลถ้าเขมะนี่คือหมายถึงองค์ธรรมผู้ที่ถึงได้เกษมแล้วเนี่ยจะใช้คำว่าปัตตะนั่นเองเขมะปัตตะนี่
1: เจ้าค่ะ
0: อมตะก็ด้วยข้อ54ใช้คำว่าอมตะคือไม่ตาย
1: เจ้าค่ะ
0: เอ๊ะไม่ตายนี่จริงๆน่าจะหมายถึงปรินิพพานสุดๆเลยใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ในที่นี้ก็ใช้บริบทเดียวกันกับเรื่องของกายสักกีเลยนะ แล้วก็ปริยายหรือโดยนิปริยายก็แบบเดียวกันเลยนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วก็ต่อมาก็อมปตะคือผู้ที่ไม่ตายผู้ที่ไม่ตายก็แบบเดียวกันเลยคุยกับท่านพระอานนท์เป็นพระอนุรุทธะอภยะคือไม่มีภัยอภยะเนี่ยไม่มีภัยไม่มีภัยอันตรายใดๆอภยปตะอีกก็57โดยใช้คำว่าผู้ขึ้นมาคือปตะขึ้นมาว่าผู้ที
1: ่
0: ไม่มีภัยแสดงว่าไม่มีภัยก็คือไม่ได้รับภัยจากกามนะถ้าเขาได้ชั้นหนึ่ง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราดูบริบทเดียวกันตรงนี้เอ๊ะอมตะมตะมตะว่าตายอมตะคือไม่ตายอ๋อก็แสดงว่าไม่ตายด้วยกามอะไรสิถ้าจะหมายถึงอย่างนี้นะ
1: อืม
0: ถ้าจะหมายถึงว่าโดยบริบทเดียวกันเนี่ยตั้งแต่อภยะปตะเนี่ยไม่มีภัยใช่ไหมอภยะไม่มีภัยจากกามแต่ว่าก็ไม่ตายจากกามเหมือนกันถ้าคุณได้ชั้นหนึ่งนะคุณก็จะไม่ได้ตายด้วยกามเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้ก็ได้ก็แสดงว่าอมตะนี่ก็จะต้องหมายถึงโสดาบันก็ได้เหมือนกันนะสิก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจารย์ท่านหมายงั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: นะอันนี้คือให้ท่านผู้ฟังได้แบบเห็นคำศัพท์ที่เป็นความหมายคล้ายคลึงกันใช้ในบริบทที่แตกต่างกันก็คือคนละใช้บริบทเดียวกันแต่เป็นคนละคำอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อ58ใช้คำว่าปัสสัทธิเนี่ยปัสสัทธิก็แปลว่าความสงบระงับความสงบระงับอนุอุปปัสสัทธิข้อ59ปัสสัทธิความสงบระงับใช่ไหมอนุอุปปคือไปตามลำดับอนุอุปปัสสัทธิไปตามลำดับ60คือนิโรธคือความดับความดับอันนี้พระอาจารย์เคยพูดในรายการอยู่หลายรอบอยู่ที่ว่าก็อย่างเราเข้าฌานหนึ่งได้ก็คือความดับของกามนี่
1: อืมใช่ค่ะ
0: แล้วก็อนุบุพนิโรธข้อ61อนุบุพนิโรธแล้วก็คือความดับที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังมันดับไปตามลำดับก่อนหลังก็คือฌานหนึ่งถึงฌาน9เรื่อยๆโดยปริยายแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่โดยนิปริยายในเหล่านี้นะตั้งแต่จากข้อ61เนี่ยจากข้อ46จนถึง61ทั้งหมด16คำด้วยกัน16คำด้วยกันใช้ในความหมายเดียวกันหมดเลยก็จะมีทั้งจริงๆตั้งแต่ข้อ43เลยด้วยล่ะกายสักกีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: กายสักกีตัวอีกครั้งหนึ่งปัญญาวิมุตติอุปาโตภาควิมุตติมันคือหลุดพ้นโดย2ส่วนปัญญาวิมุตตินี่คือหลุดพ้นด้วยปัญญาอยู่ว่าจะเรามองจากมุมไหนสันทิฏฐิกับธรรมะธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิกับนิพพานนิพพานที่เห็นได้ด้วยตนเองนิพพานสูตรคือดับเย็นปรินิพพานสูตรคือดับเย็นโดยรอบเต็มที่โดยรอบปริเนี่ยแปลว่าโดยรอบแต่ทางขันนิพพานคือนิพพานคือนิพพานที่ดับด้วยองค์นั้นๆนั่นก็จะชั้น1ถึง8ก็อยู่องค์อะไรล่ะเราพูดถึงองค์อะไรธรรมะความดับที่เห็นได้ในปัจจุบัน51ทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันเขมะ52คือแดนเกษมเขมปัตตะคือบุคคลผู้ถึงแดนเกษม53 54ก็อมตะนั่นคือไม่ตายอมปตะ55ผู้ไม่ตาย56นี่ก็จะเป็นอภยะคือไม่มีภัย57อภยะปตะผู้ไม่มีภัย58ปัสสัทธิความสงบระงับ59อนุปุพพปัสสัทธิคือความระงับไปตามลำดับ60นิโรธ61อนุปุพพนิโรธทั้งหมดนี้เป็นคำที่มีความหมายเดียวกันโดยเอาฌาน1ถึงฌาน9มา ประกอบกันเข้าแล้วก็ใช้คำนี้ตั้งขึ้นเป็นหัวโดย 1-8 เป็นปริยาย 9 เป็นโดยนิพพริยายอันนี้คือตามลำดับมาจนถึงข้อที่61ด้วยกัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังพระสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เมตตาที่จะพยายามชี้แจงนะเจ้าค่ะก็ยมคิดว่าคงจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้เนี่ยคงจะได้เห็นแง่มุมแล้วก็การใช้ภาษาการใช้คำนะเจ้าค่ะอาจารย
0: ์
1: อย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามองในแง่มุมไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4 4ถึง8จน9ที่ว่าจะแตกต่างไปก็คือเป็นนิพพริยายนอกนั้นปริยายหมดเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เลยนะเจ้าค่ะโยมก็เพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยเจ้าค่ะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านแบบว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยเจ้าค่ะว่าสติปัญญาของท่านนั้นเป็นเลิศจริงๆนะเจ้าค่ะแล
0: ้
1: วก็อักขระตัวอักษรอะไรที่ท่านกำหนดมาเนี่ยมันจะแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็ทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งอย่างดีมากเลยพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมเจ้าค่ะสำหรับพระสูตรที่ได้คุยกันวันนี้เพราะต่ออีกพระสูตรหนึ่งคงไม่ทันนะเจ้าค่ะ
0: เดินผ่านเดินผ่านใช
1: ่
0: ก็เป็นเรื่องที่จะเห็นได้ว่ามันคล้ายๆกันแล้วก็คือถ้าเราอ่านบรรพาเนี่ยมันจะหลุดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะแบบหลุดไปบางส่วนคำว่าโดยนิพพริยาเราจะหลุดไปอย่างที่พระอาจารย์หลุดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนโน้นเนาะแล้วก็เรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มาลุยไปทีละข้อละข้อนะเราก็จะไม่ได้สนใจเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เห็นน่าสนใจเลยก็พูดถึงเรื่องอนุปูพนิโรธคำเดียวก็จบละ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่มันมีคำอื่นด้วยนะอันนี
1: ้
0: และไอ้คำอื่นเนี่ยมันมีก็คือมองจากมุมอื่นก็ได้เหมือนกันนะแต่เนี่ยเราจะหลุดไปเลยแล้วมันเหมือนกันแล้วก็คือพูดอันเดียวไม่เลยแต่พอเรามาดูทุกข้อเราได้คำอื่นๆขึ้นมาด้วยทำให้เราก็จะได้ใช้เนี่ยมันก็จะระมัดระวังขึ้นกำหนดบทเพียนฉะนั้นเดี๋ยวรอบขอบมากขึ้นนั่นเองก็เลยจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้อ่านดูทำความเข้าใจดูในการศึกษาแบบนี้มีประโยชน์อยู่แต่ที่ไล่ไปตามลำดับนั่นเองเต็มปาก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมก็หมดลงด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะฉันอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ท่านได้เมตตาไปอ่านศึกษามาแล้วก็มาชี้แจงอธิบายให้พวกเราได้รับฟังโดยเขาเรียกว่าโดยโอโรมและปฏิโลมก็คือท่านจะย้อนไปย้อนมาแล้วก็พยายามอธิบายชัดเจนทำให้เราได้มีความรู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนอันเป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกกันอย่างแจ่มแจ้งในเช้าวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เรียนจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาสากัจฉาขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันDo it now, Green Power by PEA.
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรของประเทศไทยเพื่อรับมือภัยแล้งในรูปแบบเชิงรุก
11: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตรมุ่งเน้นการประสานข้อมูลดาวเทียมเข้ากับข้อมูลภาคพื้นดินเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีความแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรให้มีความแม่นยำสูงสุดเช่นการวิเคราะห์ความต้องการน้ำรายวันด้วยการพัฒนาแบบจำลองการคายระเหยน้ำของพืชให้มีความละเอียดสูงขึ้นจากเดิมที่ประเมินเป็นรายสัปดาห์ยกระดับเป็นรายวันเพื่อให้ทราบความต้องการน้ำของพืชที่แท้จริงการเตือนภัยล่วงหน้า6เดือนด้วยการพัฒนาดัชนีคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมเข้ากับข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วยให้สามารถวางแผนรับมือภัยแล้งล่วงหน้าได้ถึงครึ่งปีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขานรับนโยบายรัฐบาลเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
12: นายกิติการดอนดวงดารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกกล่าวว่าขสมกมีความพร้อมเต็มที่รองรับการเดินทางของประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันสำหรับวิธีการใช้งานเพียงแจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถจากนั้นเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เลือกเมนู G-Wallet กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วกดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกนกับแอปพลิเคชันถุงเงินของพนักงานใส่รหัสพินเป๋าตังค์6หลักเพื่อยืนยันการชำระเงินและระบบจะบันทึกสลิปเมื่อทำรายการสำเร็จนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มตรวจสอบราคาชุดสังฆพันธ์และชุดไทยธรรมป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าช่วงก่อนวันวิสาขบูชาน
13: างณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าทั้งนี้ภาวะราคาจำหน่ายทรงตัวไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ต้นทุนสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานมีการปรับราคาขึ้นจากภาวะค่าขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทียนไขภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อชุดสังฆทานที่มีขนาดเล็กลงหรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจัดชุดสังฆทานเองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์30พฤษภาคม2569นะครับขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับ
0: รวมถึงตอนนี้อยู่กับพี่
1: บุญประกอบอบอินด้วย
0: นะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราวันนี้พี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนนะครับไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยในแฟนเพจ Facebook ของข่าวยามเช้าแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงในส่วนของช่องทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามข่าวสารกันนะครับมีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ด้วยเดี๋ยวรอดูว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง
0: เรื่องแรกที่เราจะต้องไปเลยนั่นก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะ
1: เรื่อง
0: ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่1มิถุนายนนี
1: ้
0: น
1: ั่
0: นก็คือวันจันทร์นั่นเองนะคะวันนี้วันเสาร์ที่30เนาะก็มีเวลา2วันนะคะที่จะเตรียมตัวกันที่จะรับเกี่ยวกับฝนตกหนักมากนะประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเพราะว่าอะไรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเนี่ยประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนด้วยนะคะก็อยากจะให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเนี่ยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งแน่นอนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากหน้าฝนทุกปีก็จะเป็นช่วงนี่แหละเป็
1: นช
0: ่
1: วงน
0: ้
1: ำ
0: แล้วก็ประเทศไทยก็จะมีพื้นที่รองรับน้ำนะคะก็จะเป็นแอ่งกระทะอย่างที่เราทราบกันจะมีอะไรบ้างคะอยุธยาสุโขทัย
1: ประมาณนั้น
0: ก็เป็นโซนๆจริงๆ
1: เป็นโซนไป
0: เป็นโซนพื้นที่ที่เป็นวังเก่าเป็นพื้นที่เก่าด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็
0: โบราณสถานนะคะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีช่วงปีที่แล้วก็จะมีทางนั้นของมีการบูรณะกันเกิดขึ้นด้วยนะเพราะน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะนะคะจนนั้นก
1: ็
0: ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยก็อยากจะให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้ได้ดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับเราแล้วก็ไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้นะที่ Facebook หรือว่าที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะฟังจากพวกเราแหละทุกต้นชั่วโมงก็จะมีการอัปเดตนะคะ
1: แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนกันสักนิดนึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของเดือนกรกฎาค
0: ม
1: เป็นต้นไปยังไงต้องเฝ้าระวังกันให้ดีแล้วก็เมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับทางสธ.สุราษฎร์ธานีนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็เฝ้าติดตามกันคือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
0: เรื่องของปากเรื่องท้องนะ
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือลงทะเบียนวันสุดท้ายสำหรับกลุ่มทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูในเว็บไซต์สักนิดนึงเนื่องจากว่าดูว่าสิทธิ์คือเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์โดยประมาณจากเดิมคือยอดเต็มคือ30ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเหลือช่วงเย็นเหลือ4ล้านสิทธิ์นี้ตอนนี้นี่กดแบบเรียลไทม์เลยนะล่าสุดเขาบอกว่าสิ้นสุดโครงการแล้วเดี๋ยวรอสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการแล้วเดี๋ยวรอดูกันละกันว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่สิทธิ์ที่ลงทะเบียนผ่านลงทะเบียนสำเร็จคือจะมีบางกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากว่า1คืออาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะ
0: ค
1: ืออายุอาจจะต่ำกว่า18ปีโครงการนี้ต่างจากคนละครึ่งนิดนึงคนละครึ่งเนี่ย16ปีขึ้นไปแต่พอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย18ปีขึ้นไปพอ18ปีขึ้นไปปุ๊บน้องๆที่อายุปีนี้17อย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้นะนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางกระทรวงการคลังเขาก็ย้ำถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเขาบอกว่าไม่มีการขยายเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วยกงบที่เหลือเนี่ยถามว่าทำอะไรเดี๋ยวเขาจะเอาไปช่วยเหลือในโครงการอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้จากนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกนะครับว่าภาพรวมของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานเนี่ยวันสุดท้ายในการลงทะเบียนเขาบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ายที่วางไว้เมื่อวานเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบที่เขาตั้งไว้คือ30ล้านสิ

0: เขาบอกว่ามีสมาร์ทโฟนขออภัย6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออาจจะตกหล่นอยู
1: ่
0: เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในกลุ่มนี้นะครับเขากำลังพิจารณาแนวทางอื่นๆในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาในการใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังประสาน4แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะ LINE MAN Shopee Robinhood Food Panda จัดทำระบบบันทึกยอดขายเพื่อจะใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อให้ธนาคารของรัฐอย่างออมสินกับ SME Bank นำไปพิจารณาปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยต่อไปนะครับนอกจากนี้ท่านโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกว่าภาพรวมบรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามธนาคารต่างๆที่เราจะเห็นภาพบรรยากาศกันเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มเบาบางลงนะครับแม้ว่าจะพบปัญหาคือบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้นานเนอะเป่าตังลืมรหัสผ่านแอปค้างบ้างอะไรบ้างแอปเก่าไปหรืออะไรยังไงทำให้พี่น้องประชาชนต้องไปเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อแก้ปัญหาไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะยืนยันตัวตนใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็ยังสามารถใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ได้รวมไปถึงสาขาธนาคารในห้างก็ไปติดต่อเขาได้เผื่อบางคนเลิกงานเย็นแล้วธนาคารตามสถานที่คือปิดแล้ว
1: ก็ไปในห้างได้
0: ปิดทุ่มสองทุ่มก็ไปช่วยให้เขาขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยเรื่องแอปเป่าตังค์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงการคลังเองเดี๋ยวเขาจะนำ AI เนี่ยมาตรวจสอบพฤติกรรมของการทุจริตด้วยนะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสแบบผิดวัตถุประสงค
1: ์
0: อาจจะเอาไปแลกเงินสดหรืออาจจะไปซื้อของที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเช่นแอลกอฮอล
1: ์
0: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรแบบนี้นะครับ
1: แล้วก็ไปสแกนเป็นอย่างอื่นแทน
0: นะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยต้องช่วยกันดูแล
0: ช่วยกันดูทั้งร้านทั้งเราถูกไหมนะครับอย่างเช่นการสแกนซื้อสินค้าชนิดเดียวกันหรืออะไรประมาณเนี้ยหรืออะไรที่เขาบอกว่าจะพบการสแกนซื้อสินค้าชนิดเดียวกันข้ามจังหวัดในเวลาเดียวกันหรือการทำรายการชำระเงินสดสำเร็จเกือบ10ครั้งใน1วิซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงนึกออกไหม
1: หนึ่งวินาที
0: ซื้อกดซื้อไปสิครั้ง
1: ไม่ควรจะต้องกดรัวขนาดนี
0: ้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
1: ต้องกดรัวขนาดน
0: ั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูเรื่องของคนที่ทำผิดแบบนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พบว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคือลงทะเบียนไม่ผ่านเนี่ย 470,000 กว่ารายพบว่าส่วนใหญ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันนี้เดี๋ยวเขาจะมอบวงเงินซื้อสินค้าให้เดือน
1: ให้อีกทีนึง
0: ใช่ให้อีกทีนึงไม่ต้องไปกดลงทะเบียนแต่อย่างใดนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็นั่นแหละเนื่องจากอาจจะเคยกระทำผิดก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยอย่างเช่นเงื่อนไขที่คุณไปสแกนอะไรที่มันผิดเนี่ยเขาก็ระงับคุณนะ
0: 10ครั้งภายใน1วินี่กดยังไงกว่าเราจะเข้าไปกว่าเราจะกดไปถึงหมุนติ้วๆก็กินเวลาไป 2-3 วิ
1: แล้วมันต้องใช้อะไรอ่ะมันต้องทำยังไงนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปถ้าเกิดว่าคุณเข้าข่ายผิดเงื่อนไขรอบหน้าก็จะไม่มีชื่อคุณแล้วนะนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยทีนี้เรื่องของเป่าตังหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอุปโภคบริโภคเท่านั้นของชุมของใช้เท่านั้นในเรื่องของการขนส่งมวลชนเหมือนกันการเดินทางนะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ขานรับนโยบายนี้กับรัฐบาลเช่นเดียวกันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยชำระค่าโดยสารรถเมย์ขสมกผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะโดยทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนหรือว่าขสมกนะคะนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะท่านได้บอกว่ามีความพร้อมอย่างมากเลยค่ะสำหรับขสมกที่จะในการรองรับประชาชนในการเดินทางภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซ
0: ึ่
1: งผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยสามารถเริ่มใช้จ่ายรถเมย์ขสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะอันนี้เริ่มใช้จ่ายทั้งโครงการเลยใช่ไหมน้องต้นนะวันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก็คือ6โมงเช้าจนถึง23นาฬิกาก็คือ5ทุ่ม6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันนั่งรถเมย์โดยใช้เป่าตังได้เลยสำหรับวิธีการง่ายๆเลยค่ะเข้าแอปเป่าตังไว้เลยนะคะแล้วก็เลือกเมนู G Wallet กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus ใช้เหมือนกับ
0: ซื้อส
1: ินค้าทั่วไปเลยแล้วกดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์แอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ใส่รหัสของพนักงานพินเป่าตังอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพื่อยืนยันการชำระเงินแล้วก็ระบบก็จะบันทึกสลิปเมื่อทำรายการเสร็จแล้วจริงๆแล้วมันเหมือนกับการเคยขึ้นรถเมล์เหมือนกันล่าสุดขึ้นรถเมย์ ไฟฟ้านั่นแหละแล้วก็สแกนจ่ายได
0: ้
1: เดี๋ยวนี้สแกนจ่ายได้แล้วนะก็น่าจะใช้วิธีการคล้ายกันแต่ว่าไปเข้าของไทยช่วยไทยพลัสแล้วถุงเงินแทน

0: นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ตามโครงการเลย6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้นอกจากรถเมล์ขสมกแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่แท็กซี่นะพี่รถตู้โดยสารสาธารณะรถตู้ประจำทางรถสามล้อรถสองแถวรับจ้างรถพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย มาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องมีคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่ขับขี่ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตในการขับรถสาธารณะนะหรือว่าบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะขึ้นนั่งวินมอเตอร์ไซค์โดยใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับซึ่งเขาเชิญชวนนะให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันซึ่งเงื่อนไขก็คือต้องเป็นกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กและเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะครับแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ประกอบการเนี่ยนะถ้าเป็นรายเดิมก็คือเคยเข้าร่วมคนละครึ่งพลัสมาก่อนสามารถกดยืนยันสิทธิ์ตามแอปถุงเงินได้เลยคือเหมือนพูดง่ายคือเหมือนเป็นร้านค้าเก่าก็เข้าแอปถุงเงินยืนยันได้เลยนะครับส่วนผู้ประกอบการรายใหม่เอาเอกสารไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึง31กรกฎาคม69นะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองเขาสั่งการสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่พี่แท็กซี่พี่วินอะไรแบบนี้นะที่สนใจอยากจะมาเป็นเหมือนฟิลเป็นร้านค้านึกออกไหมแต่เขาเป็นผู้ประกอบการคือเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นพี่แท็กซี่มาร่วมโครงการนี้ได้ก็ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสายด่วน1584ก็ได
0: ้ค่ะก็แน่นอนว่าตอนนี้นะอย่างน้องต้นก็อัปเดตไปแล้วนะคะว่าเมื่อวานนี้30ล้าน
1: 30ล้าน
0: 26.2 ล้านรายนะคะจริงๆแล้วว่ามีร้านค้าพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้วยนะประมาณ 600,000 กว่าราย
1: ก็คือมี
0: ร้านเยอะเลยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเนี่ยได้บอกว่าโครงการนี้เนี่ยคือได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องมากทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะพอหลังจากที่เปิดลงทะเบียนที่25พฤษภาคมเนี่ยล่าสุดนะข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่ามีคนที่มาลงทะเบียนของไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็เกือบ27ล้านคนเนาะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนใหม
1: ่
0: 6.5 แสนราย
1: เยอะนะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือรองรับแน่นอนถ้าเราจะบอกโอ๊ยเรากลัวว่าลงทะเบียนไปแล้วจะไม่ได้ใช
1: ้
0: ได้ใช้แน่นอนเผื่อเงินคุณจะหมดก่อนเดี๋ยวคุณต้นวันนั้นคุณคำนวณให้วันละเท่าไหร่นะที่ใช้
1: วันนึงเนี่ยเราใช้ได้เต็มที่คือหมายถึงเต็มอั
0: ตราเลย
1: นะคือรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยซื้อได้333บาทก็คือรัฐออกให้200ต่อวันถูกไหมเราเติมเงินเข้าไป133บาทนะครับนี่คือวันนึง
0: มันเป็นการคำนวณที่ง่ายที่สุดละ
1: ใช่แล้วก็ครั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเดือนนึงเราใช้ได้ 1,000 บาทถูกไหมสมมติเราใช้เต็มเราใช้เต็ม333บาทสมมตินะเดือนนึง 1,000 บาทเบื้องต้นใช้ได้เดือนนึงก็5วันโดยประมาณคือ300เดือนนึง 1,000 บาทเราเติม333บาทต่อวันเดือนนึงเนี่ยเราใช้ได้เบ็ดเสร็จ 1,600 กว่าบาทเท่ากับว่า333คูณ5มันก็จะหมดพอดี5วันหมายถึงถ้าเราใช้เต็มแม็กเลยนะแต่เอาจริงๆอ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรคำนวณหรืออะไรแค่ท่านมีเท่าไหร่ท่านก็ไอ้นี่ไปแต่แค่ท่านระมัดระวังเรื่องของ
0: อ
1: ย่าใช้เกินวันนึงเนี่ย333บาทแต่ถามว่าเกินถามว่าแล้วมันจะขึ้นแดงหรืออะไรมันก็จะหักกับยอดเต็มของเราในเป๋าตังค์ไป
0: เพราะว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะมีน้องๆที่เพิ่งจะใช้ครั้งแรกอาจจะตื่นเต้นแต่ว่าไม่เป็นไรโครงการแบบนี้มีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแล้วโครงการนี้เนี่ยซื้อของทำบุญได้ไหมน้องต้น
1: ได้นะถ้าร้านเขาร่วมโครงการไง
0: ถ้าเราจะซื้อของทำบุญนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่31เนี่ยก็เป็นวัน
1: พระใหญ่และ
0: วันวิสาขบูชาน้องต้นเมื่อเช้าก่อนจะมารายการเปิดข่าวทุกเช้าแล้วดูโฆษณา มีโฆษณาหนึ่งอันนี้พี่เพิ่งเห็นเลยนะเป็นโฆษณาที่เขาใช้ AI เป็นของสสส.
1: ในทีวีหรอ
0: ในทีวีเขาใช้ AI ที่นำบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตไปแล้วน่าจะขออนุญาตแล้วแหละแล้วเอามาทำเป็น AI เหมือนกับว่าท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพูดแล้วเหมือนมีการโฆษณาว่าถ้าทำบุญเนี่ยไม่ได้ถึงแค่พวกเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปอย่างเดียวพระ พระสงฆ์ที่รับก
1: ับ
0: ข้
1: า
0: ว
1: ต่อไปเนี่ย
0: ที่รับของไปเนี่ยก็ได้รับด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อของถวายพระสงฆ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังฆพันธ์สังฆทานหรือว่าของที่ใช้ทำบุญอาหารต่างๆ อาหารที่มีไขมันกะทิ
1: ของหวานเกินอะไรแบบนี้
0: แล้วท่านเลือกไม่ได้นะ
1: ใช่
0: แล้วทำยังไงท่านจะต้องฉันแบบนั้น
1: ขออภัยเราต้องฉันแบบนั้น
0: อย.นะคะก็เลยเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพเน้นว่าต้องมีคุณภาพนะถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา2569นะคะบอกว่ามีแนวคิด 3D นะจะช่วยช่วยดูแลพระสงฆ์เนี่ยให้ห่างไกลจากโรค NCD NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนะ
1: คะโรคไม่ติดต่อเร
0: ื้อ
1: ร
0: ังอะไรบ้าง
1: เบาหวาน
0: ความดันที่เกิดจากโรคจากพฤติกรรมโรคจากพฤติกรรมเกิดจากอะไรโรคจากการร
1: ับ
0: ประทานอาหารนะคะพฤติกรรมการขยับเขยื้อนร่างกายการนอนถ
1: ู
0: กต้องค่ะทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะได้บอกว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญกันแล้วก็ถวายสังฆทานซึ่งภายในเนี่ยเดี๋ยวเราแบ่งเป็น2อย่างนะแบ่งเป็นสังฆทานที่มีคุณภาพก่อนนะคะภายในเนี่ยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นยานะอาหารบางอย่างอาหารกระป๋องไงรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวถูบเทียนต่างๆแล้วเคยมีการแกะนะอันบ็อกซ์
1: อันบ็อกซ์ช
0: ุดสังฆทานว่าไม่มีคุณภาพเลย
1: หมดอายุบ้าง
0: หมดอาย
1: ุ
0: แล้วคุณดิฉันตกใจมากทูบที่เขาถวาย
1: ในชุดนั้นนะ
0: ในชุดนั้นก้านทูบอ่ะขออนุญาตนะก้านทูบเป็นแบบนี
1: ้
0: ยาวขนาดนี้แล้วหัวทูบมันมีแค่นี
1: ้
0: คุณมันคือการหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงแม้กระทั่งพระแล้วก็มีอันนึงที่หลอกลวงก็คือผ้าขนหนู
1: ทำไมครับอย่างนั้น
0: ผ้าขนหนู
1: เป็นผ้าจิ๋วเงี้ย
0: เป็นผ้าจิ๋วแล้วก็ผ้าที่เขาใช้รัดประคดหรือว่าสบงนั่นก็คือบางเฉียบ
1: เป็นแบบซีทรู
0: หรือบางทีก็ขนาดสั้นไปนะอันนี้ก็คือไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะซึ่งทางเนี่ยแหละค่ะทางด้านอย.เนี่ยได้บอกว่าอยากจะให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านเนี่ยนะคะมีความรอบรู้แล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีคุณภาพภายใต้3ดีนะคะดีต่อร่างกายอย่างแรกเลยก็คือเน้นเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมตามที่อย.กำหนดซึ่งตอนนี้อย.กำหนดว่าน้ำตาลเนี่ยให้เป็น 50% ละความหวานนะ
1: หวาน
0: 50% ก็คือหวาน100เท่ากับ50ถูกต้องค่ะเพื่อลดการเกิดโอกาสที่ไม่เกิดโรคเรื้อรังคือ NCD โดยสังเกตสัญลักษณ์ทางสุขภาพซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วต่อไปดีต่อใจดีต่อใจก็คือผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นของใช้อย่างที่บอกไปเลือกให้มีคุณภาพนะคะอย่างที่3นั่นก็คือเลือกของที่มีฉลากที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถเช็คได้โดยแอปพลิเคชันของ FDA ไทย อย่างต่อไปเลยก็คือดีต่อโลกดีต่อสุขภาพดีต่อใจแล้วก็ต้องดีต่อโลกเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดทำบุญรักโลกผลิตภัณฑ์ที่ย่อยง่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกนะคะพลาสติกอะไรเงี้ยอาจจะต้องงดนิดนึงจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกที่ห่อหุ้มเกินความจำเป็นห่อพลาสติกแล้วห่อพลาสติกอีกนะพลาสติกมันก็ซ้ำซ้อนนะคะนี่ก็คือเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนกันทำบุญให้กับผู้ล่วงลับไม่ใช่แค่ผู้ล่วงลับที่ได้รับอย่างเดียวแต่เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยนั่นก็คือพระสงฆ์ทั้งหลายนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้พูดถึงเรื่องของชุดสังฆพันธ์ชุดสังฆพันธ์ชุดทยธรรมอะไรต่างๆนานากรมการค้าภายในเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกันนะช่วงนี้ใกล้เทศกาลก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวจะฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วไปตรวจสอบคุณภาพอย่างที่พี่ไอบอกบางทีแบบอุ้ยย้อมแมวมาขายเอาของเก่าของอะไรมาขายซึ่งเรื่องนี้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเขาบอกว่าตอนนี้กรมการค้าภายในเองเนี่ยเอาร่วมมือกับสคบด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมอะไรต่างๆนานาดูสินค้าที่ประชาชนนิยมเอาไปทำบุญเนื่องจากช่วงวันวิสาขบูชาเขาก็ไปดูแถวย่านการค้าแถวบางซื่อวันก่อนซึ่งการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำถูกต้องตามกฎหมายเนอะมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนสินค้าสภาพเหมาะสมไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วก็ราคาของชุดสังฆพันธ์รวมรายการราคาสินค้าแล้วก็ดูความสอดคล้องของราคาที่จำหน่ายอยู่ในช่วง199ถึง599บาทบางชุดอาจจะมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบของชุดสังฆพันธ์เนอะ แล้วก็สำหรับภาพรวมการจำหน่ายปีนี้เขาบอกว่าสินค้ายังมีเพียงพอเนื้อไม่ขาดตลาดแม้ว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นทั้งราคาน้ำมันเอ่ยต้นทุนวัตถุดิบอะไรต่างๆแต่ว่าผู้ประกอบการเขาก็พยายามที่จะตึงราคาเอาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีก่อนแล้วก็ผู้ประกอบการบางส่วนนี่เขาร่วมไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลแม้ว่าวันวิสาขบูชาจะวันที่31ยังใช้ไม่ได้เนอะไทยช่วยไทยพลัสเขาใช้วันที่1มิถุนายนนะก็อาจจะซื้อไว้ทำอะไรล่ะทีนี้ซื้อไว้ทำบุญในโอกาสอื่นๆได
0: ้
1: ถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเจอราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่ติดป้ายอะไรก็แล้วแต่1569นะครับกรมการค้าภายในตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ก็จริงๆเขาก็มีมาตรการที่คอยสอดส่องดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยอ่ะน้องต้นเดี๋ยวเราไป
1: พักกันสักนิดนึง
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังนะคะข้อมูลข่าวสารจากตีคลองร้องข่าวค่ะ
1: วันนี้คุณพุทธแก้วพุบูล
0: ใช่ค่ะมารออยู่แล้วนะคะขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2535ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลย์ดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้ง ประเทศไทยครับได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศครับให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศนั้นได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2556ครับต่อมาครับได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดครับได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปีที่แล้วครับ2568ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ในการถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของคุรุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่าที่ประชุมนั้นได้เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของคุรุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาการพัฒนาเด็กเยาวชนการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมภาษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายคุรุสภาฉบับใหม่ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ครับยังได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนในการนี้ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งรัดทุกหน่วยงานเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ครับเตรียมพันไม้ทั้งไม้ดอกและไม้สวยงามขณะที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำเร่งพัฒนาระบบแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวครับโดยในปีนี้ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีแผนปลูกไม้หลากสีบนพื้นที่22ไร่จำนวน 1,600 ต้นใช้ไม้ขนาดใหญ่สูง 3-4 เมตรพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งและรองรับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญและในปีหน้าครับเตรียมขยายพื้นที่ปลูกไม้หลากสีเพิ่มเติมอีก86ไร่และปลูกป่าเสริมกว่า 4,300 ไร่นอกจากนี้ครับยังเร่งพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรโดยนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้นปัจจุบันครับมีการเจาะและพัฒนาบ่อบาดาลแล้ว6บ่อคาดว่างานพัฒนาบ่อจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้แหละครับ งานวางท่อนั้นจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายนปีนี้เหมือนกันและระบบประปาบาดาลทั้งหมดจะสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปี70ครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนกว่า 9,000 คนครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือตำบลสามพระยาและโรงเรียนห้วยทรายใต้รวมไปถึงครับฟื้นฟูระบบนิเวศสนับสนุนการปลูกต้นไม้และภาคการเกษตรลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพบร้านค้าสมัครไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวันที่1นี้แล้วนะครับที่จะได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีนโยบายในการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นควบคู่ไปกับการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสถิติล่าสุดนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดครับนับตั้งแต่เปิดรับสมัครนอกจากนี้ครับในส่วนของจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,576 รายส่งผลให้นะครับในปัจจุบันนั้นมีร้านค้าในโครงการที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วทั้งสิ้นครับถึง 65,812 รายครับโดยรัฐบาลนั้นจะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากไทยช่วยไทยพลัสไปดูกันที่เรื่องของกองทุนสื่อปลอดภัยรัฐมนตรีสุภมาศดันกองทุนสื่อปลอดภัยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทปกป้องเด็กเยาวชนจากคอนเทนต์ขยะภัยร้ายบนโลกออนไลน์พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้เปิดเผยถึงบทบาทในการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนภายหลังร่วมเสวนาสาธารณะออนไลน์ครั้งที่1หัวข้อว่าแพลตฟอร์มกับความรับผิดชอบไลฟ์สายดาร์กเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่ไล่สดอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างความกังวลให้กับสังคมในวงกว้างนอกจากนี้ครับยังรวมถึงมีการพนันออนไลน์ที่แทรกในคอนเทนต์เด็กการนำภาพและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อด้วย AI เพื่อหลอกลงทุนข่าวปลอมการกลั่นแกล้งถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและโฆษณาเกินจริงครับซึ่งล้วนแล้วแต่กระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงทั้งสิ้นครับซึ่งการดูแลพื้นที่ออนไลน์ให้ปลอดภัยก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลแพลตฟอร์มมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักซึ่งก็มีการพร้อมสนับสนุนนะครับและบูรณาการการทำงานร่วมกันจึงได้มีการสั่งการให้สำนักงานกองทุนครับเร่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยที่มีอยู่ครับเพื่อหาช่องว่างและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปครับโดยกองทุนนั้นจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมตั้งแต่ต้นทางผ่านการสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพส่งเสริมผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ดีพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อหรือ Media Literacy ให้กับเด็กๆและเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวครับเพื่อจะให้รู้จักการแยกแยะกลั่นกรองและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์ทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อและร่วมผลิตเนื้อหาเชิงบวก ขณะเดียวกันครับได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นหน่วยเตือนภัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งตอบโต้ข่าวปลอมส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบให้กำกับดูแลโฆษณาที่หลอกลวงและเกินจริงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านยึดหลักนะครับไม่เชื่อไม่แชร์ไม่กดไลค์ไม่มีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมครับเมื่อพบเห็นนะครับก็กดรีพอร์ตหรือรายงานทันทีครับเพราะว่าการที่เราไปกดไลค์หรือแชร์ต่อนั้นเราอาจจะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายและหากพบภัยออนไลน์นะครับแจ้งสายด่วน1441หรือกรณีครับมีโฆษณาที่หลอกลวงผู้บริโภคก็ร้องเรียนสายด่วนสคบได้เลยครับที่1166ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสำหรับความเท่าเทียมรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026สิ้นเดือนนี้ครับวันที่31พฤษภาคมตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้ครับ31พฤษภาคมซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญครับที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ให้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วนะครับกระทรวงพม.นั้นยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศหรือ Pride City Network จำนวน58จังหวัดครับเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยครับรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนความหลากหลายและความเท่าเทียมมาโดยตลอดและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนทำให้ประเทศไทยเรานั้นมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้ซึ่งงาน Bangkok Pride Festival 2026ในปีนี้ครับนอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่แล้วยาวเกือบ5กิโลเมตรครับระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1ยังมีการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานมาแสดงด้วยครับโดยไฮไลท์สำคัญคือวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์วงหมอลำระดับตำนานที่จะมาร่วมแสดงบนเวที Pride Stage ณสนามเทพหัสดินครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: ชุน
1: หกนาฬิกากับอีก48นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็คุยกันเพลินอยู่นะหลังจากที่ฟังคุณพืชแก้วพี่บูลด้วยนะครับผม
2: ก็คุยกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันวิสาขบูชาโลกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายสิ่งของที่เราจะต้องไปจับจ่ายใช้สอยแล้ววันที่1มิถุนายนมีการเตรียมตัวที่จะเติมเงินกันบ้างแล้วหรือยังนะแล้วก็เตรียมตัวจะซื้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกับในคอมเมนต์กันก่อนดีกว่าเนี่ยคุยกับน้องต้นอยู่เลยว่าคอมเมนต์เรารัน
1: ไปเร็วมากต้องขอบคุณจริง
2: นะคะอาจจะไม่ได้อ่านบางคอมเมนต์เนาะนะคะเดี๋ยวขออัปเดตหน่อยว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลายๆท่านบอกมาว่าช่วงเนี้ยฝนตกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะภาคเหนือคุณถนอมนะคะบอกว่าเช้านี้ที่ฉวางนครศรีธรรมราชฝนยังไม่ตกครับนี้ยังไม่ตกอันนี้ใต
1: ้
2: นะมาดูนครสวรรค์26องศาสวัสดีเช้านี้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: เมื่อสักครู่นี้ยังเห็นอยู่เลยว่าที่ไหนตกบ้างเนี่ยคอมเมนต์ลันไปหมดแล้วหายไปหมดแล้ว
1: เนี่ยมีพี่วันดีบอกว่ารับฟังทั้ง2ช่องทางทางวิทยุและเพจด้วยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สัญญาณดีทั้ง2ช่องนะครับขอบคุณครับลำปางนี่ไงลำปางฝนตกเนี่ยจะคุณเขาหอมเหนือ
2: นะ
1: อันนี้
2: กาฬสินธุ์ชัดเจนฝนไม่ตกแดดจัดร้อนมากนะคะ
1: อันนี้แสวงอำเภอแสวงหาอ่างทองอากาศฟ้าโปร่งอากาศเริ่มร้อน27องศานะอันนี้เราหาคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับอากาศอยู่นะเนี่ยตอนนี้
2: ใช่คือก่อนหน้าที่จะเปิดรายการช่วงที่2เนี่ยเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆก็หายไปแล้ว
1: นี่มีพี่อัชราเสาเช้าวันเสาร์วันนี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานนี้ฝนตกมาที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยอาจจะไม่ได้ทยอยอ่านจนครบหมดเพราะว่าคอมเมนต์ไหลไปไวมากนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันหลายๆคนเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้วการโหลดแอปนู่นนี่นั่นและมีแอปนึงที่มีอาจจะมีคนหลงไปโหลดกันนั่นก็คือแอปเงินกู้เถื่อนคุณคือแอปเถื่อนโดยปกติเนี่ยก็เอาจริงไม่รู้นะว่าไปหาโหลดกันยังไงนะแต่ว่าแอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยก็ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ได้เป็นผู้กำกับดูแลสคบด้วยนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบให้ทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแน่นอนว่าไปลุยค่ะลงพื้นที่เลยเตือนภัยแอปเงินกู้เถื่อนที่แอบอ้างหน่วยงานรัฐแอบอ้างหน่วยงานรับไม่เท่าไหร่คิดดอกเบี้ยโหดอีกต่างหากแถมข่มขู่ทวงหนี้นะก็มีการได้สั่งสคบในจับมือ DE แล้วก็แบงค์ชาติเร่งปิดกั้นทันทีนะคะโดยการที่ได้มีการได้ไปออกรายการหนึ่งนะคะก็มีการสะท้อนในเรื่องของการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีของเรานั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญในการปราบปรามภัยออนไลน์ที่ซ้ำเติมประชาชนเรียกว่าเป็นภัยซ้ำเติมประชาชนเลยนะโดยการที่ทางด้านของท่านสุภมาศเนี่ยก็ได้สั่งการสคบนะคะให้บูรณาการความช่วยเหลือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ทางด้านของธปท.ด้วยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างโดยที่มีการประสานข้อมูลระหว่างกันนะคือพูดง่ายว่า 3-4 หน่วยงานเนี้ยต้องประสานข้อมูลกันแล้วก็บูรณาการกันนะคะเพราะว่าแอปเนี้ยได้แอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือคือหลอกให้ประชาชนเนี่ยสมัครเพื่อใช้บริการแล้วภายในแอปก็มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายและมีการข่มขู่ทวงหนี้ด้วยและมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นหมายความว่าเวลาที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยข้อมูลของเราก็จะล่วงไหลไปสู่มิจฉาชีพโดยขณะนี้นะคะภาครัฐอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบขบวนการเบื้องหลังที่เปิดปิดแอปได้อย่างรวดเร็วพูดง่ายคือพอเราตรวจสอบเจอนางก็รีบปิดแอปเลยพอเราไปเห็นว่านางปิดแอปแล้วปุ๊บนางก็เปิดแอปใหม่ขึ้นมาวิตาละรวดเร็วมากเลยนะ แล้วก็มีบางส่วนนะคะที่มีฐานปฏิบัติการบริเวณชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เรารู้กันนะสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เองอยู่ที่ไหนนะเราก็รู้กันแล้วนะคะต้องประสานงานข้ามหน่วยงานข้ามพรมแดนเพื่อตัดวงจรการหลอกลวงด้วยซึ่งนายประเดิมชัยที่ได้รับการสั่งการจากท่านสุภมาศเนี่ยได้บอกนะคะว่าจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอบคุณการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการด้วยทางนี้เนี่ยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทางด้านท่านสุภมาศนะคะก็ยังได้ฝากเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อแอปเงินกู้ที่ไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนหรือว่าแอปอ้างหน่วยงานรัฐที่มาชักชวนเพราะว่าเงินก้อนเล็กๆที่กดจ่ายรายวันอุ๊ยเขาจ่ายรายวันเลยเหรออาจเป็นหนี้ก้อนโตที่ตามมาทวงทั้งครอบครัวในวันหน้าได้ได้ข่าวเหมือนกันว่าจ่ายต้องจ่ายเป็นรายวันรายเดือนก็มีแต่ดอกเบี้ยก็โหดแถมตอนมาทวงเนี่ยสมมุติว่าเรากู้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ก็ไปทวงพี่น้องของเรา
1: อ
2: ุ๊ยน่ากลัวมากนะ
1: โหดอะไรขนาดนั้น
2: เนี่ยนั่นสิจริงๆกฎหมายมีนะเรื่องของการทวงเงินน่ะนะคะแล้วก่อนติดตั้งเงินกู้ทุกครั้งเนี่ยขอให้ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่และไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์และเก็บหลักฐานทุกครั้งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพบว่าผิดความมีความผิดปกติเนี่ยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่ามีแอปอันนี้แอปถูกกฎหมายนะแอป OCPB Connect นะเว็บไซต์ ocpb.go.th ก็ได้หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมนะคะก็สามารถเข้าไปโหลดแอปที่ถูกกฎหมายนี้ได้ย้ำนะ OCPB Connect เท่านั้นนะคะ
1: ครับ
2: แอปอื่นไม่ต้องไปโหลดมานะ
1: จริงๆต้องระมัดระวังในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปต่างๆนานาเนี่ยดูให้ดีนะให้เป็นแอปที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มันต้องกู้นะเป็นแบบว่าแอปเงินกู้แบบเถื่อนด้วยแต่อันนี้เนี่ยไม่ต้องกู้แต่รัฐให้เลยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: เมื่อก่อนอันนี้เราคุยกันเรื่องบัตรเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ยังคุยกันเลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้เงินเติมเงินใหม่นะคะ
1: ถูกต้องไม่ต้องไปเข้าโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าท่านมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านได้วงเงินช่วยเหลือซื้อสินค้านะถ้าเป็นเดือนหน้าเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมที่ท่านได้300บาทเนาะรัฐเพิ่มมาอีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนทีนี้เนี่ยเค้ามีอีกอันนึงคือเดี๋ยวนี้มันจะมีรถเมล์ไฟฟ้าคือนอกจากขสมกที่เราบอกไปใช่มั้ยอย่างในกทม.หรือหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีรถเมล์ไฟฟ้าของไทยสมายบัสซึ่งเป็นรถเมล์ไฟฟ้าที่เป็นของหน่วยภาคเอกชนทีนี้เนี่ยล่าสุดเดี๋ยวเขาจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีวงเงินเกี่ยวกับเรื่องของค่าเดินทางถูกไหมจะใช้จ่ายกับการขึ้นรถไทยสมายบัสได้แล้ว23เส้นทางนะครับซึ่งเรื่องนี้จากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาท่านบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารไทยสมายบัสได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคม69เป็นต้นไปก็คือ2วันก่อนที่ผ่านมาซึ่งระยะแรกเนี่ยเขาเปิดให้บริการ23เส้นทางที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ก็คือรังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตลาดไทยอนุสาวรีย์ชัยสมุทรปราการเอกมัยศูนย์วัฒนธรรมสนามชัยอ้อมใหญ่ท่าราชวรดิษฐ์แล้วก็สายที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับซึ่งใช้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะทยอยให้ครบทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายน69นี้เป็นการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้เนี่ยใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะใช้จ่ายกับใช้วงเงินที่เป็นค่าจ่ายค่าขนส่งสาธารณะเนี่ยขึ้นกับขสมกได้แต่อาจจะยังใช้กับเอกชนไม่ได้แต่ตอนนี้ใช้กับไทยสมายบัสได้แล้วนะครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของท่านหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตะผ่านเครื่อง EDC บนรถโดยสารได้ทันทีไม่ต้องใช้เงินสดสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งได้สะดวกมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ยังใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้พอพัฒนาระบบรองรับเรียบร้อยปุ๊บผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศประมาณ14ล้านคนและอยู่ในกทม.เนี่ยประมาณ 500,000 คนจะสามารถใช้วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะได้แบบเต็มรูปแบบแล้วนะจ๊
2: ะเพราะฉะนั้นก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกรูปแบบแล้วนะคะรวมถึงของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที
1: ่
2: ต้อง
1: เงินด้ว
2: ยใช่ไหมคะอะอันนี้ก็สแกนได้เลยเน
1: า
2: ะใช่ไหม
1: ใช้บัตรแตะใช้บัตรแตะ
2: ได้เลย
1: แตะ
2: สะดวกนะคุณสะดวกนะ
1: สะดวกครับ
2: อีกเรื่องนึงนะคะที่ก็ต้องย้ำกัน ก่อนที่จะปิดรายการกันไป57แล้ว
1: ท
2: ันไหมคุณต
1: ้
2: น
1: ทัน
2: เรื่องของการเลือกตั้งเลือกตั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาซึ่งดิฉันก็ต้องไปเลือกตั้งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จริงๆก็สามารถชี้แจงได้นะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุที่จะไม่เป็นเลือกตั้งเขามีการเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนแต่ว่าเราสามารถลงทะเบียนได้ก่อนนั่นก็คือ
1: ว
2: ัน ที่ใช่วันที่21มิถุนายนจนถึง27แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น29จนถึงวันที่
1: ต้นเดือนกรกฎาคมประมาณ
2: อ่ะก็พยายามติดตามข่าวสารกันว่าเราจะสามารถไปแจ้งความจำนงว่าไม่สะดวกที่จะไปเลือกตั้งได้ยังไงและแนวทางการเลือกตั้งเนี่ยมันมี2บัตรนะบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูนะคะบัตรสีเขียวก็คือเลือกตั้งท่านผู้ว่าหรือว่าเลือกตั้งท่านนายกบัตรสีชมพูก็คือเลือกทีมนะคะก็ไปดูกันแล้วกันนะคะว่าอัปเดตกันว่าสมาชิกแต่ละทีมเนี่ยนะคะมีใครกันแล้วบ้างตอนนี
1: ้
2: ถึงกี่เลขแล้วนะของ
1: ตอนนี้ของกทม.เนี่ยผู้ว่า16เลขแล้ว
2: 16เลข
1: แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครมาสมัครเพิ่มไหม
2: นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเรื่องของแนวทางหรือว่าอะไรต่างๆนะคะของการเลือกตั้ง
1: เดี๋ยวรอติดตามกันในทุกช่วงของสวทของเรานะครับวันนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเรา2คนลากันไปก่อนส่งต่อให้กับข่าวภาคเช้ากันต่อวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดตัวโครงการไทย AI Passport เดือนหน้ายืนยันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
1: ผู้นำสหรัฐจะตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านในเร็วๆนี้แม้ทั้งสองยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นสำคัญการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3อภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปคนเดียวถึง4รายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรปริญญาพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
2: วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอด